0: ถ้าเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือเพื่อแก้ไตพิการให้ใช้ลำต้นสดๆวันละ1กำมือสับเป็นชิ้นเล็กๆต้มกับน้ำดื่มกินครั้งละ1ถ้วยต่อวันจะดีมากๆและประโยชน์ต่อมาก็คือการแก้อาการท้องผูกสำหรับอ้อยแล้วช่วยได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยครับเขาให้ดื่มน้ำอ้อยและน้ำผึ้งปริมาณเท่ากันถ้าเป็นคนโตหน่อยก็กินน้ำอ้อยสดๆ1แก้วก่อนอาหารเช้าประมาณ1ชั่วโมงจะช่วยระบายได้เด็กทารกที่กินนมแล้วอุจจาระแข็งให้เราผสมน้ำตาลทรายแดงที่มาจากอ้อยลงไปในนมผงอ่อนๆ อันนี้ก็จะมีฤทธิ์ระบายได้ครับรู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ชมก็ต้องเลือกกินดีๆถ้าอยากสดชื่นผิวสวยสุขภาพดีก็ดื่มน้ำอ้อยเข้าไปแต่ก็ควรดื่มแต่พอดีนะครับเพื่อให้ได้รับแต่ประโยชน์ไปไม่ต้องโทษไปด้วยแต่ถ้าใครหนักไปทางรักษาโรคหรืออาการป่วยก็ให้กินอ้อยแดงแทนอาจจะหวานนิดขมหน่อยแต่รับรองว่าดีชนะโรคแน่ๆครับ
1: หลังจากทราบประโยชน์หรือโทษของการดื่มน้ำอ้อยคันสดกันไปแล้วเรามาดูข้อมูลกันต่อว่าอ้อยที่ปลูกกันเยอะๆแบบนี้เขานำไปทำเป็นสินค้าอะไรได้บ้างน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำมันสุราเด็กๆจะเห็นได้ว่าอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้จากผลผลิตได้หลายชนิดแต่จะมีรายได้เท่าไหร่ต้องทำอย่างไรครูเป็ดมีคนช่วยแนะนำค่ะไปพบกับพี่ยุทธจากรายการมหาอำนาจบ้านนากันเลย
2: อ้อยตันละ 30,000
3: 30,000
4: เตรียมตัวรวยได้เลยครับทุกคนวันนี้แหละที่เราจะมารู้กันว่าอ้อยตันละ 30,000 มันทำได้ยังไงว่าแต่อ้อยตันละ 30,000 มันมีกี่สายพันธุ์กันแน่
5: พันธุ์สุพรรณบุรี50เป็นอ้อยคั้นน้ํา2คือพันธุ์ขอนแก่นเอาไปทําน้ําตาลอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับผิวลักษณะไม่ค่อยมีแว็กสีดําติดสีเขียวส่วนนี้เป็นพันธุ์ขอนแก่นเราจะสังเกตเห็นไข่สีขาวเยอะแล้วก็จะมีไข่สีดําค่อนข้างเยอะอันนี้ไม่ได้ให้น้ําเลยนะครับมันน้ําฝนธรรมชาติมันก็เลยอาจจะเล็กหน่อย
4: แล้วมันมีดีอะไรอีกไหมครับเจ้าอ้อยเนี่ย
5: เราเอาไปคั้นเราใช้จะได้สังสังเนี่ยเราสามารถเอาไปแปรรูปไปเป็นภาชนะได้เอาน้ำอ้อยเนี่ยมาทำเป็นหลอดพลาสติกเป็นแก้วพลาสติกเป็นพลาสติกชีวภาพชนิดหนึ่งแต่น้ำตาลเนี่ยบางทีเขาเอาไปทำเป็นน้ำหมักชีวภาพเอาไปทำเป็นเหล้าได้หรือว่าไปทำส่งโรงงานเอทานอลทำเป็นเอทานอลเพื่อเติมในรถยนต
6: ์ดูคลิปช่วงต้นก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะเชสิก้าคะวันนี้ครูเป็ดพามาเรียนดูเรื่องปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์4ประเภทค่ะ
7: 4ประเภทมีอะไรบ้างเหรอคะครู
6: มีที่ดินแรงงานผู้ประกอบการแล้วก็ทุนค่ะ
7: มันคืออะไรเหรอคะ
6: ยังงงอยู่ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรานั่งรถคันนี้แล้วไปเรียนรู้ด้วยกันเลยดีกว่าลุงคะรบกวนพาไปที่บ้านพี่เจ้าของไร่อ้อยหน่อยค่ะมาไปไร่อ้อยไหม
7: ไม่เคยค่ะ
6: งั้นเดี๋ยวไปอันนี้แหละไปไร่อ้อยตรงนี้กัน
7: สวยมากเลยค่ะอากาศดีมาก
6: ใช่ค่ะ
7: ธรรมชาติมากเลยค่ะ
6: เคยมาที่ไร่อ้อยมาก่อนไหมคะ
7: ไม่เคยค่ะ
6: เคยเห็นต้นอ้อยไหม
7: น่าจะเคยแต่หนูไม่เคยแบบไปหาแค่แบบ
6: เคยเห็นป่ะ
7: ใช่
6: เคยเห็นตอนที่มันคั้นเป็นน้ำแล้วหรือว่ายังไง
7: ทำกันไปแล้ว
6: งั้นเดี๋ยววันนี้ได้เห็นเลยเห็นทั้งต้นเห็นทั้งไร่นะคะแล้วก็ได้ชิมด้วย

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะป้ากรมวันนี้นะคะครูเป็ดนะคะพาน้องเชสก้านะคะมาเรียนรู้เรื่องการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนคะป้า
2: ไร่อ้อย
0: ไร่อ้อยไร่อ้อยเป็นอ้อยแบบคั้นน้ำ
2: ใช
0: ่ไหมคะปลูกเนี่ยอ้อยเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วคะป้า
2: ไม่นานหรอกเพิ่งจะได้8เดือนเอง
0: 8เดือ นแล้วอ้อยที่ป้าปลูกนี่เป็นพันธุ์อะไรอะคะ
2: พันธุ์นะคั้นน้ำ
0: คั้นน้ำทำไมป้าถึงเลือกปลูกพันธุ์นี้คะ
2: ก็มันขายง่าย
0: ขายง่าย
2: มันจะขายง่ายหน่อยคนชอบซื้อไปคั้นน้ำกันนะ
0: อืมแล้วพื้นที่ที่ป้าลงไปเนี่ยเท่าไหร่อะคะ
2: ประมาณ4ไร
0: ่4ไร่ใช่มั้ยคะ4ไร่นี่คือป้าลงทุนไปต่อไร่นี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะที่เรา
2: ตกไร่ละ 5,000 น่ะที่ลงทุนไปเน
0: า
2: ะ
0: ไร่ละ 5,000 สี่ไร่ก็ประมาณ 20,000
3: แล้วคุณป้าจ้างคนมาทำงานหรือเปล่าคะ
2: ก็มีลูกชายทำกันเอง
0: ทำกันเองในครัวเรือนจะต้องจ่ายค่าแรงงานให้ลูกไหมคะป้าไม่ได้จ้าง
2: วันหนึ่งก็รวม200กว่าบาท
0: ก็ถือว่ามีค่าแรงงานถูกไหมคะเครื่องมือเครื่องไม้ที่เอาไว้ใช้ปลูกอ้อยคั้นน้ำอะค่ะมีอะไรบ้างป้าใช้อะไรปลูกบ้าง
2: การปลูกก็ใช้พวกขุดหลุมอะขุดรูรูมันปลูก
0: ขุดหลุมแล้วทำไงต่อคะ
2: แล้วก็ตัดอ้อยไปวางใส่ในหลุม
0: ในหลุมนี่เราเอากี่ท่อนอะไรยังไงคะ
2: ประมาณ4ท่อน
0: 4ท่อนแล้วมันโตขึ้นมาเป็นกี่ท่อนครับ
2: โตขึ้นทีก็แตกขึ้นมาประมาณ 7-8 หน่อเหมือนกัน
0: ตอนนี้อ้อยของป้าอายุเท่าไหร่แล้ว
2: ในตอนนี้ได้7เดือนได้8เดือนแล้ว
0: 8เดือนแล้วเมื่อไหร่ถึงเก็บได้คะ
2: ก็อีกประมาณเดือน
0: เดือนนึงก็เก็บขายได้แล้ว
2: เลือกเก็บไม่ได้ไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันขึ้นไม่พร้อม
0: อ๋อขึ้นไม่พร้อมกันก็คือมีลงไม่พร้อมกัน
2: มันโตมั่งไม่โตมั่งต้องซ่อมตอนเล็กๆนะ
0: คุ้มไหมคะป้ากับเงินทุนที่เราลงไปนะคะแล้วก็เวลาค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะผลิตเป็นสินค้าอันเนี้ย
2: ว่ามันก็ต้องคุ้มเนี่ยเราพอเราทำเราเอง
0: คิดว่าน่าจะได้กลับคืนมาประมาณเท่าไหร
2: ่
0: คะ
2: ก็คงจะได้หลายหมื่นกันนะก็สี่ห้าหมื่นยงต้องได้มานะมันเป็นลำเมนแล้วนี่นะ
0: ลำสวยแล้ว
2: ลำสวยแล้ว
3: แล้วคุณป้าปลูกอ้อยมันยากไหมคะ
2: มันก็ยากเหมือนกันตอนที่มันจะขึ้นไม่ขึ้นอะตอนเล็กๆพอมันขึ้นแล้วก็ไม่ยากแล้วก็โตมันเลย
0: ทำไมมันถึงยากคะป้าอีตอนที่มันจะขึ้นไม่ขึ้นคือป้าต้องลุ้นหรือว่า
2: วันนี้มันน้ำไปแฉะมั่งอะไรบ้างมันเน่าขึ้นมาขนาดนี้มันเหี่ยวตายเฉยอันนี้เราก็เอาก็งางัดขึ้นแล้วก็ซ่อมใหม
0: ่
2: เดินปั๊มมันจะโตขึ้นนะเนี่ย
0: ต้นอ้อยค่ะป้าเอาต้นมาจากที่ไหนคะก่อนที่จะเอา
2: ก็ต้องไปซื้อเขาที่เขาปลูกก่อนแล้วอะเราก็ไปซื้อพันธุ์เข้ามามาเป็นลำนี้แหละแล้วก็มาทอนเป็นป้องป้องตรงตามันอะช่วงตาไปปลูก
0: แสดงว่าสมมติว่าลำหนึ่งอย่างเงี้ยเราเอามาทอนได้หลายปล้องก็เอาไปปลูกแล้วลงทุน1ครั้งนี่เขาจะโตขึ้นมาอีกกี่รอบอะคะ
2: โตอีก1รอบ
0: ก็คือตัดครั้งนึงแล้วก็เดี๋ยวโตอีก1รอบแล้วก็ยังขายได้อยู
2: ่
0: อ๋อลงทุนครั้งเดียวได้ผลผลิต2ครั้ง
2: ได้2ครั้ง
3: แล้วอ้อย1ต้นได้น้ำประมาณเท่าไหร่หรอคะ
2: ประมาณ2ขวด
0: สองขวดนี้เลยได้1ต้น
2: ใช่แล้วยิงยาวก็ได้ยิงเยอะขึ้น
0: อ๋อขึ้นอยู่กับความสูงของอ้อยนะคะ
2: ขึ้นอยู่ความสูง
0: อันนี้อย่างนี้ขายขวดเท่าไหร่คะป้า
2: บ้านเราเนี่ยขายขวดละ10บาท
0: 10บาทอ๋อโอเคก็กำไรอยู่นะเอาไปคั้นเป็นน้ำได้เยอะอยู่นะคะเย็นชื่นใจและครูเป็ดนะคะก็มีตัวอย่างนะคะของคนที่เขาสร้างรายได้จากการปลูกอ้อยนะคะได้ถึงตันละ 30,000 บาทเลยนะคะจะเป็นยังไงมีวิธีการแบบไหนเดี๋ยวลองไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยค่ะ
4: การขยายพันธุ์อ้อยเนี่ยคือการใช้ลำเนี่ยไปขยายที่สับพันธุ์อ้อยเพราะว่าเราปลูกแบบตีหลุมปลูกเพราะฉะนั้นเราสับเอาท่อนพันธุ์เฉพาะตามันก็พอซึ่งคนที่ไม่มีพันธุ์เขาต้องการเนี่ยเขาก็จะซื้อ1ข้อตานี่ผมขายอยู่ประมาณ3บาท1ตาก็ได้1ต้นแล้วใน1ต้นเนี่ยมันสามารถแตกกอออกมาได้เป็น10ลำ
5: พันอ้อยต้องโตขนาดไหนถึงจะเอามาปลูกได้ครับ
4: เป็นอ้อยที่อายุประมาณ 6-7 เดือนจะดีที่สุด
5: แล้วหลุมมันต้องขุดลึกไหมครับ
4: ประมาณ10เซนก็พอ
5: แล้วความกว้างของมันล่ะครับ
4: 1หน้าจอบครับประมาณสัก20เซนครับผมปลูกระยะระหว่างแถวนี้คือ 1.50 เมตรระหว่างต้น1เมตรไร่นึงก็ประมาณ1,000หลุม
5: ปกติการปลูกอ้อยเนี่ยมันต้องไถกลบยกร่องปลูกไม่ใช่เหรอครับแล้วปลูกแบบนี้มันดีกว่ายังไงล่ะครับ
4: มันเป็นหลุมนี้เพราะว่าผมต้องการให้หลุมเพราะว่าจะได้มีน้ำชุ่มชื้นอยู่ตลอดขั้นตอนนี้ในการปลูกอ้อยค่อนข้างยากนะครับต้องสังเกตให้ดี
5: เอาเลยครับเอาเลยผมจับตามองอยู่ครับ
4: โดยที่ว่าเราโดนท่อนๆไปกบ
5: ขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับที่มันยากเนี่ย
4: แล้วก็เหยียบๆเลยละจบ
5: เสร็จแล้วเหรอผมว่าถอดกางเกงนี่ยังจะยากกว่าเลยนะครับตอนปลูกทำไมต้องใส่ทีละ2ข้อตาด้วยล่ะครับ
4: เคยใส่ข้อตาเดียวแล้วมันมีโอกาสตายเยอะต้องมาซ่อมก็เลยไม่อยากจะซ่อมมากก็เลยเอา2ข้อตา
5: โอเคแล้วมันต้องรดน้ำทุกวันไหมครับ
4: ช่วงแรกก็ให้มันมีความชื้นในดินนะครับโดยการสังเกตสัก3วันให้ครั้งหนึ่ง
5: พี่ยุทธเนี่ยยังจะบอก

0: ับผมอีกนะครับว่าอ้อยเนี่ยพอโตแล้วก็ไม่ต้องให้น้ำให้เทวดาช่วยเลี้ยงก็พอ
1: น้ำหยดที่ต่อท่อมาเนี่ยต่อมาจากบ่อใช้ระบบโซลาร์เซลล์ในการไปปั่นมอเตอร์เพื่อที่จะปั่นกับปั๊มน้ำมาเข้ากับท่อแล้วก็ต่อเป็นเทปน้ำหยด
0: และอีกนานไหมครับเนี่ยที่เราจะเอาอ้อยไปใช้ได้
1: ถ้าเราไปคั้นน้ำเนี่ยประมาณ9เดือน10เดือนน้ำตาลน่าจะครบปีหนึ่งถึงจะไปทำน้ำตาลจะดี
0: ไร่พิยุทธ์นี่กว้างใหญ่ไพศาลสักขนาดนี้ทำไมไม่เห็นมีลูกน้องสักคนเลยล่ะครับ
1: โดยหลักแล้วเนี่ยดูแลคนเดียวครับ
0: เอาไหวเหรอครับ
1: แรกคือหนักตอนปลูกก็จ้างคนงานมาช่วยปลูกประมาณ 3-4 คนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนงานจริงๆเราก็ใช้วิธีการขุดหลุมปลูกวันนึง 80-90 หลุมเราขุดได้ปลูกเองได้เราปลูกทุกเดือนละงานครึ่งงานเพราะว่าเราค่อยๆทยอยตัดสมมติว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะเอาไปขายที่ตลาด15มัดเราก็ตัดแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราจะมีอ้อยใช้ทั้งปี
0: แล้วก็มาถึงคำถามสำคัญอ้อยตันละ 30,000 เนี่ยพี่ยุทธทำได้ยังไงกันครับ
1: ทำได้คือ1ต้องเป็นอ้อยอินทรีย์และต้องมีการแปรรูป
0: แปรรูปให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นนั่นเอง
1: อ้อย1ตันสามารถทำน้ำตาลได้ประมาณ100กิโลเราขายกิโลละ300
0: อัน1ตันก็ได้
1: 30,000
0: แม่ไม่น่าล่ะถึงขายได้ตันละ 30,000 เพราะว่าพี่ยุทธเอาอ้อยไปแปรรูปเป็นน้ำตาลก่อนนั่นเองแล้วถ้าเราเอาไปคั้นน้ำขายล่ะครับพี่
1: ในอ้อย1ตันเราสามารถคั้นน้ำได้ประมาณ500ลิตร1ลิตรได้4แก้วแก้ว22ออนก็ขายอยู่35
0: เพราะฉะนั้น1ลิตรก็จะได้140บาทถ้าบวกลบคูณหารเป็น1ตันละก็โอ้โห70,000บาทการที่พี่ยุทธรู้จักแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ทำให้พี่ยุทธมีรายได้เพิ่มมากขึ้นถ้าเกษตรกรไทยทำได้เหมือนพี่ยุทธละก็โอ้โหประเทศไทยของเราเป็นมหาอำนาจได้อย่างแน่นอน
2: เราก็ปลูกแบบอินทรีย์ด้วยใช่ไหมคะดีจังเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่เราชมคลิปกันไปค่ะพี่เจ้าของไร่อ้อยค่ะเขาก็มีการวางแผนการขายมีการบริหารจัดการก่อนการปลูกใช้การแปรรูปสร้างรายได้คุ้มค่าการผลิตและยังปลูกแบบอินทรีย์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
3: เด็กๆคะเรากลับไปดูคู่ดีๆเรื่องการปลูกอ้อยแบบอินทรีย์กันต่อเลยค่ะ
1: แรกที่เริ่มคิดจะทำพืชผสมผสานเนี่ยก็คือปีแรกขุดบ่อยาวๆเป็นรูปตัว L อย่างสวยเป็นปีแรกที่น้ำชลประทานขาดแต่เราไม่ได้ท้อถอยก็เลยทำต่อต้องไปดูดน้ำประมาณครึ่งกิโลต่อท่อมาครึ่งกิโลเพื่อเอาน้ำมาใส่เพื่อที่ประคองต้นไม้ให้รอดก่อน
0: แล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่ยุทธหันมาปลูกอ้อยอินทรีย์ล่ะครับ
1: เพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยเราปลูกต้นไม้เราไม่ใช้เคมีลงไปในดินตอนนี้เริ่มส่งผลแล้วว่าของเราเนี่ยจะมีความร่มเย
0: ็
1: น
0: แล้วพี่ยุทธเขาถืออะไรมาด้วยล่ะเนี่ย
1: อ๋ออันนี้คือน้ำหมักที่นำเองครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเดี๋ยวของมันคือมันจะช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดีพอรากพืชเจริญเติบโตได้ดีปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถหาอาหารได้เก่งและตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่มันสามารถที่จะช่วยปลดปล่อยปุ๋ยที่มันถูกดินจับไว้ให้มาในอยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดูดไปใช้ได
0: ้โอ้โหประโยชน์เยอะขนาดนี้มันทำยากไหมครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเพราะว่าสูตรของเรามันโอ้โหผมว่าคงไม่ต้องใช้แล้วมั้งครับแล้วทำไมต้องใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยล่ะครับ
1: เพราะในเปลือกมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีอะไรธาตุต่าง
0: ๆโอ้โหบีบเปลือกซะขนาดนี้ใช้เครื่องปั่นไม่ดีกว่าล่ะครับ
1: อยากมือเปื้อนครับ
0: อันแล้วแต่เลยครับพี
1: ่นี่คือขั้นตอน1ช้อนก็พอ
0: น้ำที่เราเห็นนี่คือน้ำประปาใช่ไหมครับ
1: น้ำประปาไม่เหมาะเพราะว่าน้ำประปาเหมือนมีการฆ่าเชื้อไปเรียบร้อยแล้วที่เราต้องการน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะว่าในน้ำธรรมชาติก็อาจจะมีพวกจุลินทรีย์ธรรมชาติ
0: พอทำการเขย่าคลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วแล้วมันยังไงต่อครับพี่
1: จะให้ดีวางตากแดดไว้สัก7วัน
0: ตากแดดได้7วันหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นก็
1: เทหัวเชื้อใส่ในหัวเชื้อที่สีแดงเนี่ยมันเหมือนการฆ่าเชื้อมาแล้วโดยที่จะมีเฉพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าจุลินทรีย์อื่นที่มีประโยชน์เป็นหลักทิ้งไว้ประมาณ7วันตากแดดไม่ต้องเอาเข้าลม
0: ตากแดดร้อนๆเนี่ยจุลินทรีย์มันจะไม่ตายหมดหรอครับ
1: เพราะชื่อมันคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
0: อ๋อฮะ

0: แล้วยังไงต่อล่ะ
1: เราก็มาเติมไข่อีกรอบหนึ่งอีกช้อนหนึ่งแล้วก็ขย่าทิ้งไว้ทีนี้15วันมันก็จะเป็น
0: แล้วอย่างนี้อ้อยจะได้รับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับเขาบ้างไหมครับ
1: ครับนี่เป็นอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับที่เราปลูกไว้ริมนาไม่ต้องรดน้ำครับได้น้ำจากนา
0: โอ้โหอย่างนี้อ้อยก็ได้รับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแบบเต็มๆแล้วต้นอ้อยนี่มันตัดยากไหมครับพี่
1: รูปใบทิ้งก่อนแล้วก็จะตัดธรรมดาเนี่ย
0: ง่ายแค่นี้ผมนึกว่าต้องเผาก่อนแล้วค่อยตัดซะอีก
1: ส่วนมากชาวไร่ที่เขาเผาใบอ้อยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการตัดของคนงานตัดเพื่อส่งโรงงานคนงานไม่ตัดเพราะว่าเนื่องจากคันมั่งใบอ้อยบาดมั่งแล้วมันทำได้ช้าได้เงินน้อย
0: แล้วเสื้อลายสก็อตของพี่นี่มันไม่ช่วยอะไรเลยเหรอครับ
1: ก็ใส่ไม่ชิดยังไงมันก็คันครับเพราะว่ามันเป็นขนมันขนที่อยู่ตามขอบเนี้ยแต่บางพันก็ไม่มีขนมันมีพันที่เรียกพันลาวสะดุ้งเข้าไปแล้วไม่มีใครกล้าตัดมันคันมาก
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่แล้วพันสุพรรณบุรี50ล่ะ
1: ไม่นะครับใบก็ธรรมดาคร
0: ับ อ้าวโมหรือเปล่า
1: ไม่คันครับไม่คัน
0: แล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่คัน
1: เพราะว่าคันเองไม่ได้เกี่ยวกับอ้อยครับ
0: อ่ะอันนี้ผมว่าเมื่อเช้าพี่ยุทธไม่ได้อาบน้ำมากกว่านะครับแล้วมาสังเกตตรงไหนครับว่าอ้อยเนี่ยหวานแล้ว
1: สังเกตจากไข่อ้อยดำๆนี่ครับถ้าขึ้นมาถึงจุดไหนคือแก่งจุดนั้นก็คือจะมีความหวานสูงแล้วเหมาะที่การที่เอาไปกินได้ละความหวานนี่ไล่ขึ้นไปเลยครับยอดจะไม่ค่อยหวานอันนี้ตัดทิ้งได้ครับขายเป็นลำอย่างเดียวไม่คันน้ำขายเป็นตันก็ประมาณตันละ 8,000
0: อ้าวโจแล้วใครเขาจะขายเป็นเอาไปคั้นน้ำราคาดีกว่าตั้งเยอะอ่ะเดี๋ยวพี่แค่นี้เสร็จแล้วหรอ
1: ไม่มีอะไรครับตัดแค่นี้ก็ใบสางออกมาพวกนี้ก็อนาคตก็เป็นปุ๋ยไปก็ทิ้งๆไปอย่างเงี้ยนี่พันธุ์ขอนแก่นครับเดี๋ยวจะไปทำน้ำตาลถ้าเราตัดได้ยิ่งติดโคนได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะเราจะได้น้ำหนักมากขึ้นถามว่าคั้นน้ำได้ไหมได้แต่น้ำมันจะสีไม่สวยหวานมากกว่าอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50
0: พี่ยุทธครับแล้วน้ำตาลอ้อยตะละ 30,000 ของพี่นี่มันขายออกจริงๆเหรอครับมันแพงซะขนาดนี้เลยนะ
1: ขายได้ครับไม่พอครับตอนนี้ไม่พอขายเมื่อเช้าเพิ่งส่งไปเชียงใหม
0: ่โอ้โหขายดิบขายดีขนาดนี้พาผมไปดูช่องทางรวยหน่อยสิครับ
1: ตอนนี้เราทำการคั้นน้ำอ้อยสดเราล้างทำความสะอาดเสร็จปั๊บเราก็เอามีดมาไล่ตามข้อดำตาให้มันสะอาดขึ้นสีสันสวยงามครับอ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี50
0: อาจารย์เย็นๆพี่ใจเย็นๆของมันแพงขนาดนี้ไม่คิดจะแบ่งกันบ้างหรอครับพี
1: ่มาลองดูใส่เลยอร่อยนะโอเคไหม
0: หวานกำลังดีเลยนะครับว่าแต่แก้วที่ผมกินไปเนี่ยอยากคิดตังก็พอนะครับพี่ถือซะว่าผมขอนะครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำตาลอ้อยตะละ 30,000 บาทกันต่อเลยและนี่ก็คือน้ำอ้อยจากอ้อยพันธุ์ขอนแก่นเด็กที่ไหนเอาเลเซอร์มาเล่นกันล่ะเนี่ยฮะโอ้นี่มันเครื่องวัดอุณหภูมินี่นา
1: ครับจุดเดือดที่เป็นน้ำตาลนี่มันประมาณ113 115องศาจุดนั้นเราก็ยกมาทำเพื่อที่จะทำเป็นน้ำตาลได้
0: แล้วที่พี่ยุทธตักออกนี่มันคืออะไรเหรอครับ
1: ก็คือน้ำอ้อยที่มันอาจจะดูเหมือนสกปรกนิดนึงเป็นฟองเขาเรียกเป็นฟองเราสามารถตักออกมาแต่ไม่ทิ้งนะครับเราไปทำเป็นน้ำหมักผสมน้ำหมักเป็นอาหารได้แทนกากน้ำตาลได้ตรงนี้เราสามารถที่จะยกขึ้นเพื่อทำเป็นเซรั่มได้แล้วเซรั่มก็เรานึกถึงน้ำผึ้งครับเขาใช้แทนน้ำผึ้งได
0: ้โอ้โหงั้นผมขอลองชิมหน่อยสิครับ
1: มา
0: อร่อยจริงๆสายรับน้ำตาลอ้อยกับขนมปังเนี่ยมันเข้ากันสุดๆไปเลยครับพออุณหภูมิได้ที่แล้วก็ยกออกมาจากเตาแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นน้ำตาลอ้อยตันละ 30,000 บาทอัปแปรรูปกันเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งสร้างอ้อยกันล่ะเพราะว่าสร้างอ้อยนั้นสามารถเก็บไว้ทำเป็นปุ๋ยได้นั่นเอง
1: สั่งอ้อยมากองรวมไว้อย่างนี้ทำเป็นกองเล็กๆกองนิดเดียวแล้วก็ใส่มูลสัตว์สลับกันไปสลับกันมา

0: อันนี้มันคืออะไรกันเหรอครับ
1: เป็นน้ำหมักสับปะรดครับ
0: แล้วเราต้องผสมน้ำเยอะไหมครับ
1: หนึ่งกระป๋องต่อหนึ่งกระแป๋ง
0: น้ำหมักสับปะรดนี่มันช่วยเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ย
1: จริงมันช่วยเรื่องบำรุงต่างๆด้วยแล้วก็มีการช่วยย่อยในตัวย่อยเศษซากพืชซากสัตว
0: ์แล้วมันต้องทิ้งไว้นานไหมครับ
1: ประมาณ 3-4 เดือน
0: พอทิ้งไว้ครบ4เดือนหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยโอ้โหน่าดูสุด
1: ๆสำหรับปุ๋ยที่เราทำเป็นสังอ้อยแล้วมีการใส่น้ำหมักชีวภาพแล้วก็มีมูลสัตว์ลงไปด้วยเราก็จะได้ปุ๋ยครบถ้วนทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมช่วยในการเจริญเติบโตของต้นไม้และก็สร้างผลต่อไป
2: น่าทึ่งมากเลยนะคะขอบคุณความรู้ดีๆจากพี่ยุทธเราลองมากินอ้อยจากไร่ของป้ากลมกันบ้างค่ะ
3: ปันนะ
4: โอ
3: ้ลองกัดดูได้เลย
4: ค่ะนี่ค่ะน้องเลยค่ะ
3: แบบนี
4: ้นี่จะหอมอยู่นะป้าเงินถ้าตอนประมาณ9เดือนจะหวานกว่านี้ป่ะแล้วน้ำจะเยอะกว่านี้ไหม
3: น้ำจะเยอะกว่านี้แต่ปากเคี้ยวมาก
5: หวานมาก
4: หวานมากแล้วความรู้สึกเป็นยังไงคะตอนกัดลงไปเป็นยังไงบ้าง
5: น้ำก็ออกมาหมดเลย
3: กรอบดี
4: สดชื่นเลยทีนี้เด็กๆพอจะเข้าใจหรือยังคะว่าการผลิตสินค้าเนี่ยต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง
5: มีที่ดินทุนและก็แรงงานค่ะ
4: และต้องมีผู้ประกอบการด้วยนะคะอย่างวันนี้ที่เรามาเจอป้ากลมนะคะแล้วก็พี่เจ้าของไร่อ้อยที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็เป็นทั้งแรงงานและผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นทำและขายด้วยตัวเองค่ะพอจะเข้าใจหรือยังคะ
5: พอเข้าใจแล้วค่ะ
4: ดีมากค่ะและในตอนต่อไปครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนได้ความรู้และประสบการณ์เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูสำหรับวันนี้ครูเป็ดและ
5: เชสก้า
4: ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วไ
3: อ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: โอ้ย
5: หมดแล้ว
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนเออหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะต้องไป
6: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เอ้ยแสงอะไรเนี่ยกันเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปเร็วเจ้าปัน
8: อย่าหนีนะ
7: เฮ้ย
8: นี่แ

0: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
1: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
2: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
3: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
4: เรื่องความไวขอให้บอก
1: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
3: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
4: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
3: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
4: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจค่ะเธอ
3: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
5: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
1: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
2: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
4: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
0: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
4: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
1: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
2: ่จริงๆด้วย
5: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
1: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
3: นมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
4: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่กาลเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
0: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
1: ฮะ
6: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
1: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
4: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: เข็มทอง
0: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
2: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
1: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ

0: รีบกลับมาแล้ว
1: เฮ้ย
2: โอ้
1: ย
3: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
4: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
2: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
4: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
1: ฮะเฮ้ย
3: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
4: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
2: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
4: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
5: ศิลาเจ้าปั่นและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

โบราณสถานทุ่งเศรษฐีตั้งอยู่ในตำบลนายางอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมทวารวดีกำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง16รูปแบบของโบราณสถานทุ่งเศรษฐีเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ก่ออิฐสอดินฉาบปูนมีลานประทักษิณขนาดกว้าง 3.4 เมตรยาว25เมตรสูง1เมตรมีบันไดบริเวณกึ่งกลางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยื่นออกมาจากลานประทักษิณพบร่องรอยการประดับตกแต่งด้วยประติมากรรมปูนปั้นเช่นรูปบุคคลรูปคนแคระยักษ์สิงห์มกรลายก้านขดลายดอกไม้และลายก้านต่อดอกนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนประติมากรรมปูนปั้นเป็นจำนวนมากได้แก่ชิ้นพระพุทธรูปส่วนใหญ่พบเฉพาะพระเศียรในสภาพชำรุดลักษณะพระพักค่อนข้างกลมและพระพักรูปไข่เศียรเทวดาหรือบุคคลชั้นสูงและศีรษะบุคคลธรรมดานักวิชาการสันนิษฐานว่าการสร้างโบราณสถานทุ่งเศรษฐีเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชุมชนและเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันของชุมชนซึ่งอาจรวมถึงนักเดินทางที่เดินทางเข้ามาค้าขายในช่วงเวลานั้น

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีณฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของ

0: พฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka.
1: How much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่

คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดอยู่นี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: เมย์จะเอาฉันด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่ๆๆๆๆไ
3: ม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ๊ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
7: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการมันมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญ คนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
4: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้ๆๆๆๆที่บ้านปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ พักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างๆให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องแอบลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เอเรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปี5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
4: รับทราบครับอยากไปแล้ว
5: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา 16:00 น.ครูดำดงและครูสอนรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอั้งโล่ยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
2: เย่ๆดีใจจังเลย

0: มาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
1: Let's go
2: ณห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
0: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
2: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
1: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
2: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
0: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
3: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
0: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
2: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
1: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
0: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
3: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
2: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
0: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
3: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
2: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
0: ไปแล้วไปแล้ว
1: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
2: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
0: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
3: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
0: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
1: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
0: ไม่รู้ครับหรือว่าพระผ่อนหมดแรง
2: ไม่ใช่หรอกค่ะ
1: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
2: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กัน

0: ดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
1: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
2: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
1: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
3: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
1: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอังลูใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
3: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
0: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
1: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
4: ที่อังโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
2: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
4: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
0: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
1: สนุกมากๆเลยครับ
2: สนุกมากๆเลยครับ
1: สนุกมากๆเลยค่ะ
3: สนุกมากๆเลยค่ะ
4: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
0: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอ่านคิดเขียนสร้างสรรค์ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันทำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมภาพสร้างสรรค์จินตนาการคุณครูจะให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะได้ดูรูปภาพที่คุณครูกำหนดให้ต่อไปนี้แล้วคุณครูจะสุ่มถามว่านักเรียนมองเห็นเป็นรูปอะไรห้ามปรึกษากันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะรูปภาพนี้มีใครที่มองว่ารูปนี้เนี่ยมันเป็นรูปอะไรลูกมีใครอยากตอบไหมยกมืออ่ะยกมือแล้วก็ตอบได้เลยลูก
1: มีคนถือแบบจำลองของรูปโลกรูปโลกครับแล้วส่องไฟฉายใส่มันจนทำให้เกิดแสงเงาเกิดขึ้นส่วนที่แสงไม่โดนส่วนที่แสงไม่ตกกระทบกับโลกจะกลายเป็นแสงของดวงจันทร์ครับ
0: อืมนี่ก็คือเหมือนเราใช้ไฟฉายใช่ไหมคะส่องใช่ไหมคะอ่ะมันก็จะทำให้เห็นเป็นเงาใช่ไหมลูกอ่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะมีจินตนาการอย่างอื่นอีกไหมคะลูกเด็กๆมองรูปภาพนี้แล้วเห็นอะไรบ้างอ่ะนอกจากเห็นผู้หญิงแล้วเห็นดวงจันทร์แล้วเอ๊ะมันยังมีเงาอีกมันยังมีต้นไม้มีไฟฉายเอ๊ะเราสันทนาการได้ว่าอย่างไรบ้างนะมีใครตอบคุณครูมีใครอยากตอบคุณครูเพิ่มบ้างคะมีไหมลูกมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะเมื่อมองรูปภาพนี้แล้วเห็นว่าเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรเราสามารถมองได้หลากหลายมุมนะคะมุมแรกก็อย่างที่เพื่อนบอกเป็นการใช้รูปโลกนะคะก็คือส่องไฟใช่ไหมคะไปที่รูปโลกนะคะแล้วก็มันก็จะมีลักษณะของการบดบังก็จะเห็นพระจันทร์เป็นเสี้ยวหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งเราเล่นแสงและเงาเด็กๆจะเห็นไหมว่าเราเล่นแสงและเงาจะเห็นรูปภาพนี้นะคะรูปภาพนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับอะไรลูกบางคนตอบเอเลี่ยนหนูเคยเห็นเอเลี่ยนเหรอคะมีใครเคยเห็นเอเลี่ยนไหมรูปร่าง

0: อนข้างที่จะประหลาดนะคะนั่นก็คือรูปทรงเนี่ยคล้ายๆลักษณะผู้หญิงแต่ในส่วนของลำคอขึ้นไปจนถึงหัวเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรลูกใหญ่มากอ่ะเราก็จะมองได้หลายรูปแบบนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรานะคะมาดูรูปต่อไปกันนะลูกรูปนี้นักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่ารูปนี้นักเรียนเห็นเป็นอะไรเอ่ยมีคนตอบนะคะเดี๋ยวให้ตอบทุกคนค่ะ
1: เป็นเรือสำเภาอยู่ในน้ำครับ
0: เห็นเรือสำเภาอยู่ในน้ำให้เพื่อนตอบลูกเดี๋ยวไปทีละกลุ่มนะคะใจเย็นๆหนูมองเห็นเป็นอะไรลูก
2: เห็นเรือสำเภาลอยฟ้าก็นกบินมาครับ
0: เห็นเรือสำเภาลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็เห็นนกใช่ไหมคะบินมาอ่ะมีใครที่มองเห็นถึงความแตกต่างอีกลูกอ่ะเชิญค่ะ
3: เห็นรูปภาพครึ่งหนึ่งสามารถมองเป็นทะเลและมีรถอยู่บนน้ำแล้วมี
0: รถเหรอลูกเขาเรียกรถเหรอคะอ่ะหนูคุณครูให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งค่ะมันคือรถใช่ไหมลูกมันคืออะไรคะ
3: เรือสำเภาค่ะ
0: ใช่จ้าอ่ะพูดเลยลูก
3: ครึ่งหนึ่งสามารถมองเป็นเรือสำเภาเล่นอยู่ในน้ำอีกครึ่งหนึ่งนกมันจะมีนกที่เหมือนเป็นคลื่นน้ำที่มันจะมีสีขาวเปลี่ยนกลายเป็นนกครับแล้วเรือสำเภาที่อยู่บนน้ำก็จะกลายเป็นอยู่บนฟ้าครับ
0: นั่งลงได้ค่ะเก่งมากค่ะมีใครอีกลูกใครอีกมีใครอีกไหมมีไหมลูกมีไหมลูกไม่มีใครสังเกตเห็นผู้ชายคนนี้เลยเหรอคะหนูไม่หนูให้ความสำคัญกับเขาหน่อยไหมว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรกับรูปภาพบ้างมีไหมมีนะคะ
4: คนที่กำลังเดินไปหาเรือสำเภาสามลำครับ
0: คนที่กำลังเดินไปหาเรือสำเภาทั้งสามลำใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะมีใครเห็นเป็นอย่างอื่นอีกบ้างลูกมีใครเห็นเป็นอย่างอื่นอีกบ้างไหมมีไหมมีนะลูกนะมี
5: คนที่กำลังไล่นกครับ
0: เป็นคนที่กำลังไล่นกใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนี่คือจินตนาการของหนูนะคะมีอีกไหมลูกจินตนาการมีเชิญค่ะกลุ่มสองค่ะเดี๋ยวกลุ่มห้าต่อนะคะ
6: เห็นเป็นผู้ชายกำลังขอความช่วยเหลือจากเรือสำเภาค่ะ
0: เห็นผู้ชายกำลังขอความช่วยเหลือจากเรือสำเภาเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะต่อไปกลุ่ม5ลูก
7: คนกำลังตกใจที่เรือลอยอยู่บนฟ้าค่ะ
0: คนกำลังตกใจที่เรือใช่ไหมคะลอยอยู่บนฟ้าเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะเอาละค่ะจากที่เด็กๆสังเกตนะคะเราจะมองได้หลากหลายมุมนะคะสิ่งที่นักเรียนพูดมาทั้งหมดไม่มีผิดเลยลูกเพราะมันคือความสร้างสรรค์และการมองนะคะที่แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าที่เป็นรูปนกใช่ไหมคะมันเป็นสีขาวมองไกลๆอาจจะมองว่าเป็นคลื่นทะเลนะคะบางคนก็มองว่าอาจจะเป็นทำไมคะอาจจะเป็นนกนะคะที่เด็กๆเคยเห็นเหมือนมดไหมคะเวลามดเนี่ยมันจะขนของอะไรก็ตามที่มันใหญ่กว่าตัวเองมันจะมีการรวมกลุ่มกัน แล้วก็ค้นอย่างเช่นเมล็ดข้าวอย่างเงี้ยอ่ะก็จะค้นไปนะคะเป็นกลุ่มนี่ก็เหมือนกันค่ะนกนี้ก็คล้ายๆกันนะคะถ้าดูไกลๆก็คือลักษณะเป็นอย่างไรนกนั้นห้อมห้อมล้อมเรือสำเภาไว้ทำให้เรือสำเภานั้นลอยอยู่บนฟ้าได้ส่วนผู้ชายนะคะผู้ชายเราก็ดูได้นะคะอย่างแรกเลยที่เพื่อนบอกอาจจะตกใจเฮ้ยเรือสำเภาลอยอยู่บนฟ้าเฮ้ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยอาจจะตกใจบางคนอาจจะไล่นกก็ได้ชิวชิวชิวชิวชิวอะหรือบางคนนะคะก็อาจจะมองว่าชายคนนี้กำลังขอความช่วยเหลือเพราะว่าบริเวณนะคะก่อนที่นักเรียนจะมองว่าเป็นนกหรือเป็นน้ำเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้มันเป็นอย่างไรลูกพื้นที่มันแห้งแล้งนั่นเองนะอาจจะแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยฉันเห็นเรือสามลำช่วยด้วยจะเป็นลักษณะนี้นะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นการจินตนาการของนักเรียนนะคะเห็นไหมคะว่ารูปนะคะเพียงรูปเดียวเราสามารถจินตนาการออกมาได้หลากหลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนค่ะซึ่งจะตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือ1นะคะบอกหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะ2ค่ะเขียนเรื่องตามจินตนาการค่ะข้อ3นะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนค่ะและข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือมีมารยาทในการเขียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะอ่านพร้อมๆกันเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเกี่ยวกับการเขียนเรื่องตามจินตนาการค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ค่ะเด็กๆคราวนี้เรามาร่วมกันสรุปนะคะสรุปว่าการเขียนจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนเรื่องตามจินตนาการเนี่ยเราเนี่ยเขียนได้อย่างไรบ้างจากการอ่านเนี่ยการเขียนเรื่องตามจินตนาการมีหลักเกณฑ์ไหมคะมีหลักไหม
1: ไม
0: ่มีการกำหนดไหมลูก
1: ไม
0: ่มีการกำหนดรูปแบบไหม
1: ไม
0: ่มีเพราะเขาบอกว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการมันเป็นการเขียนเรื่องจากความ
1: ค
0: ิดถูกต้องค่ะความคิดหรือความใฝ่ฝันรวมไปถึงความรู้สึกที่เกิดจากอารมณ์ต่างๆนะคะบางคนมองดอกไม้นะคะมองดอกไม้นะคะ1ดอกอาจจะมองแล้วเศร้าบางคนนะคะมองดอกไม้1ดอกอาจจะมองแล้วสดชื่นมันก็แล้วแต่อารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนในขณะนั้นนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูลูกสิ่งสำคัญเลยนะคะในการเขียนเรื่องตามจินตนาการเขาบอกว่ามันเป็นอย่างไรลูก
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูยกตัวอย่างรูปภาพนะลูกเรือสำเภาลอยอยู่บนท้องฟ้าคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมลูก
1: ไม่ค
0: ่ะในปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้นนะคะยังไม่เกิดขึ้นนะลูกนะนี่เราเวลาเราเขียนเรื่องตามจินตนาการเราสามารถจินตนาการได้เลยเอเลี่ยนบุกโลกเอ่ยผีดิบมาหรือผีซอมบี้ก็ได้มีหลากหลายนะคะเราสามารถแต่งเติมจินตนาการได้หมดเลยนะคะเพราะว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการนั้นมันเป็นเรื่องจากความคิดและไม่ใช่เรื่องจริงนั่นเองนะคะซึ่งคนที่จะเขียนเรื่องตามจินตนาการได้นั้นจะต้องรู้จักสังเกตและมีความคิดสร้างสรรค์อย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องสังเกตก่อนว่าบริบทที่เราจะเขียนเนี่ยสมมุติว่านักเรียนจะเขียนเรื่องภายในโรงเรียนมันก็จะต้องมีส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงบ้างล่ะอย่างเช่นมีนักเรียนมีคุณครูมีห้องเรียนกำลังเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามแล้วอยู่ๆก็เกิดสัตว์ประหลาดบุกโรงเรียนบุกโรงเรียนเข้ามากัดคอเด็กนักเรียนคนหนึ่งแล้วก็ทำการแพร่เชื้อนะคะนักเรียนคนนั้นก็ไปกัดคอไปกัดหูไปกัดหัวไปกัดแขนไปกัดไหล่ของเพื่อนต่างๆจนทำให้เพื่อนนี่ติดเชื้อทั้งโรงเรียนก็จะทำให้โรงเรียนนั้นโดนปิดแล้วถูกกักขังไว้นี่ก็เป็นลักษณะของการเล่าเรื่องตามจินตนาการของตัวเองนะคะแต่เราจะต้องสังเกตด้วยนะคะว่าบริบทที่เรากำลังจะเขียนนั้นน่ะมันอยู่ในบริบทไหนสมมติว่าเราอยู่ในป่าอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าอ๋อฉันเดินช้อปปิ้งในป่าฉันไปเดินซื้อของในป่าได้ไหมเดี๋ยวฉันจะไปเดินซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมบานาน่าอย่างเงี้ยก็คือไปเด็ดกล้วยมาแล้วก็กินข้างในเสร็จแล้วก็เอาเปลือกกล้วยมาเป็นกระเป๋าใช่ไหม
1: ได
0: ้มันได้นะคะแต่ถ้าว่าการที่เราไปช้อปปิ้งในป่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นยังไงมันดูไม่ค่อยเข้ากันคือถามว่าได้ไหมได้แต่เราต้องดูบริบทด้วยอ่ะอย่างเช่นเราหลงเข้าไปในป่าทึบเราเจอกล้วยเราเจอกล้วยหวีหนึ่งด้วยความหิวมากเราก็เลยกินมันไปทั้งหมดแล้วพอวันรุ่งขึ้นมีลิงนะคะมีลิงที่เป็นจ่าฝูงเนี่ยก็ได้เดินตามหากล้วยหวีนั้นแล้วบังเอิญเจอเราขึ้นมานะคะแล้วก็เห็นเปลือกกล้วยอยู่ ลิงตัวนั้นก็ทำการกระโดดกัดหัวเราแต่เราหลบทันและเราก็วิ่งหนีปีนขึ้นต้นมะพร้าวอะไรก็ว่าไปก็สมมุติไงคะสมมุติมันคือเนี่ยเราสามารถจินตนาการได้หมดเลยลูกเราจินตนาการได้หมดเลยแต่เราจะต้องสังเกตและมีความคิดสร้างสรรค์นะคะทำเรื่องให้มันสอดคล้องนะคะมีความเป็นเอกภาพมีความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะลูกอ่ะต่อไปเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการเขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างแรกเลยเราจะต้องทำอย่างไรลูก
1: เรื่องที่เขียนตาม

ปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางปรบมือให้ตัวเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุ้นๆไหมเอ่ยวิธีการเขียนเรื่องตามจินตนาการครั้งล่าสุดเด็กๆยังจำได้ไหมว่าเรานะคะแต่งเรื่องนะคะจากการเขียนเรื่องตามจินตนาการเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบางคนก็บอกหนูนิ่มไปทะเลนะคะจากที่คุณครูได้ตรวจใบงานนะคะบางคนเนี่ยเขียนว่ามีแมวตกลงมาจากฟ้านะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนูนิ่มก็เอาแมวเนี่ยกลับไปเลี้ยงด้วยอ่ะบางคนนะคะบางคนก็บอกว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ทุกคนนะคะแต่ทุกคนเนี่ยก็คือเกิดปฏิหาริย์กับรถคันนั้นอุบัติเหตุรถพังยับเลยค่ะแต่คนที่อยู่บนรถไม่มีใครเป็นอะไรเลยสักคนเดียวสุดท้ายแล้วครอบครัวนั้นก็ยังไปเที่ยวต่ออีกนะคะมันก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ถูกไหมลูกนั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องที่นักเรียนนะคะเคยฝึกเขียนเรื่องตามจินตนาการมาแล้วนะคะเราก็จะต้องดูและให้มันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องด้วยนะลูกนะเอาละค่ะสิ่งที่คุณครูอยากจะย้ำนักเรียนนะคะนั่นก็คือในส่วนของข้อ4และข้อ5ค่ะในส่วนของข้อ4เนี่ยการเรียบเรียงเรื่องราวถ้านักเรียนจะเขียนเรื่องตามจินตนาการนักเรียนจะต้องเรียงลำดับก่อนว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรที่เกิดขึ้นตามหลังนะคะหรือตอนจบนั้นเป็นอย่างไรเราจะต้องวางลำดับเรื่องให้ชัดเจนก่อนหลังจากนั้นการเขียนเรื่องตามจินตนาการการที่เราจะมองเห็นภาพได้นั้นนักเรียนจะต้องใช้นะคะใช้การเขียนแบบพรรณนาเด็กๆคุ้นๆไหมลูกการเขียนอธิบายกับการเขียนแบบพรรณนาแตกต่างกันยังไงการเขียนอธิบายเป็นการอธิบายเรื่องราวต่างๆให้เข้าใจชัดเจนนะคะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ นะคะแต่การพรรณนาเนี่ยเป็นการอธิบายลงรายละเอียดเพื่อให้เห็นภาพเสียงกลิ่นแสงหรือความรู้สึกต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเกิดอารมณ์คล้อยตามไปกับเรื่องที่เรานั้นเขียนด้วยนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของข้อ5เมื่อนักเรียนเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะทบทวนอย่างไรอ่านเรื่องของตัวเองอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นครั้งหรือ2ครั้งก็ได้ครั้งแรกเราอาจจะตรวจดูคำถูกผิดก่อนนะคะหรือดูว่าลำดับเรื่องที่เราเขียนนั้นมันเรียงถูกต้องหรือไม่นะคะหรือเราเนี่ยขาดเหลือเพิ่มเติมส่วนใดนะคะเราก็จะได้ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยสมบูรณ์เมื่อเราทำการแก้ไขเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วเราก็อ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่างานของเรานั้นถูกต้องนะคะแล้วก็ส่งคุณครูประจำวิชานะลูกนะเอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนเรื่องตามจินตนาการไปแล้วก็ถึงช่วงเวลาของเด็กๆแล้วค่ะนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาทักษะนั่นเองค่ะคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะนั่นก็คือให้คุณครูปลายทางแจกใบงานที่11ค่ะหลังจากนั้นนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานนะคะตรวจและ
ประเมินใบงานที่11ค่ะในส่วนของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่11ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะออกมาให้เด็กๆ เนี่ยมาอ่านเรื่องที่นักเรียนได้เขียนตามจินตนาการของตนเองไว้นะคะเมื่อสุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเก็บชิ้นงานนั้นส่งคุณครูประจำวิชานั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหน้าตาของใบงานที่11นะคะนั่นก็คือเรื่องอ่านคิดเขียนสร้างสรรค์2ค่ะก็จะเป็นรูปภาพดังนี้นะคะเด็กๆปลายทางนะคะอาจจะได้รูปภาพเป็นขาวดำนักเรียนก็อาจจะมองบนหน้าจอก็ได้นะคะเพราะบนหน้าจอเนี่ยจะมีสีนะคะหลากหลายก็จะทำให้นักเรียนนั้นมีจินตนาการนะคะหรือสร้างสรรค์ความคิดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนอ่านเรื่องด้านล่างนี้แล้วเติมข้อความลงในกรอบเพื่อให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์ตามความคิดของนักเรียนอ่ะเรามาดูกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยด้านบนนะลูกด้านบนด้านบนแรกจะเป็นอะไรด้านบนแรกจะเป็นอะไรลูกอาจจะเป็นชื่อเรื่องถูกไหมคะตรงนี้จะเป็นชื่อเรื่องนะคะนี่คือส่วนด้านบนจะเป็นชื่อเรื่องนี่ส่วนที่สองเขาบอกว่าอะไรชอบอ่านหนังสือมากเขามักจะใช้เวลาแต่ละวันหมดไปกับการอ่านหนังสือในส่วนตรงนี้คุณครูเว้นไว้เพื่อให้นักเรียนเติมตัวละครลงไปใครเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือก็ให้นักเรียนจินตนาการนะคะหลังจากนั้นเด็กๆ ดูลูกศรลูกศรเขาลงมาทางไหนลงมาทางไหนลงมาด้านล่างถูกไหมลูกลงมาด้านล่างนะคะลงมาด้านล่างนะอันนี้เป็นลูกศรนะคะบอกว่าอะไรลูกและข่าวนั้นได้เผลอหลับไปขณะที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนั้นค้างไว้อยู่ทันใดนั้นเองหนังสือเล่มที่เขาอ่านค้างไว้ก็เปิดเองแล้วก็มีแสงสว่างจ้าพุ่งออกจากหนังสือเล่มนั้นดึงดูดเขาไปสู่โลกแห่งจินตนาการหลังจากนั้นเด็กๆเห็นลูกศรไหมลูกคุณครูเนี่ยได้เริ่มต้นว่าในโลกที่ไร้ขอบเขตแห่งนี้เขาได้พบกับในส่วนนี้ให้นักเรียนเขียนจินตนาการได้เลยนะคะว่าเขาพบกับอะไรนะคะหลังจากนั้นพบกับอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาตัดสินใจว่าอย่างไรและสุดท้ายนี้เขาเขียนว่าเขาจึงรู้ว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเขาเพียงแค่ฝันไปนักเรียนจะแต่งอย่างไรนะคะว่าให้เนื้อเรื่องนั้นมีความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็จบภายในเนื้อหาที่ครูกำหนดถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเข้าสู่กิจกรรมเล่าสู่กันฟังนะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะลองเล่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะว่าเพื่อนเพื่อนต้นทางนั้นได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ฟังนักเรียนปลายทางก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะว่าตนเองนั้นเขียนเรื่องตามจินตนาการนั้นว่าอย่างไรบ้างอ่ะคุณครูเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเรียกนะคะอ่ะคนแรกเลยนะคะเกรซลูกออกมาเลยลูกถือไมค์เลยค่ะด้านหน้าเลยลูก
1: เรื่องหนังสือบรรยายอานิยานชอบอ่านหนังสือมากเขามักจะใช้เวลาในแต่ละวันหมดไปกับอ่านหนังสือในโลกที่ไร้ขอบเขตแห่งหนึ่งเขาได้พบกับคิตตี้แบ๊ดแบ๊ดและกบวันหนึ่งเขาเข้าไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดและเขานั้นได้เผลอหลับไปขณะที่กำลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งค้างไว้อยู่ทันใดนั้นเองหนังสือเล่มที่เขาอ่านค้างไว้ก็เปิดเองแล้วมีแสงสว่างจ้าพุ่งออกมาจากหนังสือเล่มนั้นดึงดูดเขาเข้าไปสู่โลกแห่งจินตนาการคิตตี้แบ๊ดแบ๊ดและกบได้พาอานิยานไปที่สวรรค์เขาจึงตัดสินใจที่จะไปและเขาก็ได้ไปเจอสาวสวยที่ชื่อมายเมโลดี้และเขาก็ได้พามายเมโลดี้ไปซื้อของและขอมายเมโลดี้เป็นแฟนเขาจึงรู้ว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเขาเพียงแค่ฝันไปค่ะ
0: เด็กๆคะเรื่องที่1จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องที่2กันเลยค่ะเรื่องที่2นะคะอ่ะลูกปัดลูก

ชื่อเรื่องความฝันแปลกๆมานีชอบอ่านหนังสือมากเขามักจะใช้เวลาในแต่ละวันหมดไปกับการอ่านหนังสือวันหนึ่งเขาเข้าไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุด

0: หมดและเขานั้นได้เผลอหลับไปขณะที่กำลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งค้างไว้ทันใดนั้นเองหนังสือเล่มที่เขาอ่านค้างไว้ก็เปิดเองแล้วมีแสงสว่างจ้าพุ่งออกมาจากหนังสือเล่มนั้นดึงดูดเขาไปสู่โลกแห่งจินตนาการในโลกที่ไร้ขอบเขตแห่งนี้เขาได้พบกับทูตจิ๋วตนหนึ่งทูตจิ๋วไม่ได้พูดอะไรกับเขาแต่ทันใดนั้นเขารู้สึกว่าตัวเขาลอยขึ้นและได้พบว่ามีมังกรอยู่ข้างล่างของตัวเขามังกรตัวนั้นพยายามจะสะบัดเขาออกแต่ทูตจิ๋วก็ได้ช่วยไว้ลมที่พัดแรงทำให้ผ้าคลุมของทูตจิ๋วเปิดออกทำให้เห็นแมวน้อยที่อยู่ใต้ผ้าคลุมแมวน้อยตัวนั้นได้ชวนเขาขี่หลังมังกรเขาจึงตัดสินใจจะขี่หลังมังกรไปกับแมวน้อยแมวน้อยพาเขาไปท่องเที่ยวที่ต่างๆมากมายผ่านเกาะลอยฟ้าที่มีเห็ดอยู่ต้นไม้ประหลาดๆเขาอยากอยู่ที่นี่ต่อไปแต่จู่ๆมีคนสะกิดเขาและเขาได้ตื่นขึ้นเขาจึงรู้ว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเขาเพียงแค่ฝันไปค่ะ
1: เชิญกับนี่ได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางนะคะจากที่เพื่อนๆต้นทางนะคะได้เล่าสู่กันฟังแล้วนักเรียนปลายทางก็อย่าลืมเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันค่ะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้นะคะนั่นก็คือวิธีการที่ทำให้การเขียนเรื่องตามจินตนาการออกมาได้ดีนั้นมีอะไรบ้างอ่ะใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยให้นักเรียนปลายทางนะคะตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะลูกอ่ะมีนักเรียนนะคะอาสานะลูก
2: ความคิดสร้างสรรค์ครับ
1: การที่เราจะเขียนเรื่องตามจินตนาการออกมาได้ดีนั่นก็คือเราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะอะไรอีกลูกมีใครอยากจะเพิ่มเติมไหมคะมีนะคะมีนะลูกนะ
3: มีความใฝ่ฝันค่ะ
1: มีความใฝ่ฝันนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆบ่มือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปนะคะวิธีการนะคะอย่างแรกเลยเด็กๆนะคะก็จะต้องมีจินตนาการนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการสืบค้นนะคะในการค้นหาเรื่องต่างๆเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเขียนเรื่องได้ง่ายขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะมีการเรียบเรียงข้อมูลนะคะแล้วก็ลำดับข้อมูลนะคะให้เป็นไปตามลำดับนะคะเรียงตามลำดับ1 2 3 4เรื่องเกิดอะไรขึ้นบ้างจนถึงตอนจบนะลูกนะไปนะคะสุดท้ายเลยที่คุณครูอยากฝากไว้นั่นก็คือก่อนที่เราจะส่งคุณครูหรือส่งเรื่องที่ให้นักเรียนอ่านนั้นเราจะต้องทบทวนอีก1ครั้งนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะที่ออกมาได้ดีนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูก็อยากจะฝากให้เด็กๆนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะร่วมการประเมินตนเองนะคะท้ายหน่วยที่7นะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บนหน้าจอได้เลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะให้ทำการบันทึกการเรียนรู้นะคะว่าเด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะสิ่งที่ฉันชอบสิ่งที่ฉันไม่ชอบนะคะหรือสิ่งที่อยากจะบอกคุณครูนะคะก็นักเรียนสามารถที่จะเขียนมาได้เลยนะคะคุณครูก็จะนำข้อความเหล่านี้นะคะไปปรับปรุงและนำมาใช้กับเด็กๆในภาคเรียนครั้งต่อไปค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปครบทั้งหมด7หน่วยด้วยกันแล้วนะคะสำหรับภาคเรียนนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในภาคเรียนครั้งถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อน

0: ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนก็ได้เรียนกันไปแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านนะครับแล้วก็การเขียนแผนภูมิแท่งใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีการอ่านแล้วก็เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันด้วยนะครับแต่ในชั่วโมงนี้ครับเรื่องที่เราจะเรียนนั้นเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านกราฟเส้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้อมูลนะครับในลักษณะใดที่เหมาะกับการนำเสนอโดยใช้กราฟเส้นนั่นเองดีไหมครับดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในชั่วโมงนี้ครับอยู่ในเรื่องของการอ่านกราฟเส้นทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาทบทวนรูปแบบการนำเสนอข้อมูลกันก่อนโดยคุณครูจะยกตัวอย่างนะครับการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆให้นักเรียนแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับทีนี้ครับรูปแบบการนำเสนอข้อมูลนะครับที่นักเรียนเคยเรียนผ่านมาแล้วมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างครับ
1: แผนภ
0: ูมินะครับก็ยังมีแผนภูมิอะไรด้วยครับแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่มีข้อมูลใช่ไหมครับที่เป็นสิ่งเดียวกันลักษณะเหมือนกันนะครับตั้งแต่2ชุดขึ้นไปเราก็อาจจะใช้การนำเสนอโดยใช้แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองนะครับและก็ยังมีการนำเสนอในรูปแบบของตารางมีไหมครับมีนะครับมีเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับในส่วนของการนำเสนอข้อมูลนั้นที่นักเรียนเคยเรียนมานะครับก็นี่เลยครับมีแผนภูมิรูปภาพครับตารางครับแล้วก็แผนภูมิแท่งนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่การทบทวนนะครับอ่านแผนภูมิแท่งกันบ้างนี่เลยนะครับคุณครูยกมาในแบบที่หนึ่งนั้นเป็นแผนภูมิแท่งนะครับที่แสดงจำนวนครู5กลุ่มสาระนะครับของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์พ.ศ. 2566ครับสำหรับที่มาของข้อมูลนะครับคุณครูก็นำข้อมูลมาจากฝ่ายบุคคลนะครับโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์นะครับแล้วก็ลองไปอ่านนะครับอ่านแผนภูมิแท่งจากที่คุณครูได้กำหนดให้นักเรียนอย่างถ้าแผนภูมิแท่งนี้ครับถามนักเรียนว่าคุณครูนะครับกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยมีจำนวนกี่คนครับนักเรียนตอบได้ไหมเอ่ย
1: 13คน
0: มี13คนครับวิทยาศาสตร์ล่ะครับ
1: ม
0: ี10คนสังคมศึกษาครับกี่คนครับ
1: 9
0: คนศิลปะล่ะครับ
1: 5คน
0: 5คนสุขศึกษาครับ
1: 3
0: มี3คนใช่ไหมครับถ้าถามนักเรียนต่อว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยากทราบว่าคุณครูภาษาไทยมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าคุณครูวิชาศิลปะกี่คนนักเรียนตอบได้ไหมครับ
1: ตอบได้
0: มากกว่าหรือน้อยกว่าครับมากกว่าทำไมนักเรียนจึงมองว่ามากกว่าครับเพราะว่าความสูงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าความสูงนะครับของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมีความสูงมากกว่านะครับแล้วก็อ่านดูบนแสดงจำนวนนะครับก็คุณครูภาษาไทยมี13คนคุณครูศิลปะมี5คนถามว่ามากกว่าเท่าไหร
1: ่
0: กี่คนครับ
1: 8
0: คนแน่มาจากการนำ13ลบด้วย5ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นการตอบคำถามแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามให้นักเรียนอีกทีนึงต่อไปครับไปดูในส่วนของแบบที่2เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกผลไม้สดของไทยไปยังนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนครับในปี2565ครับในที่มานะครับมาจากกรมวิชาการเกษตรนั่นเองนักเรียนสังเกตบนเส้นแสดงจำนวนครับเขาใช้หน่วยเป็นอะไรครับ
1: ใช้หน่วยเป็นเส
0: ้
1: นแสนต
0: ัน แสนตันเลยนะครับ
2: ดังนั้นตัวเลขที่แสดงบนเส้นแสดงจำนวน
0: นี่นักเรียนสังเกตนะครับ1ในที่นี้เป็น1ตันไหมครับ
1: ไม่
0: ใช่เป็นเท่าไหร่ครับเป็น100,000ตันนั่นเอง

0: ถ้าทินครูวงล่ะครับก็คือ600,000ตันดังนั้นถ้าอย่างปริมาณการส่งออกผลไม้สดของไทยครับทางเรือเนี่ยส่งออกปริมาณกี่แสนตันครับ7.06แสนตันคิดเป็นกี่ตันใครตอบได้บ้างคิดเป็นกี่ตันครับ
1: 706,000
0: ตันใช่ไหมครับเก่งมากนะครับเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วถ้าอย่างเป็น 4.2 นะครับถ้าเป็นทางบกมี 4.2 แสนตันคิดเป็นกี่ตันครับ
1: 420,000
0: ตันใช่ไหมครับ 420,000 ตันทีนี้นักเรียนก็ได้ลองนะครับสังเกตข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในแบบที่2ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันได้เลยครับนี่ครับเป็นราคาน้ำมันครับแก๊สโซฮอล์95ปริมาณ1ลิตรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับของจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาถึงวันที่10กุมภานะครับ2566ครับก็ได้ระบุในส่วนของที่มาด้วยนะครับท่านครูถามนักเรียนว่าจากแผนภูมิแท่งนี้ครับถามนักเรียนในกลุ่มที่1ตอบคุณครูพร้อมกันได้ไหมครับว่าราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ครับในวันที่1กุมภาพันธ์ปี66เนี่ยนะครับจากข้อมูลราคาน้ำมันกี่บาทครับ
1: 36.25
0: บาทใช่ไหมครับ 36.25 บาทคิดเป็นกี่บาทกี่สตางค์เอาใครตอบได้บ้างยกมือหน่อยคิดเป็นกี่บาทกี่สตางค์ครับเพราะว่าเราเรียนกันแล้วใช่ไหมครับการบอกค่าเงินในรูปอะไรครับการบอกค่าของเงินในรูปทศนิยมเอาตอบดังๆพร้อมกันเลยดีกว่าครับเก่งมากครับ36.25สตางค์นั่นเองนะครับแสดงว่านักเรียนก็ได้ใช้ความรู้ที่เคยได้เรียนมาเนี่ยมาตอบคำถามได้นะครับถ้าอย่างเป็นวันที่4แล้วครับนี่วันที่4กุมภาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ราคากี่บาทครับ 35.65 บาทนั่นเองนะครับนักเรียนก็สังเกตจากปลายนะครับในส่วนปลายข้างบนนะครับบนสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองเป็น 35.65 นี่เดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับถามนักเรียนว่าถ้าอยากรู้ข้อมูลปริมาณการส่งออกผลไม้ไทยจะต้องอ่านจากแผนภูมิใดครับ1 2หรือ3
1: 2
0: 1 2หรือ3ครับ
1: 2
0: นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับ2ครับต่อไปครับถามนักเรียนว่าถ้าอยากรู้จำนวนครูโรงเรียนวังไตกังวลจะต้องอ่านจากแผนภูมิใดครับ1 2หรือ3ครับ
1: 1
0: ใครตอบ1บ้างยกมือหน่อยนักเรียนต้นทางและปลายทางโอ้โหตอบ1กันแทบจะทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับ1นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยถ้าถามต่อว่าแล้วกลุ่มสาระใดครับมีคุณครูมากที่สุดและมีกี่คน
1: กล
0: ุ่มสาระภาษาไทยครับมีกี่คนเอ่ยมีจำนวนครูนะครับ13คนนั่นเองนี่นะครับและคำถามอีกคำถามนึงครับถามว่ากลุ่มสาระสังคมศึกษามีครูกี่คนครับ
1: มีคร
0: ูกี่คนเอ่ยมีครู9คนใช่ไหมครับนี่กลุ่มสาระสังคมศึกษาครับมีจำนวนครู9คนนั่นเองคำถามต่อไปครับถ้าอยากรู้ข้อมูลราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95จะต้องอ่านจากแผนภูมิใดครับแผนภูมิที
1: ่
0: 3นั่นเองนะครับในแบบที่3นั่นเองนี่นะครับวันใดครับที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์95ราคาต่ำที่สุด
1: ว
0: ัน
1: ที
0: ่
1: 8
0: วันที่อะไรเอ่ยวันที่8กุมภาครับราคากี่บาทครับ35.35 บาทถ้านักเรียนสังเกตจากความสูงของแท่งนักเรียนก็พอจะดูได้ใช่ไหมครับว่าวันใดเนี่ยต่ำที่สุดนะครับก็เป็นวันที่8กุมภาพันธ์2566นั่นเองนี่นะครับ

0: ถามเมื่อเรียนต่อว่าข้อมูลในแผนภูมิใดที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลามีไหมครับที่เกี่ยวข้องกับวันเวลามีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีไหมครับ
1: มีคร
0: ับ แบบใดครับ1 2หรือ3ครับ
1: 3
0: แบบที่3ใช่ไหมครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับดูการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่1จนไปถึงวันที่อะไรครับ
1: ว
0: ัน
1: ที
0: ่10นั่นเองนี่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับในแบบที่3นั่นเองเขาบอกว่านี่นะครับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลเป็นข้อมูลนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องข้อมูลลักษณะนี้ครับเราสามารถเขียนส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดกึ่งกลางที่อยู่ปลายบนสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ติดกันไปตามลำดับหมายความว่าอย่างไรนะครับนักเรียนเห็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนข้อมูลแต่ละรายการไหมครับเห็นไหมครับปลายนะครับนี่บนสุดนะครับจุดกึ่งกลางก็คือจุดตรงนี้นะครับสามารถลากส่วนของเส้นตรงเนี่ยเชื่อมจุดไปได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณครูจะจุดไว้ที่ตรงกลางนะครับทุกแท่งเลยนี่นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงใช่ไหมครับเชื่อมจุดนั่นเองนี่แบบนี้นะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ทำยังไงต่อครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ลบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงข้อมูลแต่ละรายการออกนะครับหมายความว่าอย่างไรจะไม่เอาในส่วนนี้แล้วครับที่เป็นแท่งๆครับเอาแค่จุดกับ
1: ส่
0: วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อกันถูกต้องไหมครับนี่นะครับก็จะออกมาได้เป็นดังนี้ครับนี่เลยนะครับแล้วเราเรียกว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบนี้นะครับเรียกว่าการนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟเส้นนั่นเองนะครับกราฟเส้นก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับใครเคยเห็นกราฟเส้นมั้งครับเคยเห็นใช่ไหมครับเคยเห็นในการนำเสนอข้อมูลของอะไรบ้างครับนักเรียนเคยเห็นอะไรนะครับ
1: จำนวน
0: น้ำผลไม้ที่ขายได้ในแต่ละปีใช่ไหมครับอาจจะดูนะครับตั้งแต่ปี2561จนไปถึง2565ใช่ไหมครับก็มีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับก่อนหลังของเวลานั่นเองก็อาจจะใช้กราฟเส้นได้นะครับท่านเคยเห็นที่กราฟเส้นที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิไหมครับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละชั่วโมงเขาก็จะอาจจะมีการดูนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กี่โมงช่วงกี่โมงถึงกี่โมงนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเป็นแนวโน้มนะครับในการวิเคราะห์ต่อไปว่าแล้วอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าในตลาดหุ้นนะครับก็มีกราฟเส้นที่สามารถใช้ในการนำเสนอได้นะครับเขาก็จะดูเทรนว่าเป็นเทรนขาขึ้นขาลงนะครับแล้วก็ใช้ในการวิเคราะห์ในลำดับต่อไปนั่นเองนี่นะครับดังนั้นวันนี้นักเรียนนะครับก็จะต้องอ่านและเลือกใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการตอบคำถามได้ครับเดี๋ยวครูจะใช้เป็นข้อมูลตัวเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับถามนักเรียนว่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2566ครับจากข้อมูลชุดนี้นะครับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95 1ลิตรเป็นอย่างไรบ้างครับตั้งแต่วันที่1จนไปถึงวันที่10เลยมีช่วงที่น้ำมันเนี่ยราคาลดลงไหมครับมีใช่ไหมครับแล้วก็มีที่เพิ่มขึ้นด้วยไหมครับมีนะครับนี่ก็ช่วงนี้นะครับก็ลดลงไปนะครับแล้วก็มีการดีดตัวกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่มีทั้งลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับถามว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเรามีข้อมูลดูข้อมูลจากกราฟเส้นเนี่ยจากวันที่1ถึงวันที่8เนี่ยเหมือนจะเป็นขาลงใช่ไหมครับก็คือดูแนวโน้มนะครับว่าจากวันที่1ถึงวันที่8เนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยลดลง แต่วันที่8จนไปถึงวันที่10เนี่ยราคาน้ำมันนะครับเป็นไงครับเพิ่มสูงขึ้นข้อมูลในตัวนี้ก็อาจจะไปช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ในวันต่อๆไปได้สมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าเอ๊ะแล้ววันที่11เนี่ยแนวโน้มนะครับแนวโน้มนี่แสดงว่าเป็นสิ่งที่จะคิดว่าจะเกิดไหมครับคิดว่าจะเกิดแต่อาจจะเป็นจริงหรือว่าไม่เป็นจริงก็ได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเป็นแนวโน้มมันก็จะพอที่จะคาดเดาได้ว่าแนวโน้มในวันที่11เอ๊ะน่าจะเป็นอะไรนะน่าจะเป็นขาขึ้นไหมเพราะว่าจากวันที่8 9 10เนี่ยนะครับ8ไป9 9ไป10เนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะครับวันที่11ก็อาจจะขึ้นก็ได้เขาก็จะใช้ในการประกอบการวิเคราะห์นั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนถามนักเรียนว่าวันใดที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์95ราคาสูงที่สุดครับและราคาลิตรละกี่บาท
1: ว
0: ัน
1: ที
0: ่1กุมภาพันธ
1: ์
0: และวันที่อะไรครับมี2วันนะครับจากที่ได้สังเกตนี่นะครับวันที่1กุมภาพันธ์ราคาน้ำมันนะครับ 36.25 บาทแล้วก็วันที่10กุมภาพันธ์ก็ 36.25 บาทเช่นเดียวกันครับต่อไปครับคำถามครับวันที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์95ราคาต่ำที่สุดราคาลิตรละกี่บาทเอ่ย
1: วันที่8กุมภาพันธ
0: ์เป็นวันที่8กุมภาพันธ์นะครับราคากี่บาทครับ 35.35 บาทครับนี่ลิตรละ 35.35 บาทต่อไปครับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ครับวันที่1กุมภาพันธ์ปี66กับวันที่4กุมภาพันธ์ปี66ต่างกันกี่บาทครับ
1: ต่างกัน60สตาง
0: ค์เราก็ต้องมาดูก่อนใช่ไหมครับมาดูก่อนว่าในวันที่1กุมภาราคาน้ำมันกี่บาทครับ
1: 36.25 บาท
0: 30เท่าไหร่นะครับ
1: 36.25
0: บาทนะครับแล้ววันที่4ล่ะครับ
1: 35.65
0: บาทถ้าเราอยากทราบว่าต่างกันกี่บาทเราก็นำจำนวนใดตั้งครับนำ 36.25 ตั้งแล้วก็ลบด้วย 35.62 ใช่ไหมครับเอาเริ่มลบในหลักอะไรก่อนครับเนี่ยหลักส่วนร้อยใช่ไหมครับเป็น 35.65 ครับถูกต้องหรือยังครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยลบในหลักส่วนร้อยครับลบในหลักส่วนร้อย5ลบด้วย5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ0เขียน0ในหลักส่วนร้อยครับต่อไปลบในหลักส่วน10 2ลบด้วย6เราก็จะทำการอะไรครับกระจายในหลักหน่วยนะครับตรงนี้ก็เป็น5ครับกระจาย1ในหลักหน่วยนะครับมารวมกับ2ในหลักส่วน10ได้เป็น12ส่วน10ครับนี่ลบในหลักส่วน10ครับ12ลบด้วย6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 6
0: เท่ากับ6นะครับแล้วก็ใส่จุด5ลบด้วย5มีค่าเท่ากับ0 3ลบด้วย3มีค่าเท่ากับ0นะครับนี่ดังนั้นก็ตอบเท่าไหร่ครับ 0.6ศูนย์นั่นเองนะครับหรือ 0.6 ครับนี่เลยนะครับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ครับต่างกัน 0.60 บาทก็คือต่างกันกี่บาทครับ
1: ต่างกัน
0: กี่สตางค์ครับ
1: 60
0: สตางค์นั่นเองนี่นะครับต่างกัน60สตางค์ต่อไปครับคำถามต่อไปครับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95เพิ่มขึ้นในช่วงใดครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับ
1: ช่วงแปดช่วงที่8กุมภาพันธ์จนถึงวันที่10กุมภาพ
0: ัน
1: ธ์
0: ใช่แล้วครับจากกราฟนะครับกราฟเส้นที่แสดงบนหน้าจอนะครับนักเรียนก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงวันที่8ถึงวันที่10กุมภาพันธ์นั่นเองนี่นะครับแล้วถามว่า พิ่มขึ้นกี่บาทนะครับเราก็นำ

0: 16.25 นะครับซึ่งเป็นของวันที่10เนี่ยลบด้วยอะไรครับวันที่8นั่นเองก็คือ 30.35 นะครับเป็น 0.90 บาทหรือ90สตางค์นั่นเองครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงครับกราฟเส้นนะครับกราฟเส้นก็จะมีส่วนประกอบเหมือนกับแผนภูมิแท่งครับโดยตัวแผนภูมิครับใช้จุดและส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อจุดนะครับก็คือในส่วนนี้นั่นเองนะครับมีการใช้จุดนะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงนะครับเชื่อมต่อจุดนั่นเองนะครับในแต่ละจุดซึ่งแต่ละจุดนะครับจะบอกจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อสรุปของกราฟเส้นนะครับแล้วก็เขายังบอกอีกว่าข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลาเนี่ยเหมาะกับการนำเสนอด้วยกราฟเส้นครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับจะให้นักเรียนได้แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟครับแล้วก็นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันตอบคำถามจากกราฟเส้นนะครับที่กำหนดนั่นเองครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับในส่วนของข้อมูลจากกราฟเส้นที่คุณครูกำหนดมาให้นักเรียนก่อนครับถามว่ากราฟเส้นนี้นะครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนักเรียนตอบได้ไหมครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ
1: จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26ถึง30กันยายนพ.ศ. 2565
0: ครับเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19ทั่วราชอาณาจักรนะครับตั้งแต่วันที่26ถึง30กันยายนพ.ศ. 2565ครับนี่นักเรียนจำช่วงในปีที่โควิดระบาดได้ไหมครับ
1: จำได
0: ้นะครับทุกคนก็จะต้องเป็นไงครับใส่อะไรครับใส่แมสนะครับใส่สวมใส่หน้ากากอนามัยนั่นเองนะครับแล้วก็มีใครที่ต้องไปฉีดวัคซีนมีไหมครับมีไม่เอ่ยโอ้มีกันหลายคนเลยนะครับรวมไปถึงคุณครูด้วยนะครับจริงๆช่วงนี้นะครับก็มีฝนตกใช่ไหมครับก็มีไข้หวัดระบาดนะครับก็อาจจะเป็นพวกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆนะครับจริงๆนักเรียนช่วงนี้ก็ควรที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากกราฟเส้นที่กำหนดมาให้ก่อนข้อมูลนี้นะครับมีเป็นข้อมูลที่เป็นการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับตามลำดับก่อนหลังของเวลานะครับก็คือในส่วนที่เป็นเส้นแนวนอนนะครับแสดงข้อมูลแต่ละรายการก็คือแสดงวันที่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของวันที่26จนไปถึงวันที่30นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเส้นแนวตั้งครับเส้นแนวตั้งแสดงจำนวนนะครับเส้นแนวตั้งแสดงจำนวนคนนั่นเองที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับตั้งแต่วันที่26กัน26กันยานั้นมีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 กี่คนครับกี่คนเอ่ย
2: 319
0: คนครับ27กันยาแล้วครับ351คนครับวันที่28กันยาครับ
2: 817
0: คนวันที่29กันยาเท่าไหร่ครับ637วันที่30กันยาแล้วครับ839คนนั่นเองนี่นะครับและที่มานะครับครูก็ได้นำข้อมูลนี้มาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติครับที่มาของข้อมูลบอกอะไรเราครับบอกว่าข้อมูลนั้นมาจากไหนใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ที่จะศึกษานั้นก็จะได้เป็นไงครับตัดสินใจด้วยว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดถูกต้องไหมถูกต้องนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามกันก็จะมีอยู่4ข้อครับสำหรับข้อที่1ครับวันใดมีจำนวนประชากรที่ติดเชื้อโควิด-19 น้อยที่สุดและจำนวนกี่คนครับ

่2ครับช่วงวันใดที่มีการลดจำนวนประชากรที่ติดเชื้อโควิด-19 และลดลงจำนวนกี่คนครับและข้อที่3ครับช่วงวันใดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากที่สุดและเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับข้อสุดท้ายครับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่26กันยานะครับต่างจากวันที่30กันยาพ.ศ. 2565กี่คนนั่นเองครับตอนนี้นักเรียนสามารถปรึกษากันภายในกลุ่มนะครับโจทย์ลงไปหาคำตอบออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับทีนี้คุณครูขอตัวแทนนักเรียนต้นทางได้ไหมครับเป็นกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวสรวิทย์จะออกมาเฉลยคำตอบให้กับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ดูกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าคำตอบที่สรวิทย์ตอบมานั้นถูกต้องหรือไม่ครับสรวิทย์ครับสรวิทย์ออกมาได้เลยครับออกมาตรงนี้ดีกว่านี่นะครับข้อที่1ครับวันใดมีจำนวนประชากรที่ติดเชื้อโควิด-19 น้อยที่สุดครับวันใดเอ่ย
1: วันที่26กันยายนครับ
0: 26กันยายนนะครับปี65ใช่ไหมครับจากข้อมูลจากกราฟเส้นที่กำหนดให้นะครับและจำนวนกี่คนครับ
1: 319คนครับ
0: 319คนนั่นเองถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องนะครับคำถามต่อไปครับคำถามที่2ช่วงวันใดที่มีการลดจำนวนประชากรที่ติดเชื้อโควิด-19 และลดลงจำนวนกี่คนครับช่วงใดเอ่ย
1: วันที่28ถึงวันที่29ครับ
0: 28ถึงวันที่29ใช่ไหมครับสังเกตดูนะครับจากตรงนี้เดี๋ยวครูจะวงให้นักเรียนดูครับนี่เห็นไหมครับว่ามีการลดลงครับนี่นะครับและลดลงจำนวนกี่คนครับสรวิทย์
1: 138คน
0: 138คนนะครับได้มาจากการนำ811ครับคือเป็นจำนวนคนในวันที่28กันยายนลบด้วยจำนวนคนที่ติดเชื้อนะครับในวันที่29กันยายนนั่นเองครับคำถามต่อไปครับถามว่าช่วงวันใดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มขึ้นมากที่สุดด้วยและเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตอบได้ไหมครับ
1: ตอบได้คร
0: ับตอบได้นะครับช่วงใดเอ่ย
1: ช่วงวันที่27ถึงวันที่28
0: 27ถึงวันที่28นะครับนี่เลยนะครับช่วงนี้ครับและเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
1: 460คนครับ
0: 460คนเก่งมากๆเลยนะครับถูกต้องเลยได้มาจากการนำจำนวนในวันที่28ครับ811คนลบด้วยจำนวนนะครับในวันที่27กันยายนนะครับก็คือ351คนนะครับอันนี้เป็นจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับลบแล้วได้460คนคำถามสุดท้ายครับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่26กันยายนนะครับพ.ศ. 2565ต่างจากวันที่30กันยายนพ.ศ. 2565กี่คนครับสรวิทย์
1: 520คนครับ
0: 520คนทำไมจึงเป็น520ครับสรวิทย์ทำอย่างไรครับ
1: นำ839มาลบกับ319ครับ
0: ถูกต้องแล้วนะครับเราก็นำจำนวนใช่ไหมครับก็ดูก่อนว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อวันใดนะครับมากกว่ากันปรากฏว่าวันที่30กันยานะครับมีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ย839คนแล้วก็วันที่26กันยานะครับมีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย319คนนะครับนำ839ตั้งลบด้วย319มีค่าเท่ากับ
1: 520
0: นั่นเองนะครับสรวิทย์ตอบถูกต้องหมดทุกข้อเลยไหมครับนักเรียนหมดทุกข้อเลยนะครับแล้วก็คุณครูก็หวังว่านักเรียนคนอื่นๆก็ทำถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับหากถ้านักเรียนทำผิดก็สามารถแก้ตามไปได้เลยครับทีนี้ปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับ

ทีนี้ขอฝากการบ้านครับในแบบฝึกหัดที่ 3.6 ให้นักเรียนได้ไปฝึกทำเป็นการบ้านครับนี่นะครับในข้อที่3แบบนี้นักเรียนก็ระวังกันสักนิดนึงนะครับนักเรียนเห็นไหมครับบนเส้นจำนวนหน่วยเป็นอะไรครับเป็นล้านตันนะครับเป็นล้านตันดังนั้นเวลานักเรียนจะนำไปตอบเนี่ยนักเรียนก็ตอบเป็นล้านตันนะครับนะครับถ้าสังเกตจากนี้เห็นไหมครับหรือนักเรียนอาจจะตอบเป็นตันก็ได้แต่นักเรียนก็จะต้องเปลี่ยน 5.28 ล้านตันให้เป็นตันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับที่ฝากไว้ให้กับนักเรียนนะครับ

0: วันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับนักเรียน
1: การอ
0: ่
1: าน
0: กราฟอะไรครับกราฟเส้นนั่นเองนะครับกราฟเส้นนั้นเหมาะกับข้อมูลในลักษณะแบบใดครับกราฟเส้นเหมาะที่จะใช้ในการนำเสนอข้อมูลในลักษณะใดครับข้อมูลที่ลักษณะมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับตามลำดับก่อนหลังของเวลาใช่ไหมครับแล้วก็มักจะใช้กราฟเส้นในการนำเสนอข้อมูลนั่นเองนะครับนี่เขาบอกว่ากราฟเส้นครับเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้จุดและส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อจุดซึ่งจุดแต่ละจุดครับจะบอกจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการนิยมใช้กราฟเส้นกับข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลาครับและการอ่านกราฟเส้นครับใช้วิธีเทียบตำแหน่งของจุดที่แสดงข้อมูลแต่ละรายการกับตัวเลขบนเส้นแสดงจำนวนครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนกราฟเส้นกันและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.7 ครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อมปิด
4: ยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
5: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าคะว่างานวิศวกรรมมีความสำคัญอย่างไรในการพัฒนาประเทศบ้างและใครเป็นนักวิศวกรในดวงใจของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนก็ในหลวงรัชกาลที่9ไงคะและในวันนี้พลอยใสและเพื่อนๆจะนำเรื่องราวและผลงานจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงสร้างสรรค์ไว้เพื่อประชาชนไทยทุกคนและรวมไปถึงความรู้สึกจากเยาวชนคนดีที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักวิศวกรในดวงใจแต่จะเป็นเรื่องอะไรและที่ไหนนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
6: ปิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า

แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์และทักษะพิสัยเชิงช่างพระองค์ทรงโปรดปรานงานทางช่างมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489ที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงนำความรู้ด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาชนบทโดยเฉพาะดังที่เราได้เห็นและรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประตูระบายน้ำคลองลัดโพประตูระบายน้ำอุทกวิภาประสิทธิ์เขื่อนขุนด่านประการชนเขื่อนภูมิพลเขื่อนราชประภาเขื่อนปัตตานีเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนคลองด่านเขื่อนแควน้อยเขื่อนวิชิราลงกรณ์เขื่อนอุบลรัตน์เป็นต้น

0: นอกจากนี้ยังมีถนนทั้งกรุงเทพและปริมณฑลหลายสายที่พระองค์ทรงคิดออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาจากการจราจรติดขัดรวมถึงมีความสวยงามทางทัศนียภาพเช่นสะพานพระราม8สะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2ถนนเชื่อมพระราม9เทียมร่วมมิตรถนนรัชดาภิเษกและโครงข่ายจตุรทิศซึ่งทั้งหมดที่พลอยแสงได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนั้นก็เป็นเพียงแค่ผลงานส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็นับว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมัสลาโอลินซิมสันค่ะอายุ11ปีโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นนักวิศวกรค่ะเพราะหนูมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักวิศวกรในดวงใจค่ะ
0: กว่า70ปีที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองราชพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้และซึมซับในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องการทำความดีเราในฐานะเด็กและเยาวชนมีหน้าที่ทำดีต่อไปตามพ่อสอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
3: ทีมงานเคลียร์แซ่
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการปฏิบัติราชการในปัจจุบันนี้มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพปริมาณงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญผู้ปฏิบัติราชการจึงพากันนำเอาวิทยาการก้าวหน้าพร้อมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงต่างๆมาใช้กันอย่างกว้างขวางวิทยาการและเครื่องกลเหล่านี้เมื่อนำมาปฏิบัติการแล้วจะต้องได้ผลอย่างสูงทุกครั้งไปคือถ้าใช้ถูกก็ทำให้ได้ประโยชน์มากถ้าใช้ไม่ถูกก็ทำให้เสียหายได้มากเท่าๆกันการจะนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้งานจึงต้องระมัดระวังศึกษาให้ทราบแน่แท้โดยตลอดก่อนทั้งโครงงานที่จะทำทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช้มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเสียเปล่าได้ง่ายดายที่สุดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนวันพฤหัสบดีที่1เมษายนพุทธศักราช 2500

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: ไม่ติดเขาไฟสายไฟเล็บมันติดไฟสาย
0: โอเค
3: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่16อธรรมปราบอธรรม
4: คุณยายขาคุณย่าของข้าวหอมให้เอาตะกร้านี้มาให้ค่ะ
5: โอ้นี่ตะกร้าสารจากผักตบชวาเลยนะสวยจริง
4: ๆผักตบชวาที่ลอยๆอยู่ในคลองน่ะเหรอคะ
6: ผักตบชวาเป็นพืชน้ำล้มลุกร่มเย็นไม่คิดว่าจะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับ
5: ผักตบชวาเป็นวัชพืชเป็นฝั่งอธรรมที่มีประโยชน์ในบางครั้งเหมือนในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านพระราชทานไว้ว่าอธรรมปราบอธรรมทรงศึกษาวิธีบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำโครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นตัวอย่างของการระบายน้ำและบรรเทาสภาพน้ำเสียในคลองสามเสนโดยใช้ผักตบชวาเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำธรรมชาติดูดสิ่งสกปรกออกมาแล้วก็ทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้ตามธรรมชาติเปรียบเทียบน้ำเสียเป็นอธรรมตัวร้ายผักตบชวาก็เป็นอธรรมตัวร้ายแต่เราสามารถใช้ผักตบชวามาจัดการกำจัดน้ำเสียตัวร้ายให้กลายเป็นน้ำดีได้ผักตบชวาเป็นพืชที่มีการศึกษาวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีคุณสมบัติบำบัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำโดยได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำอาศัยกลไกธรรมชาติและผักตบชวายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยเห็นไหมว่าแม้ว่าผักตบชวาจะเป็นวัชพืชแต่ก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักการบริหารจัดการที่เหมาะสมนะจ๊ะ
6: เราต้องมองทุกอย่างให้รอบด้านในอธรรมบางอย่างก็มีสิ่งที่ดีที่สามารถใช้ปรับอธรรมได
4: ้โอ้โหเป็นธรรมะจริงๆเลยนะคะพี่ร่มเย็นพาเป็นสุขไปเก็บผักตบชวาหน่อยเป็นสุขจะเอาไปให้คุณย่าของเขาหอมสอนทำตะกร้าค่ะ
6: ได้สิเป็นสุข
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูสากิค่ะในครั้งที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเราทราบแล้วว่า

0: เองก่อนนะทุกคนนั่งนิ่งเลยอ่ะเงียบเลยอ่ะวันนี้นะคะนะในวันนี้นะคะก็จะต่อเนื่องจากในครั้งที่แล้วเลยนะจะเป็นในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะพฤติกรรมวัยเรียนนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะมีแนวทางที่เราจะนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างวันนี้จะได้เรียนรู้กันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถระบุแนวทางการแก้ปัญหานะคะพฤติกรรมในวัยเรียนของนักเรียนได้ในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถปฏิบัติตนนะคะในการแก้ไขปัญหานะคะได้อย่างเหมาะสมและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการแก้ไขปัญหานะคะได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเชื่อว่าในช่วงวัยของนักเรียนตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาต่างๆที่หลากหลายนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองหรืออาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้อื่นดังนั้นเมื่อเกิดปัญหานะคะแล้วเรารู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยเราก็จะสามารถผ่านปัญหานั้นไปได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กับคำถามแรกนี้ก่อนเนาะคำถามแรกนี้นะคะในช่วงวัยของนักเรียนนะคะที่ผ่านมาที่เราได้เรียนรู้กันมานะคะตั้งแต่ในหน่วยแรกๆเลยเนี่ยนะคะเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างยังจำได้ไหมคะตอนนี้มีตัวแทนจากกลุ่มที่3แล้ว
1: มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญาครับ
0: ด้านสติปัญญาและนอกจากด้านสติปัญญาแล้วมีด้านอื่นอีกไหมนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราขอตัวแทนจากกลุ่มที่4แล้วกันเนาะเชิญได้เลยค่ะ
2: ด้านอารมณ์ครับ
0: ด้านอารมณ์ด้านจิตใจและอารมณ์นั่นเองมีด้านสติปัญญาด้านจิตใจและอารมณ์ตอนนี้มีกลุ่มอื่นยกมือแล้วนะคะเดี๋ยวขอกลุ่มที่1เนาะตัวแทนจากกลุ่มที่1มีด้านอะไรอีก
3: ด้านร่างกายค่ะ
0: แน่นอนด้านร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะคะเยี่ยมมากด้านร่างกายด้านสติปัญญาจิตใจและอารมณ์อีก1ด้านอีก1ด้านคืออะไรคะ
4: ด้านส
0: ัง
4: คม
0: ด้านสังคมนั่นเองนะเรามีการเปลี่ยนแปลง4ด้านด้วยกันนะคะในช่วงวัยของนักเรียนเนี่ยนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะคะในด้านต่างๆนะคะอย่างที่เด็กๆบอกไปเลยมีด้านร่างกายด้านจิตใจและอารมณ์นะคะแล้วก็ด้านสติปัญญาและสุดท้ายด้านสังคมนั่นเองซึ่งในแต่ละด้านนี้มีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็มีความสำคัญในการใช้ชีวิตของนักเรียนนะคะเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมในโรงเรียนนะคะหรือว่าที่บ้านก็แล้วแต่นะคะเราก็เป็นไงเราก็ใช้ชีวิตนะคะและรวมไปถึงมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกเลยอันแรกด้านร่างกายนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะทั้งของเพศชายและเพศหญิงเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันในเรื่องของส่วนสูงในเรื่องของน้ำหนักนะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นไงตอนนี้เราเริ่มที่จะเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะอาจจะเริ่มมีกลิ่นตัวเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีกลิ่นตัวอาจจะเริ่มมีขนขึ้นบริเวณต่างๆในที่ลับของเราอะไรแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราต้องสังเกตตัวเองนะถ้าหากว่าร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้หรือว่าสามารถทำให้ร่างกายของเรานั้นถูกสุขลักษณะนะคะเวลาที่นักเรียนวิทย์เนาะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะจะเห็นว่ามีหลายด้านเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะด้านจิตใจและอารมณ์จิตใจในช่วงวัยของเราตอนนี้เนี่ยเริ่มแปรปรวนได้ง่ายนะคะมีเริ่มแปรปรวนนะคะเราจะเริ่มสนใจเพื่อนต่างเพศมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีการคบเพื่อนเพศตรงข้ามมากยิ่งขึ้นนั่นเองจากเมื่อก่อนเราอาจจะมีแก๊งเพื่อนสาวแก๊งหนุ่มๆนะคะเล่นด้วยกันแต่เมื่อเราโตขึ้นเราก็จะมีเพื่อนต่างเพศมากยิ่งขึ้นนะคะมีการเข้าสังคมมากยิ่งขึ้นอารมณ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเริ่มมีการติดเพื่อนในห้องนี้ใครบ้างที่แบบติดเพื่อนมีไหมเชื่อว่าหลายคนเนาะติดเพื่อนเวลาไปไหนจะต้องไปด้วยกัน จะต้องเป็นมีเพื่อนซีไปด้วยนะคะเพื่อนทำอะไรเพื่อนมีของใช้อะไรเราอาจจะใช้ตามเพื่อนแบบนี้นะคะและในวัยนี้เราเริ่ม

0: ริ่มที่จะรู้จักรักสวยรักงามมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองในเรื่องของการแต่งตัวนะคะก็จะมีความทันสมัยตามแฟชั่นมากยิ่งขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงด้านสติปัญญาด้านสติปัญญาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองเวลาที่จะทำอะไรเราจะใช้เหตุผลมากยิ่งขึ้นเราจะไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นเด็กขี้งองแงขี้เอาแต่ใจอยากได้อะไรจะต้องได้แต่เมื่อเราอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยเราจะต้องมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนเรานะคะไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการไปซะทุกอย่างนะดังนั้นเราจะต้องมีเหตุผลเราต้องมีการคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆนะคะรอบตัวของเราคิดก่อนที่เราจะพูดนะคะและในช่วงวัยนี้เชื่อว่านักเรียนจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีมากๆนะคะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาอยากเรียนภาษาอะไรก็เป็นไงสามารถฝึกฝนได้ดีนะคะหรืออยากจะทำกิจกรรมอะไรนะคะที่มีประโยชน์เราก็จะสามารถทำได้อย่างดีต่อมาเป็นด้านสังคมในวัยของนักเรียนนะคะแน่นอนว่าก็จะมีการติดเพื่อนใช่ไหมคะดังนั้นเพื่อนก็จะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของเรานะคะเราเป็นถ้าหากว่าเราจะต้องการเข้าสังคมกับเพื่อนเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่นเนี่ยเราจะต้องทำตัวให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนนั่นเองนะคะแล้วในวัยนี้นะคะนักเรียนก็จะมีการเลือกคบเพื่อนนะคะที่มีความชอบคล้ายๆกันถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนที่อาจจะชอบทำกิจกรรมเหมือนกันเช่นการเตะบอลเหมือนกันวาดภาพเหมือนกันนะคะเราก็จะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีความชอบคล้ายๆกันนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นด้านสังคมเราจะเห็นได้ว่าแต่ละด้านนะคะในแต่ละด้านเราได้เรียนรู้กันไปหมดแล้วเนาะทีนี้นะคะในคำถามต่อไปของเรานะคะการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆในแต่ละด้านเนี่ยนะคะเด็กๆคิดว่าการเปลี่ยนแปลงด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเราจนบางครั้งมันอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้คิดว่าด้านไหน
1: ด้านอารมณ
0: ์ด้านอารมณ์ใช่ไหมคะเพราะว่าอารมณ์ของเราเนี่ยแน่นอนว่าบางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออารมณ์แปรปรวนได้ง่ายนะคะบางครั้งเราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์หรือควบคุมสติตัวเองได้มันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ถ้าหากว่าเรามีการทะเลาะกับเพื่อนหรือมีการผิดใจกันกับเพื่อนนะคะพูดคุยกันแล้วเป็นไงพูดคุยกันแล้วก็ยังไม่เป็นผลนะคะอาจจะมีการใช้อารมณ์เกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นอารมณ์เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาต่อการใช้ชีวิตแล้วนอกจากอารมณ์แล้วด้านอื่นๆล่ะคิดว่าเป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตเราไหมด้านสังคมการเข้าสังคมกับเพื่อนนะคะการเข้าสังคมกับเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีความสำคัญกับตัวเราเพราะว่าในช่วงวัยนี้เป็นไงเราเริ่มมีสังคมเริ่มมีเพื่อนเยอะขึ้นอะไรเริ่มมีเพื่อนเยอะขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักการเข้าสังคมนะคะเราก็อาจจะใช้ชีวิตได้อย่างลำบากนั่นเองเนาะการเข้าสังคมในเรื่องของอารมณ์แล้วด้านอื่นๆด้านร่างกายด้านจิตด้านมีด้านร่างกายใช่ไหมคะด้านร่างกายคิดว่ามีปัญหาไหมต่อการใช้ชีวิตมีไหมลูกก็อาจจะมีก็ได้นะคะสำหรับบางคนอาจจะมีก็ได้ถ้าหากว่าร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกโดยเฉพาะผู้หญิงแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงเริ่มมีรอบเดือนหรือมีประจำเดือนแบบนี้เนี่ยนะคะบางครั้งเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นกังวลเนาะเวลาทำกิจกรรมต่างๆกังวลนะคะแบบนี้เนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจากพฤติกรรมวัยรุ่นแต่วัยเนี้ยวัยของเราตอนเนี้ยเป็นวัยอะไร
1: ว
0: ั
1: ยเรียน
0: วัยอะไรครับ
1: ว
0: ัยเรียนใช่ไหมคะวัยเรียนอยู่แต่เป็นวัยเรียนตอนปลายที่เริ่มจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วสำหรับบางคนตอนนี้นะคะร่างกายมีการพัฒนานะคะเริ่มที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นมันก็จะเกิดปัญหาต่างๆบางครั้งปัญหาต่างๆเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างอันแรกเลยการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะของวัยรุ่นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเนาะเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมถ้าหากว่า เราแสดงพฤติกรรมอันไหนที่มันไม่เหมาะสมหรือทำแล้วอาจจะทำให้ผู้อื่นเนี่ยรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเหมือนกันนะคะการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมอาจจะเป็นคำพูดคำหยาบแบบนี้นะคะที่เราอาจจะเผลอพูดกับเพื่อนหรืออาจจะเผลอพูดกับคนอื่นๆผู้ใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังตัวเองนะการใช้อารมณ์วัยรุ่นเป็นวัยที่เป็นไงหัวร้อนไหมหัวร้อนไหมเออหัวร้อนใช่ไหมคะหัวร้อนหรือว่าโมโหได้ง่ายนั่นเองนะคะอารมณ์ร้อนเนาะอันนี้ก็ถ้าหากว่าเกิดปัญหาก็จะอาจจะแก้ไขปัญหาได้ลำบากนิดนึงนะคะการพูดคุยกันภายในครอบครัวแบบนี้เนี่ยวัยนี้เราจะไม่ค่อยสนิทกับคนในครอบครัวเท่าไหร่เพราะเราจะติดเพื่อนเราจะเชื่อเพื่อนมากกว่านะคะในวัยนี้นะอันนี้ก็จะเป็นความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะต่อมาในกลุ่มเพื่อนกันบ้างในกลุ่มเพื่อนนะคะความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนถ้าหากว่าเราทำงานกลุ่มด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนเป็นไงความคิดเห็นแตกต่างจากเราฉันไม่ฟังฉันจะเอาความคิดเห็นของฉันเพราะฉันเป็นหัวหน้ากลุ่มแบบนี้ดีไหม
1: ไม่ดี
0: ไม่ดีเนาะเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเรียนรู้กันไปแล้วเนาะการไม่ปรับความเข้าใจกันถ้าหากว่าเด็กๆอาจจะผิดใจกับเพื่อนโกรธกันดังนั้นนะเวลารับข่าวสารอะไรนะคะฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งเชื่อเพื่อนทั้งหมดนะคะบางทีเพื่อนบอกเราว่าเออเนี่ยคนนั้นว่าเธอนะคนนั้นพูดไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนินทาเธอนะอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งเชื่อก่อนนะอย่าเพิ่งเราต้องฟังความจากทั้งสองฝั่งนะคะให้มีสติอยู่เสมอนะคะการเล่นกันด้วยความรุนแรงการเล่นกันด้วยความรุนแรงก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้นำไปสู่ปัญหาได้ครั้งที่แล้วเนี่ยมีกลุ่มนึงที่บอกว่าเล่นกับเพื่อนเล่นกันไปเล่นกันมาเป็นไงทะเลาะกันจริงเออโกรธกันจริงนะคะแบบนี้ต้องระวังนะคะการกลั่นแกล้งหรือล้อเลียนการกลั่นแกล้งเราเรียนไปแล้วคืออะไรคะ
1: การบ
0: ูลลี่นั่นเองการกลั่นแกล้งก็คือการบูลลี่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องระวังนะระมัดระวังนะคะอยู่ตลอดนะเวลาที่เราจะพูดอะไรออกไปหรือจะแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปเนี่ยต้องตั้งสติมีสติคิดก่อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นการไปทำร้ายจิตใจคนอื่นได้นะคะแล้วมันจะส่งผลระยะยาวต่อจิตใจของคนอื่นนะการบูลลี่กันนะคะอันนี้เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ทำให้เพื่อนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเกิดความเครียดหรืออาจจะเกิดเป็นโรคซึมเศร้าไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะคะนะตอนนี้ต้องระวังนะเด็กๆต้องระวังต่อมาค่ะคำถามต่อมาแล้วนักเรียนจะมีแนวทางยังไงบ้างในการแก้ไขปัญหาถ้าเรามีปัญหาเกิดขึ้นกับเพื่อนหรือปัญหากับคนในครอบครัวแนวทางที่เราจะสามารถแก้ไขได้เช่นอะไรได้บ้างเราจะต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ตัวเองใช่ไหมคะการเวลาที่เราจะพูดคุยสื่อสารกับคนอื่นน่ะต้องคิดก่อนนะอย่างที่บอกไปต้องคิดก่อนเนาะทีนี้เนี่ยเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถนำความรู้จากเรื่องนี้เนี่ยมาปรับใช้ได้นะคะถ้าหากว่าเกิดปัญหาหรือว่าเกิดความขัดแย้งนั่นเองในพฤติกรรมพึงประสงค์นะคะพฤติกรรมพึงประสงค์ก็จะมีการแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงเนาะการสื่อสารที่สร้างสรรค์อันนี้เราเรียนไปแล้วนะคะและรวมไปถึงการแสดงออกนะคะในการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้เด็กๆเรียนรู้กันไปหมดแล้วนะคะอย่างแรกเลยนะแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงนะคะรับฟังความคิดเห็นไม่เอาตนเองเป็นใหญ่ไม่ใช้กำลังหรือความรุนแรงรู้จักการให้อภัยรู้จักการควบคุมอารมณ์ตนเองอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะใครที่รู้ตัวว่าตัวเองขี้โมโหง่ายขี้หงุดหงิดง่ายๆต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ตนเองเนาะนอกจากนี้นะคะการสื่อสารที่สร้างสรรค์นะคะก็จะมีการใช้คำพูดการใช้คำพูดอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเด็กๆบางคนอาจจะไม่รู้หรอกบางทีคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยมันอาจจะไปแทงใจดำเพื่อนอาจจะไปส่งผลทำให้เป็นไงทำให้เพื่อนเสียใจได้ นะคะดังนั้นเวลาจะพูดอะไรออกไปคิดก่อนพูดเนาะไม่ยั่วโมโหไม่ล้อเลียนนะคะไม่ทำร้ายจิตใจกันและที่สำคัญเลยเราจะต้องรู้จักการขอโทษนะคะการกล่าวคำว่าขอโทษนอกจากคำว่าขอโทษแล้วมีคำว่าอะไรอีก
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ขอบคุณครับถ้าเจอกันทักทายกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะแบบนี้นะคะเราสามารถนำ3คำนี้ไปใช้ได้ต่อมาการแสดงออกนะคะการแสดงออกในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเนาะก็จะมีเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเป็นไงแสดงความคิดเห็นเวลาที่เด็กทำงานกลุ่มแบบนี้นะให้เพื่อนได้แสดงความคิดเห็นนะคะถ้าหากว่าความคิดเห็นมันแตกต่างกันนะคะเราก็อาจจะมีวิธีอื่นๆที่จะหาจุดตรงกลางร่วมกันเช่นการใช้หลักประชาธิปไตยเราใช้ยังไงโหวตคะแนนเสียงใช่ไหมคะโหวตคะแนนเสียงนะแล้วก็เราจะต้องยอมรับกับผลที่มันเกิดขึ้นบางทีผลนั้นอาจจะไม่ได้ตรงใจเราเราไม่ได้เลือกอันนั้นนะคะแต่ว่าผลมันออกมาแล้วส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เลือกแล้วนะคะเราจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นเนาะจะไม่แสดงท่าทางที่ไม่พอใจนะคะถ้าหากว่าเพื่อนคนอื่นมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราอันนี้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วอันนี้เป็นการทบทวนให้นะคะเป็นการทบทวนให้เพื่อที่จะเรานำมาใช้ในกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันในกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้คิดว่าตัวเองพร้อมไหมพร้อมนะคะกับการทำกิจกรรมนี้นะกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้นะคะจะให้นักเรียนทุกกลุ่มเลยแสดงบทบาทสมมุตินะคะการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาสำหรับเราหรืออาจจะเกิดความขัดแย้งในครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อนก็ตามนะคะเราจะสามารถนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่คุณครูสกิได้ทบทวนกันให้เด็กๆดูไปเมื่อสักครู่นี้นะเราจะนำมาปรับใช้ยังไงนะคะมาใช้แก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไรนะคะในวันนี้จะให้เด็กๆได้ลองฝึกปฏิบัติกันนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแบบประเมินตนเองนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินตนเองนี้ได้ที่ www.dltv.ac.ts นะคะแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้ดาวน์โหลดได้ที่ www เดียวกันในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมนี้แล้วนะคะสามารถลงมือปฏิบัตินะคะอาจจะแบ่งกลุ่มนะคะแสดงบทบาทสมมุติกันได้เลยคุณครูปลายทางให้คำแนะนำนะคะในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมนะเดี๋ยวจะให้ทุกกลุ่มนะคะคิดสถานการณ์นะคะของกลุ่มตัวเองได้เลยสถานการณ์ที่เราอาจจะมีปัญหากับเพื่อนนะคะหรือว่าปัญหากับคนในครอบครัวนะคะเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไรโดยใช้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะมาปรับใช้ถ้าทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะคะลงมือได้เลยค่ะเริ่มได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะทุกกลุ่มนะคะพร้อมแล้วนะคะกับการแสดงบทบาทสมมุตินะคะการใช้พฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะในการแก้ไขปัญหาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มนั้นนะคะจะแสดงกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะมีสถานการณ์จำลองเป็นแบบไหนจะสามารถนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะมาแก้ไขปัญหาได้อย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยกลุ่มที่1พร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกลุ่มที่1 2 3 4และ5ตามลำดับถ้ากลุ่มที่1พร้อมแล้วเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะ
1: วันนี้เราจะเล่นอะไรกันดี
2: เล่นบอลเล่มั้ย
1: ไม่เราจะเล่นบอล
2: ก็เราจะเล่นบอลเล่
1: ก็เราจะเล่นบอล
2: ก็เราจะเล่นบอลเล่
1: ทำไมก็เราจะเล่นบอล
2: ก็เราจะเล่นบอลเล่ไง
1: ก็เราจะเล่นบอล
2: ก็เราจะเล่นบอลเล่ทำไมอ่ะ
1: ก็เราจะเล่นบอล
2: ก็เราจะเล
1: ่
2: นบอล
1: ก็เราจะเล่นบอลไง
2: ก็เราจะเล่นบอลเล่ไง
3: หยุดอย่าทะเลาะกันแก้มตัดมานี่หน่อย
1: เดี๋ยวทะเลาะอะไรกัน
2: ก็เราจะเล่นบอลก็จะเราจะเล่นบอลเล่
1: ใจเย็นๆก่อน
4: งั้นเดี๋ยวเรามาใช้เสียงโหวตกันดีกว่าใครจะเล่นบอลยกมือ
1: เรา
4: แล้วใครจะเล่นวอลเลย์ยกมือง
1: ั้นเราเล่นวอลเลย์ก็ได้พรุ่งนี้ค่อยเล่นบอล
0: จบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเอาปรบมือเยี่ยมมากเลยนะคะกลุ่มที่1ยืนก่อนยืนก่อนนะจากสถานการณ์ของกลุ่มนี้นะคะเด็กๆ เป็นยังไงเด็กๆทะเลาะกันใช่ไหมคะเรื่องว่าจะไปเล่นกันที่ไหนจะไปเล่นบอลหรือว่าวอลเลย์บอลนั่นเองจะเห็นได้ว่าจะมีเพื่อนเป็นไงเข้ามาคอยห้ามเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็

0: ใช้วิธีการการโหวตเสียงนะคะโหวตเสียงกันว่าถ้าคะแนนอันไหนเยอะสุดนะคะเราก็จะไปเล่นอันนั้นนะคะอันนี้เยี่ยมมากเลยเป็นการนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะมาแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญนั่งที่ได้เลยต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่2กันบ้างกลุ่มที่2จะเป็นสถานการณ์แบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามารับพร้อมๆกันเลยกลุ่มที่2เชิญได้เลยลูก
1: โอ๊ยนี่เธอมาเดินชนฉันทำไมอ่ะ
2: ก็เธอเดินชนฉันก่อนนี
1: ่เธอนั่นแหละมาเดินชนฉันก่อนเดินไม่ดูเลยโอ๊ยผักฉันทำไมฉันเจ็บนะ
2: แล้วเธอไม่คิดว่าฉันจะเจ็บเหมือนกันหรอ
1: ฉันก็เจ็บเหมือนกัน
0: ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอ่ะเล่นต่อเลยค่ะเล่นต่อเลย
3: นี่ทะเลาะอะไรกันอ่ะ
1: ก็เนี่ยเดินชนชั้นก่อนอ่ะ
2: เขาเดินชนชั้นก่อน
1: ไม่จริงเขาเดินชนชั้นก่อน
2: เด
1: ี๋
2: ยวใครเกิดอะไรขึ้นเขาอ่ะมาเดินชนชั้น
1: เขานั่นแหละเดินชนหนูก่อนค่ะครู
4: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยค่ะแค่เดินชนกันทำไมต้องทะเลาะกันขนาดนี้ล่ะคะเราต้องขอโทษกันนะ
2: งั้นเราขอโทษนะ
1: เราก็ขอโทษเหมือนกันนะ
2: งั้นเรามาเป็นเพื่อนกันไหม
1: โอเคได้เลย
0: เยี่ยมนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะกลุ่มที่2ตกใจมากเมื่อกี้นี้นึกว่าจะทะเลาะกันรุนแรงแล้วเป็นไงสุดท้ายนี้นะคะสุดท้ายเราก็สามารถพูดคุยปรับความเข้าใจแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะคะโดยใช้พฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะในการแก้ไขปัญหาก็คือการขอโทษกันนั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยกลุ่มนี้นะเชิญเข้าที่ตัวเองได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มอื่นกันบ้างกลุ่มที่3กลุ่มที่3ถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ
5: ทำไมหมายความว่ายังไงอ่ะนาย
6: อะไรเหรอ
5: ทำไมลิควิดมันหมดล่ะ
6: เราไม่รู้แล้วกล้องใช้หมดหรือเปล่าเพราะเราใช้เยอะ
5: เราไม่ได้ใช้เราใช้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเราใช้นิดเดียวแล้วนายก็ใช้หมดเลย45บาทนะนายนายต้องจ่ายนะ
6: หยุดก่อนเกิดอะไรขึ้น
1: ทำไมไม่พูดกันดีๆล่ะ
5: โอเคเราระงับอารมณ์ได้แล้วโอเคสุดท้ายแล้วมันก็หมึกก็หมดลิควิดก็ใช้ไม่ได้แล้วมันก็หมดแล้วงั้นพวกเราก็ใช้ร่วมกันทุกคนในกลุ่มดังนั้นเราก็ต้องแบ่งกันว่าจะจ่ายคนละกี่บาท
0: โอเคค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะกลุ่มนี้นะคะเยี่ยมมากเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มอื่นกันบ้างกลุ่มที่4กลุ่มที่4เชิญได้เลยถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยเชิญด้านหน้าได้เลยลูก
7: พวกเธอตอนเที่ยงไปเล่นที่ไหนกันดี
8: ไปเล่นสนามเด็กเล่นดีกว่า
9: แต่เราอยากไปเล่นนะแต่เราอยากไปเล่นฟุตบอล
8: สนามเด็กเล่นดีกว่า
9: ฟุตบอลดีกว่า
8: สนามเด็กเล่นดีกว่า
9: ฟุตบอลดีกว่า
8: สนามเด็กเล่นดีกว่า
9: ฟุตบอลดีกว่า
8: สนามเด็กเล่นดีกว่า
10: เฮ้ยหยุดนะทะเลาะอะไรกันถ้างั้นเราใช้การโหวตแบบประชาธิปไตยกันไหม
8: โอเคได้
10: ใครอยากเล่นสนามฟุตบอลยกมือขึ้นใครอยากเล่นสนามเด็กเล่นยกมือขึ้นถ้างั้นวันนี้เราเล่นสนามเด็กเล่นกันก่อนนะและพรุ่งนี้เราค่อยเล่นสนามฟุตบอลกัน
8: ได้สิ
0: เย้ yeah.เกือบไม่รอดเนาะกลุ่มนี้เยี่ยมมากเลยค่ะเยี่ยมมากเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มสุดท้ายนะเด็กๆค่ะเวลาที่เพื่อนๆแสดงนะพยายามอย่าขำนะเดี๋ยวเพื่อนสติหลุดนะเดี๋ยวเพื่อนขำไปด้วยเนาะมากลุ่มสุดท้ายกลุ่ม

0: เชิญด้านหน้าได้เลยลูกถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ
1: วันหยุดนี้ครอบครัวเราไปเที่ยวไหนกันดี
2: หนูอยากไปเที่ยว
3: หนูอยากไปตลาด
2: หนูอยากไปเที่ยวอ่ะ
3: หนูอยากไปตลาด
2: ก็หนูอยากไปเที่ยวอ่ะ
3: ก็พี่อยากไปตลาด
2: ก็หนูอยากไปเที่ยวไง
3: ก็แล้วพี่อยากไปตลาด
2: ก็อยากไปเที่ยว
3: อยากไปตลาด
4: หน้าร้านเอ้ย
2: เกิดอะไรขึ้นใครทะเลาะกัน
3: หนูอยากไปตลาดอ่ะแม
2: ่ก็หนูอยากไปเที่ยวอ่ะ
1: หยุดหยุดงั้นเรามาใช้วิธีการโหวตกันใครอยากไปตลาดยกมือขึ้นใครอยากไปเที่ยวงั้นวันนี้เราไปตลาดก่อนนะไม่งั้นเราไม่มีกับข้าวกินแน่ๆ
2: ได้
3: ขอบคุณค่ะ
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยนะคะกลุ่มที่3มีคุณตาด้วยเมื่อกี้มีคุณตาด้วยนะคะเป็นแสดงว่ากลุ่มสุดท้ายเมื่อกี้นี้ที่แสดงเป็นบทบาทสมมุติในครอบครัวใช่ไหมคะเขาเป็นครอบครัวอะไรครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายครอบครัวขยายเพราะว่ามีคุณตาอยู่ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าจากการแสดงบทบาทสมมุตินะคะของนักเรียนที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกันเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะเห็นว่าทุกกลุ่มมีการใช้ในเรื่องของพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะในการแก้ไขปัญหาเราจะสามารถนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปนะเด็กๆเราสามารถนำไปฝึกปฏิบัตินะคะเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำความรู้ตรงนี้เนี่ยนะคะไปฝึกปฏิบัติไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองทีนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เรามีแบบประเมินตนเองใช่ไหมคะแบบประเมินตนเองนี้นักเรียนนะคะสามารถลงมือปฏิบัติทำได้เลยนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเราสามารถนำกลับไปทำในชั่วโมงว่างได้ทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจจะขอสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้กันไปนะคะกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะที่เราจะสามารถนำความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะมาแก้ไขปัญหาได้นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะและได้มีการแสดงบทบาทสมมุติกันไปแล้วในช่วงวัยของนักเรียนนี้นะคะก็จะเป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านร่างกายด้านจิตใจและอารมณ์นะคะด้านสังคมและด้านสติปัญญาซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผลนะคะต่อการใช้ชีวิตนะคะบางครั้งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจะทำให้การใช้ชีวิตของเรานั้นเกิดปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าเรารู้วิธีนะคะรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะสามารถนะคะใช้ชีวิตนะคะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยนั่นเองหวังว่าความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะในเทอมนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนทุกคนนะคะและนักเรียนจะสามารถนำกลับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะคะให้เราได้ใช้ชีวิตนะคะได้อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพนะคะมีกายและใจที่แข็งแรงได้ในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาพบกันใหม่นะคะในภาคเรียนที่2นะคะสำหรับวันนี้คุณครูสกิจต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ล้นการศึกษา

0: ักธงช้างเผือกลงและชักธงไตรลงขึ้นสู่ยอดเสานี
1: ่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
2: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ดีดี
1: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
2: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
1: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
0: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะเนี่ยเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
2: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
0: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจ

0: จัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกๆเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
1: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
0: ๆงั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
2: ได้เลยค่ะคุณตา
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอ

0: การระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
1: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชา

0: ข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการ ยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้

0: ันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วย
1: และเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนันต์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: ื่องฟูแนวคิดอารยะ
1: ว้าว
2: เอ๊ะเสียงอะไรคะเนี่ยนี่เรากลับมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรอคะ
3: โอ้นั่นมันเรือรบนี่ประดับธงชาติอังกฤษยุคไหนกันครับเนี่ยคุณเวลา
0: อย่างที่เธอเห็นเนี่ยคือเรือรบจริงๆในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
2: อาณานิคมก็คือเมืองขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เซอร์จอห์นบาวริงเดินทางมาโดยเรือรบชื่อพอตเตอร์ท่านเป็นราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย
3: สนธิสัญญาบาวริงเกิดในสมัยรัชกาลที่4นี่เอง
0: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงตระหนักดีว่าลัทธิจักรวรรดินิยมกำลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วด้วยพระปรีชาชาญและสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้การทูตนำพาประเทศให้พ้นภัยจากประเทศมหาอำนาจด้วยการต้อนรับและเปิดการเจรจาในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับทุกประเทศนอกจากนั้นยังได้ทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศมาใช้ในสยามเพื่อไม่ให้ชาติมหาอำนาจใช้เรื่องความล้าหลังเป็นข้ออ้างในการรุกรานดังที่ทำกับประเทศอื่นๆ

0: โอ้ฟ้ามืดนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เฮ้ยอย่างเงยหน้ามองใส่แว่นดูดวงอาทิตย์ก่อนนี่มันสุริยุปราคาก
2: บกินตะวันคือสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนเรียกกันปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นปรากฏการณ์อันนำมาซึ่งการยอมรับจากนานาอารยประเทศถึงพระปรีชาสามารถในทางดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีถูกต้องทั้งเวลาและตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
0: โอ้โหทรงคำนวณได้ยังไงครับเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือไว้คอยช่วยเหมือนสมัยเนี้ย
2: พระองค์ท่านจึงได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยยังไงล่ะและในปีพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชรากฐานแห่งวิทยาการและความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานัประการที่เป็นส่วนหนึ่งในการคงเอกราชของชาติไทย

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆชอบถ่ายภาพกันไหมคะส่วนใหญ่เวลาเราถ่ายภาพก็เพื่อเก็บความประทับใจความทรงจำดีๆกันใช่ไหมคะแต่สำหรับในหลวงรัชกาลที่9แล้วพระองค์ทรงใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายมากกว่านั้นค่ะแต่จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันต่อกับพี่โนนิดเลยดีกว่าค่ะ
7: ขึ้นภาพประกอบในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะโอเคค่ะ

ที่มีพระปรีชาสามารถยิ่งทรงเชี่ยวชาญการล้างฟิล์มการอัดขยายภาพทั้งภาพขาวดำและภาพสีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ส่วนใหญ่เป็นภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและทูลกระหม่อมทุกพระองค์

้ก็จะเป็นรูปที่ทรงถ่ายเมื่อเสด็จตรวจราชการตามสถานที่ต่างๆเพื่อใช้ประกอบการทรงงานค่ะ

เรื่องราวที่เรานำมาฝากเพื่อนๆไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะวันนี้พ่อแสงมีเรื่องราวดีๆจากเยาวชนที่ตั้งใจทำสอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันต่อเลยดีกว่าค่ะ

0: ราวของการทำดีตามพ่อสอนที่โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีวันนี้น่าสนใจมากๆค่ะเพราะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นี่มีการเรียนรู้และซึมซับสิ่งดีๆจากคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจซึ่งวันนี้โนนี้ก็มีเพื่อนๆที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นช่างภาพในดวงใจและทำหน้าที่เป็นเยาวชนที่ตั้งใจทำดีตามพ่อสอนมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพียวพรสังยางอายุ11ปีโรงเรียนวังขามนาดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภกิราชยาโชคอายุ11ปีโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีค่ะ
1: ชอบถ่ายภาพค่ะ
2: เพื่อจะได้เก็บเรื่องราวความประทับใจในอดีตสิ่งที่น่าจดจำสิ่งที่หาชมได้ยากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดไม่บ่อยนักไว้ดูค่ะ
1: เพราะหนูมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นช่างภาพในดวงใจค่ะ
0: การเรียนรู้ที่ได้จากภาพถ่ายของพ่อนายหลวงรัชกาลที่9ทำให้เราได้รับการเรียนรู้ดีๆมากมายเลยนะคะเพื่อนๆเองก็ทำได้และควรทำกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
3: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์แซฟรัชกาลที่9บอกว่าขอให้นักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรู้ที่ครูสอนเพราะโอกาสเช่นนี้หายากถ้าไม่เอาใจใส่พยายามเรียนก็จะหาโอกาสไม่ได้อีกเพราะเวลาที่เป็นเด็กนั้นมีน้อยจึงต้องขอให้ใช้เวลาให้ถูกต้องสะสมความรู้ในทางหลักวิชาและความรู้ทั่วไปให้มากและดีที่สุดแล้วจะไม่ต้องเสียใจเมื่อโตขึ้นก็จะสามารถทำหน้าที่ของตนคือทำมาหากินเลี้ยงชีวิตตนและช่วยส่วนรวมให้อยู่ได้ด้วยความก้าวหน้าและด้วยความร่มเย็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานแก่คณะครูนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลณศาลาเริงพระราชวังไกลกังวลวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2512

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: เอาไฟใส่ไฟเหล็กมาติด

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ร์ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วินดี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันท์ชิดาชีพเสรีครับ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเรามาแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีทั้งฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงไปรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังนี้นะครับวันที่4ตุลาคมครับวันอาทิตย์ก็

0: บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5และ6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมครับด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆจะมีฝนลดลงสาเหตุหลักเป็นเพราะว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วประกอบกับอยู่ในช่วงของปลายฤดูฝนพอดีจากนั้นในช่วง 8-12 ตุลาคมครับบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราไปอัปเดตภาพรวมของสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะครับพูดคุยกับคุณธเนศสมบูรณ์ครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผอ.ธเนศครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ผอ.ครับสถานการณ์น้ำล่าสุดตอนนี้ในภาพรวมแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ถ้าเกิดเรามาดูสถานการณ์น้ำตอนนี้ครับเราต้องโฟกัสไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับจากสถานการณ์ที่เราติดตามนะครับที่น้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านนะครับที่ไหลมาบรรจบที่นครสวรรค์ครับได้เกิดปริมาณน้ำสูงสุดไปเมื่อวานที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่เขาเรียกว่าสถานีวัดน้ำ C2จังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งจากสถานการณ์น้ำสูงสุดเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับเพราะว่าระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์ครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1วันถึง1วันครึ่งนะครับสถานการณ์น้ำที่พีคไปเมื่อวานเมื่อเช้านะครับได้มาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับทำให้เราต้องมีความจำเป็นครับต้องมีการน้ำนะครับที่อยู่ในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีมากกว่าเมื่อวาน100ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็จะทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับกรุงเทพมหานครในเขตของพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับโดยระดับนะปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น100ครับก็คงจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางด้านการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการน้ำของเรานะครับเรามองว่าน้ำตัวนี้ครับแม่น้ำปิงนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงแม่น้ำน่านมีแนวโน้มที่ทรงตัวนครสวรรค์ครับที่มาอย่างภาคกลางเรานะครับมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากเมื่อวานถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเรามองว่าประมาณดังกล่าวครับทางภาคเหนือมีแนวโน้มที่ลดลงครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเราจากการวิเคราะห์ตอนนี้จากมวลน้ำที่สูงสุดไปเมื่อวานที่นครสวรรค์นะครับเราจะคงการระบายน้ำอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณสักที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณสัก 3-4 วันหลังจากนั้นครับถ้าเกิดไม่มีฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับตอนบนเป็นจำนวนมากเกินไปนักนะครับเราก็จะสามารถใช้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยในการที่จะสามารถหน่วงน้ำได้พอสมควรนะครับจากการที่เราพร่องน้ำในช่วงนี้นะครับที่เรามีการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงนี้ก็คงประมาณสัก3วันนะครับถ้าฝนไม่ตกมากเกินไปนักนะครับเราอาจจะพิจารณาในการที่จะสามารถที่จะลดน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตรงนี้ได้ครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนนะครับที่มองว่าแนวโน้มนะครับวันที่4ถึง8เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ตกมากขึ้นในบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยนึงที่เราต้องประกอบการพิจารณาอีกครั้งนึงซึ่งตรงนี้ครับจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยถ้าฝนไม่มากนักณวันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับ2 3 4ตุลาคมเนี่ยเราจะระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งเราก็จะมีช่องว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในการที่จะรองรับน้ำเหนือถ้ากรณีฝนตกมากขึ้นช่วงตอนเหนือแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำน่านนะครับแถวนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกอาจจะมีฝนตกนะครับเราอาจจะมีช่องว่างที่เพียงพอในการรับน้ำที่จะมาถึงถ้ากำลังกรณีที่ฝนตกเพิ่มในวันที่4 5 6 7ที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวถึงนะครับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับในวันนี้ครับจะมาถึงกรุงอยุธยาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2วันครึ่งถึง3วันนะครับจะมาถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณ 3-4 วันนะครับซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวครับก็จะกระทบต่อพื้นที่น้ำ

0: ท่วมที่เดิมครับอาจจะสูงขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับจากน้ำวันนี้นะครับต้องนับไปอีก2วันข้างหน้าที่จะมาถึงว่าน้ำอาจจะขึ้นสูงจากเดิมจากวันนี้ประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรครับถามว่ามีผลอะไรต่อกรุงเทพมหานครไหมนะครับยังยืนยันนะครับปริมาณน้ำที่เราระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับจัดเขื่อนพระราม6มาถึงแม้วันนี้ครับเราจะเพิ่มการระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับประมาณน้ำดังกล่าวนะครับจากแม่น้ำป่าสักผ่านเขื่อนพระราม6นะครับและจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยามานะครับประมาณน้ำที่ผ่านบางไทรนะครับสองแม่น้ำครับเจ้าพระยากับป่าสักนะครับจะมาสบกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับหลังจากนั้นจะมาที่บางไทรถ้ามาบางไทรแล้วครับเรามองว่าในประมาณเฉลี่ยตัวนี้ครับอยู่ที่2,100ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่เฉลี่ยของที่จะรวมกันมาเนี่ยน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคือเกณฑ์กระทบเนี่ยอยู่ที่ 3,000 ถึง 3,500 ในเกณฑ์น้ำเฉลี่ยที่บางไทรนะครับแต่ตอนนี้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 ซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะไม่เกิน 2,300 ถึง 2,500 ตรงนี้ถือว่าไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแน่นอนครับแต่ส่วนที่กระทบครับก็คงกระทบแถวกรุงเทพปริมณฑลบริเวณนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดครับตั้งแต่ปทุมธานีนะครับนนทบุรีเกาะเกร็ดอะไรเงี้ยครับน้ำจะสูงขึ้นในกรณีที่น้ำทะเลหนุนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะต้องกระทบอยู่ในช่วงนี้ครับซึ่งก็ต้องรอดูครับหลังจากวันนี้แล้วนะครับระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นใน3วันข้างหน้านะครับถ้าฝนไม่มากเราจะพิจารณาเรื่องการลดน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับ
1: ครับท่านอธิบด
0: ีส่วนในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับที่ตอนนี้สถานการณ์ครับ
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
2: เชิญต่อก่อนเลยครับ
0: คือสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับในนี่คือในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ตอนนี้ครับอุทกภัยแถวปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนบนนะครับแถวแควหนุมานนะครับกบินบุรีนะครับแถวพ่อปรงแถวพระสะทึงตัวนี้สถานการณ์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังท่วมอยู่นะครับก็แถวตลาดเก่ากบินบุรีนะครับแถวพระสะทึงนะครับโดยตอนนี้ครับเราปิดเขื่อนนฤบดินทรจินดาครับที่จะมาเติมแควหนุมานจะทำใหตัวนี้ครับที่กบินบุรีเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับปริมาณน้ำที่มากดังกล่าวครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมาเกิดอุทกภัยที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์ซึ่งเราได้ติดตามอยู่ว่าได้เกิดสถานการณ์น้ำที่ล้นตลิ่งสูงสุดไปแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับปัจจุบันอยู่ในโหมดขาลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีของคนปราจีนบุรีครับว่าจากน้ำที่หลากในทุ่งตรงนี้ครับที่ตกลงมาครับมาที่ปราจีนบุรีนั้นตอนนี้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวครับเราก็ตามมาที่แม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำปราจีนครับจะมาเชื่อมกับแม่น้ำนครนายกเป็นแม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำบางประกงครับช่วงนี้อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังครับแถวอำเภอแถวฉะเชิงเทราชุมชนริมน้ำแถวจังหวัดฉะเชิงเทราครับแถวอำเภอบางคล้าอะไรประมาณนี้ครับน้ำอาจจะเกิดการเทอนะครับอาจจะเข้าไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำได้นะครับก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในเรื่องของภาคตะวันตกเองนะครับที่ฝนตกหนักในบริเวณเมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันครับจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับเมื่อวานนะครับที่ระบายอยู่ที่ประมาณ 2,200 วัตต์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะกระทบอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีบ้านโป่งราชบุรีนะครับและอำเภอเมืองราชบุรีนั้นนะครับจากการกระทบตั้งแต่เมื่อวานครับปัจจุบันครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกาญจนบุรีอำเภอท่ามกาหรือท่าม่วงหรือราชบุรีบริเวณอำเภอเมืองอำเภอโพธารามและบ้านโป่งนั้นนะครับจะมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆครับและมีข่าวว่าเรามีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิรลงกรณ์ตอนบนมาครับที่ผ่านแควน้อยมานะครับจากเรือนั้นดังกล่าวที่ระบายลงมาครับจะไม่มีผลมาทำให้น้ำแม่กลองน้ำจากแม่น้ำแม่กลองนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากมันต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณสัก3วันครับมันก็ไม่มาเสริมกันไม่มาเพิ่มเติมซึ่งกันและกันครับคาดว่ามวลน้ำก็จะมีการระบายน้ำลดลงเรื่อยๆจากเขื่อนแม่กลองนะครับแต่ทีนี้นั้นครับจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาก็คงต้องมีการติดตามเฝ้าระวังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองว่าฝนจะตกเหนือเขื่อนหรือจังหวัดชัยนาทมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับหรือในภาคตะวันออกเองนะครับจะมีฝนตกมากในเขตปราจีนมาเสริมในต้นน้ำหรือเปล่านะครับในเขตของตัวของตลาดเก่ากบินบุรีหรือว่าเป็นอำเภอเมืองปราจีนบุรีเองที่ตอนนี้มีน้ำที่ขาลงแล้วนะครับหรือในตัวของแม่กลองเองครับคงติดตามอย่างใกล้คิดว่าฝนจะตกแถวอำเภอไซโยกเยอะไหมนะครับฝนจะตกแถวทองประภูมิเยอะไหมนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนทั้งหมดนะครับมันจะมาที่แม่

0: แม่กลองมาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับตรงนี้ก็คงต้องเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในทุกลุ่มน้ำนะครับตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าฝนจะตกแถวชัยนาทแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรเยอะขนาดไหนอย่างไรที่จะมีผลต่อการระบายน้ำข้างเขื่อนเจ้าพระยาหรือจังหวัดปราจีนบุรีเองนะครับฝนจะตกแถวในตัวของปราจีนบุรีเองมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นน้ำในทุกลำน้ำครับอยู่ในช่วงขาลงนะครับเราก็คิดว่าจากการที่ระบายน้ำตัวนี้ครับจากการพร่องน้ำในช่วงนี้ก็จะสามารถรองรับช่วงที่วันที่4 5 6 7ที่อาจจะมีฝนเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวได้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลานึงเป็นช่วงของการระบายน้ำครับเพื่อรองรับตัวปริมาณฝนที่กำลังจะมาถึงครับ
1: ครับท่านปอธเนศครับถ้าเราดูปริมาณของน้ำฝนถ้าเกิดมันไม่ได้มากพออย่างลุ่มน้ำทางตะวันออกปราจีนบุรีที่ตอนนี้บอกเป็นช่วงขาลงหรือว่าทางตะวันตกอย่างแม่กลองก็เป็นช่วงขาลงถ้าอย่างนั้น2ลุ่มน้ำเนี้ยการจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติของชาวบ้านเองเนี่ยทั้งปราจีนบุรีทั้งกาญจนบุรีเนี่ยจะเร็วมากน้อยแค่ไหนครับท่านปอธเนศได้ยินไหมครับท่านผอ.ครับครับเราพูดคุยกับท่านผอ.ธเนศนะครับสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานอย่างที่ท่านได้บอกไปว่าตอนนี้ทั้งรุ่มน้ำทางฝั่งตอนออกอย่างปราจีนบุ
2: ร
1: ีอาจจะยังคงมีน้ำอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยู่ในลักษณะคือการลดระดับลง
2: ถูกต้อง
1: ถ้าขณะที่แม่กลองอันเนี้ยมันก็เหมือนกันไปในแนวโน้มทิศทางเดียวกันแต่ว่ายังประมาทไม่ได้เพราะต้องรอ4ถึง7ตุลาคมนี
2: ้
1: ดูซิว่าเอ๊ะตกลงฝนที่จะตกลงมาระลอกใหม่จะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน
2: ใช่นะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ยังต้องจับตาดูกันอยู่แต่ว่าอย่างนึงที่ท่านให้ความมั่นใจก็คือในส่วนของกรุงเทพชั้นในนะครับส่วนที่ไม่ได้อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยไม่น้ำไม่มาถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาถึงจะปล่อยลงมาซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 วันประจบช่วงนั้นเนี่ยฝนก็จะตกมาที่กรุงเทพประมาณเริ่มวันที่5ที่6พอดีแต่ว่ามันจะกระทบกับกรุงเทพเนี่ยมันต้องเกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นต้นไปซึ่งการระบายน้ำตรงนี้ยังไม่ถึงที่ห่วงเนี่ยคือส่วนนอกคันกั้นน้ำมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกทม.ก็ประกาศแจ้งเตือนด้วยว่ามันจะมีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลามันค่อนข้างที่จะประจวบเหมาะกับเวลาที่น้ำจะเดินทางที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยามาพอดีเพราะฉะนั้นตรงนอกคันกั้นน้ำตรงนี้แหละที่ทางหน่วยงานต่างๆคงต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนนะครับ
1: ครับตอนนี้การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีพื้นที่ในส่วนบริเวณเหนือเขื่อนอยู่ส่วนหนึ่งที่จะรองรับน้ำในการที่ฝนจะตกในสัปดาห์หน้าด้วยติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับส่วนสถานการณ์ในภาพรวมของพื้นที่ภาคกลางตอนนี้ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีครับมีการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดสถานการณ์น้ำเหนือและฝนที่ตกลงมาหนักนะครับทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นจนเข้าท่วมตลิ่งเป็นวงกว้างตอนนี้ครบทั้ง9อำเภอของสุพรรณแล้วสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 6,600 คนโดยที่อำเภอ2พี่น้องนะครับแล้วก็อำเภออู่ทองและบางปลาม้าเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดขณะที่ความเสียหายด้านการเกษตรกินพื้นที่นาข้าวรวมกว่า 110,000 ไร่ส่วนสถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงหลังจากมวลน้ำหลากจากภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียงไหลมาสมทบทำให้ประตูระบายน้ำหลักอย่างประตูโพพระยาและประตูจระเข้ 3,000 ต้องเร่งระบายน้ำรวมกันสูงกว่า380ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเบื้องต้นจังหวัดได้ประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุมในทุกพื้นที่พร้อมส่วนที่กำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ77เครื่องแจกจ่ายกระสอบทราย 350,000 ใบและจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์ร่วมกันวางแนวกระสอบทรายพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าในวัดต้นสนครับโดยนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียรรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองบอกว่าเจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายมาเรียงเป็นแนวเพื่อช้ำจากนั้นจะสูบน้ำที่ล้นเข้ามาออกจากพื้นที่ซึ่งนอกจากจุดนี้แล้วยังมีบริเวณโค้งปลาทูริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้จะทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามา ส่วนทางด้านของถนนหลังวัดต้นสนนั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับยังคงไหลซึมผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำเข้ามายังบริเวณแบรีเออร์ชั้นแรกแต่ก็ยังมีที่ชั้น2กั้นอยู่นะครับจึงทำให้ไม่ท่วมถนนแต่ว่ายังคงมีน้ำไหลซึมเข้ามาบ้างรถยังคงสัญจรได้แต่ว่าต้องเข้าออกทางประตูด้านหลังของวัด
2: ขณะที่สถานการณ์น้ำที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับน้ำจากคลองผงเพงก็ล้นแนวคันกั้นน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่หมู่5อย่างรวดเร็วทำให้ประชาชน98ครัวเรือนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและมาอาศัยเต็นท์พักแรมบนถนนเป็นการชั่วคราวโดยมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาให้การช่วยเหลือแจกอาหารกล่องเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กล่องให้กับผู้ประสบภัยอีกจุดนึงนะครับที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอ่างทองก็ร่วมกับกำลังพลมาเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำตั้งแต่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงโรงน้ำตาลระยะทางตรงนี้1กิโลเมตรกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมถนนสาย33เส้นทางป่าโมกสุพรรณบุรีซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วขณะที่ปภ.จังหวัดอ่างทองได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเวลา 6:30 นาทีครับระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าศาลากลางจังหวัดตอนนี้น้ำสูง8เมตร91เซนคือเกือบจะ9เมตรแล้วนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ1ไม้บรรทัด29เซนติเมตรตอนนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งเพียงแค่1เมตร9เซนเท่านั้นครับแล้วถามว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกไหมค่ำวันนี้ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก20ถึง30เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดแล้ว
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางฝั่งภาคตะวันตกกันบ้างนะครับพื้นที่4จังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกรมชลประทานครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าแนวโน้มของการระบายน้ำจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวและกลุ่มเรือในจังหวัดราชบุรีก็นำเรือส่วนตัวมาช่วยกันเร่งผลักดันน้ำในคลองดำเนินสะดวกเพื่อระบายมวลน้ำจนสามารถที่จะลดผลกระทบในสวนผลไม้ของเกษตรกรได้ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลา10นาฬิกาครับพบว่าปริมาณน้ำระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,853 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณดังกล่าวนั้นจัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังระดับสีแดงอย่างไรก็ตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำในภาพรวมเริ่มมีการปรับตัวลดลงแล้วเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจึงได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งให้เตรียมพร้อมรับมือด้วยการยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนั้นครอบคลุมใน4จังหวัดก็ประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและการประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดด้านกลุ่มผู้ประกอบการเรือนักท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยกลุ่มเรือซิ่งคลองดำเนินสะดวกบ้านแพ้วรวมพลังจิตอาสานำเรือส่วนตัวมาร่วมกันผลักดันน้ำภายในคลองดำเนินสะดวกโดยเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณประตูน้ำบานนกแขวกซึ่งเป็นต้นทางไปจนถึงที่ปลายคลองที่บริเวณประตูน้ำบางยางเพื่อเร่งระบายมวลน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนสำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ทางกลุ่มจิตอาสาได้ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมดขณะเดียวกันก็มีประชาชนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอบ้านแพ้วที่ทราบข่าวต่างนำอาหารและเครื่องดื่มมาสนับสนุนเป็นการกำลังใจและบำรุงกำลังให้กับอาสาสมัครการดำเนินการผลักดันน้ำก็ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางวันยาวไปจนถึงช่วงรุ่งเช้าโดยจะหยุดพักภารกิจเฉพาะในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงเท่านั้นเนื่องจากจำเป็นต้องปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนุนย้อนกลับเข้ามาและจากการร่วมแรงร่วมใจกันของกลุ่มเรือจิตอาสาในครั้งนี้ครับส่งผลให้พื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกสวนผลไม้ของประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมน้อยลงและมีบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบเลย
2: จากตะวันตกมาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับภาพรวมของน้ำก็เริ่มลดลงเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้ชาวสวนทุเรียนเร่งเข้าพื้นที่ไปฟื้นฟูต้นทุเรียนซึ่งถูกน้ำแช่ขังมานานถึง 8-9 วันแล้วเพื่อจะกู้วิกฤตแล้วก็รักษาต้นที่เหลือรอดหวังจะช่วยลดผลกระทบจากความสูญเสียที่อาจจะมีมูลค่าถึงหลักหลายล้านบาทครับ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่บ้านประแกบตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเริ่มกลับเข้าพื้นที่ไปดูสภาพสวนแล้วก็รักษาต้นทุเรียนกว่า700ต้นที่กำลังทยอยสลัดใบนะครับเนื่องจากว่าเจอกับภาวะน้ำท่วมขังมายาวนานถึง8วันอย่างนางประจวบละอ่อนเจ้าของสวนทุเรียนก็เล่าว่าน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกบเนี่ยหลากเข้าท่วมต้นทุเรียนอายุ8ปีอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่24กันยายนก็ประมาณ 8-9 วันแล้วแม้ในช่วงแรกจะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้แต่ก็ยังพยายามแวะเวียนมาดูอย่างต่อเนื่องเพื่อคอยประเมินสถานการณ์ครับสิ่งที่นางประจวบบอกว่ากังวลที่สุดตอนนี้ก็คือจะมีต้นทุเรียนรอดจากภาวะยืนต้นตายมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะกลุ่มที่อาการน่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้มีประมาณ300ต้นถ้าเสีย300ต้นนี้ไปทั้งหมดกระทบรายได้ขั้นต่ำนะครับ4ล้านกว่าบาทต่อปีส่วนพื้นที่แปลงด้านหน้าถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยเจ้าของสวนจะเตรียมบำรุงต้นอย่างเต็มที่เลยเพื่อเก็บผลผลิตไว้เป็นทุนค่าปุ๋ยค่ายาโดยเฉพาะช่วงวิกฤตนี้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

0: เมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้ว
1: อ้
0: าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
2: สวัสดีครับปู
3: ่สวัสดีหลานรัก
4: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
5: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
4: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอ
5: ที่อย่าขี้แย่นะ
4: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
3: เอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
5: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
4: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
3: ่
5: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
3: เอาสิ
5: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
3: ของเก่าพวกนี้มีค่านะ
5: เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
4: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
3: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
5: ปูอันนี้อะไรหรอครับ
3: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
5: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
4: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
3: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
5: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
4: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
3: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
4: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
3: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
4: ว้าวจริงด้วยค่ะ
3: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
5: ปูปูขนมนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
3: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
5: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
3: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
5: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
4: นี่เราชัดด้วยสิ
5: ครับ โอ้มันเลยกึ๋กๆมันเลยกึ๋กๆโอ้เพียง
4: ไม่เอาไม่เล่น
5: ไม่เล่นหรอได้นี่
4: ไม่ไม่อาชิว
5: เฮ้ย
4: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
5: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่มัน
4: อะไรนะ
5: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
4: หรือว่าน
5: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
6: สมัยสุโขทัย
7: สมัยสุโขทัย
4: พระรูปที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจตุวัน
8: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
4: พวกเราหลงทางค่ะ
8: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
4: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
5: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
4: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คนะครับคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องสุดท้ายครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2กันครับเด็กๆครับเคยได้ยินสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่2มั้ยครับ
3: เคย
2: ได้ยินมั้ยเอ๊ะแล้วสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยผลลัพธ์ของเขาคืออะไรครับเกิดอะไรขึ้นเราอะไรครับเป็นการเสียอยุธยาเป็นการสิ้นสุดอาณาจักรอยุธยานั่นเองซึ่งเดี๋ยวคุณครูมีภาพให้ดูนะครับนี่เป็นภาพวาดนะครับของเหตุการณ์จำลองนะครับของการเสียกรุงครั้งที่2นั่นเองเป็นไงบ้างครับภาพเกิดอะไรขึ้นจากภาพครับมีกำแพงเมืองมีวัดวาอารามต่างๆแล้วก็พระราชวังในตัวเกาะเมืองอยุธยาใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นนะครับสีแดงๆ

0: เด็กๆครับเรามาดูกันเรื่องของมูลเหตุสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2กันครับคุณครูขอเล่าเกริ่นย้อนกลับไปก่อนนะครับเด็กๆเด็กๆจําได้ไหมครับว่าเรามีสงครามใหญ่สงครามหนึ่งนะครับที่เกิดในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคือสงครามอะไรครับใครตอบได้ยกมือขึ้นครับมีชื่อสงครามนี้ครับเด็กๆครั้งที่เรา EP ที่เราสอนเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเชิญครับเป็นสงครามอะไรครับที่ทําให้ฝ่ายพม่าเนี่ยไม่มารุกรานอาณาจักรอยุธยาเป็นจํานวนเป็นร้อยๆปีเลยครับจําได้มั้ย
1: สงครามยุทธหัตถีค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องครับในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยเกิดสงครามยุทธหัตถีใช่มั้ยครับวันนี้นะครับถ้าใครตอบคําถามนะครับคุณครูจะมีดินสอให้นะครับกลับมาครับเด็กๆเมื่อกี้นะครับที่คุณครูบอกไปใช่มั้ยครับว่าสงครามที่เกิดในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยก็คือสงครามยุทธหัตถีใช่มั้ยครับผลของสงครามยุทธหัตถีเกิดอะไรขึ้นนะครับพม่ามาทําไมไม่มารุกรานอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลากี่ปีครับเป็นร้อยๆปีเลยใช่มั้ยครับแล้วต่อมาเนี่ยเราได้เกิดสงครามใหญ่อีก1ครั้งนะครับซึ่งเป็นสงครามของนี่ครับสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครับซึ่งเป็นสงครามครั้งสําคัญมากนะครับที่ทําให้อาณาจักรอยุธยาเนี่ยสิ้นสลายแล้วก็สิ้นสุดลงนั่นเองต่อมาครับก่อนที่จะเกิดสงครามเสียกรุงครั้งที่2นะครับเราได้มีการเกิดสงครามครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปเกิดสงครามเสียกรุงครั้งที่2นะครับนั่นก็คือสงครามของศึกอรองพยาครับเด็กๆครับย้อนกลับไปครับก่อนที่พระเจ้าอรองพยาเนี่ยจะทําศึกสงครามกับอยุธยานะครับเด็กๆจําได้มั้ยครับว่า EP ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรครับพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งชื่อว่าอะไรครับนักเรียนชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับในยุคของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยเป็นอยุธยาตอนปลายใช่มั้ยครับบ้านเมืองเป็นอย่างไรครับสงบสุขอะไรอีกไม่มีสงครามมีวัฒนธรรมวัดวาอารามต่างๆแล้วก็วรรณกรรมต่างๆเจริญรุ่งเรืองมากใช่มั้ยครับแล้วอยู่ๆพระเจ้าอรองพยาทําไมถึงมาทําศึกสงครามกับอยุธยาครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้กษัตริย์หลายพระองค์ของพม่าเนี่ยมีเรียกว่าเป็นการญาติดีกับอาณาจักรอยุธยานะครับไม่มีการทําศึกสงครามเป็นเวลานับร้อยปีนั่นเองนักเรียนทราบมั้ยครับไม่ทราบใช่มั้ยครับมีเหตุสงครามครับเด็กๆมูลเหตุของสงครามการเกิดศึกอรองพยานะครับเนื่องจากมีการเปลี่ยนราชวงศ์ในพม่านะครับพระเจ้าอรองพยาเนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์อรองพยานะครับหรือราชวงศ์คองบองนะครับซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอังวะหรือพม่านะครับผมต่อมานะครับเมื่อพระองค์ได้มีการสถาปนาอาณาจักรอังวะขึ้นใหม่นะครับราชวงศ์อรองพยานั่นเองต่อมานะครับอยุธยาเองนะครับในสมัยของพระเจ้าเอกทัตนะครับมีการส่งคนนะครับไปยึดเรือสินค้าของพระเจ้าอรองพยานะครับที่เป็นเรือสินค้าไว้ค้าขายกับอาณาจักรอังวะนั่นเองนะครับทําให้พระเจ้าอรองพยาเนี่ยทรงพระพิโรธมากนะครับแล้วก็มีการส่งกองทัพไปที่อยุธยานะครับโดยกองทัพของศึกอรองพยานะครับจะเป็นกองทัพที่เคลื่อนมาทางตอนใต้ของประเทศพม่าในปัจจุบันนะครับก็คือเมืองทวายมะลิดแล้วก็ตะนาวศรีนะครับแล้วก็ขึ้นมาทางใต้ของอยุธยาได้แก่ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็มาที่อยุธยานะครับศึกครั้งนี้นะครับสําเร็จมั้ยครับเด็กๆคิดว่าสําเร็จมั้ยไม่สําเร็จครับกรุงศรีอยุธยานะครับไม่ได้แพ้สงครามในศึกอรองพยานะครับเนื่องจากปัจจัยที่พระเจ้าอรองพยาเองนะครับเป็นผู้นําทัพได้เกิดประชวรขึ้นนะครับแล้วก็สวรรคตในที่สุดนะครับแล้วก็พระองค์ก็ได้พระราชโอรสของพระองค์นะครับก็ได้นําพระศพของพระเจ้าอรองพยากลับไปที่กรุงอังวะครับผมเป็นการสิ้นสุดสงครามของศึกอรองพยานะครับแล้วเด็กๆครับศึกอรองพยานี่เองนะครับทําให้เป็นปัจจัยสําคัญนะครับเป็นชนวนเหตุสําคัญเลยในการเกิดสงครามคราวเสียกรุงของครับแล้วมันเชื่อมโยงกันยังไงครับเด็กๆจําพ.ศ.ไว้นะครับว่าศึกอรองพยาคือพ.ศ.2303นะครับเสียกรุงศรีอยุธยานะครับครั้งที่2พ.ศ.อะไรนะครับเด็กๆเดี๋ยวลองดูนะครับต่อมาครับเรามาเข้าสู่ภารกิจพิชิตกรุงศรีอยุธยานะครับพระเจ้ามังระครับเด็กๆตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนพระมหากษัตริย์เป็นที่เรียบร้อยใช่มั้ยครับ พระเจ้าอรองพญาเป็นบิดาของพระเจ้ามังระนะครับแล้วก็หลังจากที่พระเจ้าอรองพญาสวรรคตนะครับพระเจ้ามังรอกซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์โตเนี่ยได้

0: ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนนะครับแล้วก็ต่อมาได้มีการประชวรแล้วก็สวรรคตลงนะครับแล้วก็เวลาต่อมาไม่นานนะครับก็มีพระเจ้ามังระนะครับซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์รองก็ขึ้นสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปนะครับในสมัยของพระเจ้ามังระเองนะครับเด็กๆเกิดภารกิจขึ้นมาครับซึ่งเป็นภารกิจพิชิตกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งเด็กๆย้อนกลับไปที่ศึกของพระเจ้าอรองพยาครับในศึกของพระเจ้าอรองพยาเนี่ยพระเจ้ามังระเองนะครับซึ่งเป็นพระราชโอรสตอนนั้นนะครับได้เสด็จทำศึกสงครามด้วยนะครับทำให้พระองค์เนี่ยมีความคิดนะครับที่อยากจะทำให้ภารกิจของพระราชบิดาหรือพระเจ้าอรองพยานะครับสำเร็จนั่นเองภารกิจของเขาคืออะไรครับยึดอะไรครับยึดเมืองกรุงศรีอยุธยาให้ได้นะครับต่อมานะครับเมื่อปีพ.ศ.2306เนี่ยพระเจ้ามังระได้ขึ้นครองราชนะครับพระองค์เนี่ยได้มีการไปยึดเมืองอะไรครับเด็กๆยึดเมืองเชียงใหม่ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอาณาจักรอยุธยานะครับยึดได้สำเร็จครับผมต่อมาครับเมื่อปีพ.ศ.2307นะครับถึง2308นะครับพระเจ้ามังระเองนะครับได้ส่งแม่ทัพคนสำคัญ2คนครับเด็กๆเรามาดูกันที่คนแรกครับคนแรกนะครับคือเนเมียวสีหบดีนะครับได้เป็นทัพทางตอนเหนือนะครับมีการยึดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยยึดอาณาจักรล้านช้างเด็กๆครับอาณาจักรล้านช้างปัจจุบันคือประเทศอะไรครับเป็นประเทศลาวในปัจจุบันนะครับทางตอนเหนือนั่นเองได้มีการยึดดินแดนแถบเชียงใหม่ล้านนาล้านช้างนะครับแล้วก็เคลื่อนทัพลงมานะครับทางตอนเหนือไล่ลงมาทางตอนใต้ตีเมืองสำคัญต่างๆนะครับเข้ามารวบรวมไว้เป็นกำลังพลนะครับทำไมต้องรวบรวมกำลังพลครับเพื่ออะไรทำสงครามกับอยุธยานั่นเองเมื่อผ่านเมืองใดก็ตีเมืองนั้นนะครับแล้วก็นำกำลังพลเข้ามานำเสบียงเข้ามานะครับเพื่อเป็นปัจจัยเพื่อเป็นเสบียงหลักนะครับในการทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งแม่ทัพคนสำคัญครับที่มาทางตอนไหนครับเมื่อกี้มาทางตอนเหนือมาทางตอนใต้นะครับก็คือมังมหานรธานะครับเป็นแม่ทัพที่มาทางตอนใต้ครับผมซึ่งแม่ทัพมังมหานรธานะครับก็มีการเคลื่อนทัพมาตั้งแต่ทวายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยึดเมืองต่างๆเช่นเดียวกับเนเมียวสีหบดีนะครับเมื่อผ่านเมืองใดถ้าเมืองนั้นยอมก็ยอมสวามิภักดิ์ไปนะครับแต่ถ้าเมืองนั้นขัดขืนเกิดอะไรขึ้นครับเกิดสงครามขึ้นนะครับมีการยึดเมืองเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นหนักนะครับและระหว่างทางทั้ง2แม่ทัพนะครับได้มีการยึดอะไรครับยึดเสบียงนำเสบียงมาใช่ไหมครับแล้วยึดอะไรอีกกำลังพลหรือกำลังคนนะครับมาทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยานั่นเองสำหรับเมืองสำคัญนะครับที่ทั้งสองแม่ทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นเนเมียวสีหบดีกับมังมหานรธานะครับยึดมานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับทางตอนเหนือของทางตอนเหนือนะครับเส้นทางทัพทางตอนเหนือเนี่ยมีการยึดเมืองนะครับเช่นเมืองตากเมืองระแหงครับเมืองกำแพงเพชรเมืองสวรรคโลกเมืองสุโขทัยพิษณุโลกครับเมืองพิชัยเมืองลับแลเมืองนครสวรรค์แล้วก็เมืองอ่างทองนะครับต่อมาครับส่วนอีกหนึ่งแม่ทัพครับมังมหานรธานะครับซึ่งมาทางตอนใต้นะครับผมก็มีการยึดเมืองตั้งแต่เมืองทวายเมืองหงสาวดีครับเมืองมอตมะเมืองมริดเมืองตะนาวศรีเริ่มเข้ามาประเทศไทยครับเมืองเพชรบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแล้วก็เมืองชัยยาแล้วก็รวมถึงชุมพรนะครับเด็กๆเห็นไหมครับว่าเมื่อสองแม่ทัพคนสำคัญนะครับผ่านเมืองใดก็มีการยึดเสบียงแล้วก็กำลังคนมาใช่ไหมครับต่อมาครับเราเปลี่ยนพ.ศ.แล้วครับต่อมา2309ถึง2310ทั้งสองแม่ทัพเนี่ยได้มีการนำกำลังพลจากเมืองต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็เสบียงต่างๆนะครับเข้ามาตั้งค่ายรายล้อมอันนี้คืออะไรครับเด็กๆอันนี้คืออะไรเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับจำนวนค่ายของพม่าเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด27ค่ายนะครับตั้งอยู่รายล้อมเห็นไหมครับตั้งอยู่รายล้อมเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับซึ่งเด็กๆครับพม่าเนี่ยมีการตั้งค่ายมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2309ตามพ.ศ.ข้างบนนะครับและตั้งจนถึงเดือนเมษายนพ.ศ. 2310ตั้งทั้งหมดกี่เดือนครับ มีการตั้งค่ายยังไม่มีการโจมตีเข้าไปในเกาะเมืองครับ14เดือนนานไหมครับ
1: นาน
0: ไหมครับนานมากๆใช่ไหมครับเอ๊ะทำไมถึงไม่โจมตีอยุธยาตั้งแต่เดือนแรกๆเลยครับมีการรวบรวมกำลังพลถูกต้องครับมีอะไรอีกเด็กๆจำได้ไหมครับว่าอยุธยาเนี่ยมีภูมิศาสตร์ที่สำคัญมากๆนะครับมีอะไรไหลผ่านครับกี่สาย3สายไหลผ่านแล้วก็มีแม่น้ำสำคัญใช่ไหมครับโอบล้อมให้เป็นเกาะเมืองอยุธยาแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำลพบุรีใช่ไหมครับเด็กๆครับเมื่อถึงฤดูน้ำเนี่ยบริเวณเกาะเมืองอยุธยาจะมีลักษณะภูมิประเทศอย่างไรครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดฤดูฝนเนี่ยจะเกิดน้ำท่วมใช่ไหมครับมีฤดูน้ำหลากนั่นเองเมื่อมีฤดูน้ำหลากมาใช่ไหมครับทำให้การทำสงครามสะดวกไหมครับใครคิดว่าสะดวกใครคิดว่าไม่สะดวกครับถูกต้องครับผมการทำสงครามเนี่ยจะไม่มีความสะดวกสบายนะครับทำสงครามได้ยากนั่นเองนี่เองนะครับทำให้อยุธยาเนี่ยมองพม่านะครับว่าเมื่อถึงฤดูน้ำหลากเนี่ยค่ายพม่าต่างๆก็จะทำอะไรครับยกทัพกลับไปยังไม่ทำสงครามนะครับเนื่องจากการทำสงครามมันยากลำบากใช่ไหมครับอยุธยาก็เลยคิดว่าพม่าเนี่ยจะยกทัพกลับไปเมื่อถึงฤดูน้ำหลากนะครับแต่พม่ายกทัพกลับไหมครับไม่ยกทัพกลับนะครับเนื่องจากอะไรครับเด็กๆครับย้อนกลับไปครับเมื่อสงครามครั้งก่อนๆเนี่ยหลายๆครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมครับเมื่อถึงฤดูน้ำหลากเนี่ยพม่าก็จะยกทัพกลับไปแต่ครั้งนี้ไม่ยกกลับครับเนื่องจากพม่าเนี่ยมีการวางแผนเป็นอย่างดีนะครับว่าจะต้องอยู่อยุธยานะครับให้ได้ในฤดูน้ำหลากแล้วก็ฤดูแล้งนะครับเด็กๆครับถ้าเรามองจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับค่ายทั้งหมด27ค่ายที่รายล้อมกรุงศรีอยุธยาใช่มั้ยครับในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเห็นกำแพงเมืองแต่ละค่ายนะครับซึ่งมีบางค่ายนะครับที่มีกำแพงเมืองที่มีขนาดใหญ่มากเลยแสดงเห็นว่าเขาสร้างแบบชั่วคราวหรือสร้างแบบถาวรครับถาวรนะครับเพื่อเอาไว้โจมตีอยุธยาโดยเฉพาะเลยนะครับต่อมาครับพม่านะครับก็มีการทําสงครามกับกรุงศรีอยุธยานะครับเมื่อเดือนเมษายนพ.ศ. 2310นะครับกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นการสิ้นสุดกรุงศรีอยุธยานะครับเมื่อเดือนเมษายน2310นั่นเองต่อมาครับเรามาดูปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้อยุธยาแพ้สงครามกันครับเด็กๆเด็กๆคิดว่าอยุธยาแพ้สงครามเพราะอะไรครับ
1: ประมาท
0: เรื่องอะไรครับประมาทเรื่องว่าเมื่อถึงฤดูน้ำเนี่ยพม่าจะยกทัพกลับใช่ไหมครับแต่พม่าไม่ได้ยกทัพกลับนั่นเองมีเรื่องอะไรครับใครคิดว่าเป็นเรื่องแค่น้ำอย่างเดียวมีเรื่องอื่นอีกไหมเรื่องอะไรครับทราบไหมกำลังพลทำไมครับกำลังพลมีจำนวนน้อยใช่ไหมครับอยู่แค่ในเกาะเมืองนั่นเองมีอะไรครับมีไส้ศึกใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันครับปัจจัยที่ทำให้อยุธยานะครับแพ้สงครามครับปัจจัยแรกครับคือการสูญเสียขุนนางที่มีความสามารถนะครับเด็กๆครับย้อนกลับไปก่อนพระเจ้าเอกทัตนะครับพระเจ้าเอกทัตเนี่ยเป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นก็จะมีพระเจ้าอุทุมพรพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วก็พระเจ้าไทสะใช่ไหมครับประมาณอยุธยาตอนปลายนะครับขุนนางเนี่ยมีความไม่สามัคคีกันนะครับแล้วก็มีการเลือกผู้นำกันนะครับแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายนั่นเองต่อมาครับด้านของประสิทธิภาพการทำสงครามด้อยลงนะครับเด็กๆครับจำได้ไหมครับว่าหลังจากที่เราทำสงครามยุทธหัตถีอยุธยาเนี่ยว่างเว้นจากการทำสงครามเป็นร้อยๆปีใช่ไหมครับทำให้พวกทหารหรือไพ่พลต่างๆเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการทำสงครามนะครับแล้วต่อมาก็เกิดสงครามใหญ่ขึ้นก็คือสงครามศึกอลองพยาแล้วก็สงครามคราวเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยทำให้ทหารแล้วก็ไพ่พลต่างๆเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะครับในการทำสงครามนั่นเองต่อมาครับความอ่อนแอด้านกำลังคนแล้วก็แผนการรบของพม่าเปลี่ยนไปนะครับความอ่อนแอด้านกำลังคนเนี่ยก็สอดคล้องกับครั้งที่เมื่อกี้นะครับเด็กๆที่กำลังคนส่วนใหญ่นะครับซึ่งเด็กๆคิดว่าประชากรส่วนใหญ่ของอยุธยาเนี่ยเป็นชนชั้นไหนครับไพ่ทาสขุนนางเป็นชนชั้นไหนครับ เป็นชนชั้นไพร่นั่นเองการที่

0: เราจะแบ่งเป็นไพ่หลวงไพ่สมไพ่สวยนะครับไพ่หลวงเนี่ยจะขึ้นตรงกับพระมหากษัตริย์นะครับเมื่อเกิดสงครามเนี่ยไพ่หลวงก็จะถูกเกณฑ์แรงงานมาเป็นทหารทําสงครามใช่มั้ยครับแต่ในสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยไพ่หลวงเนี่ยคิดว่าเป็นไพ่หลวงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมองว่าการทํางานของไพ่หลวงเนี่ยหนักมากนะครับเพราะงานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานเกี่ยวกับโยธานะครับการขุดคลองการทําถนนทํานู่นทํานี่นะครับการทําสงครามใช่มั้ยครับทําให้ไพ่หลวงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไปสวามิภักดิ์กับขุนนางเมื่อไปสวามิภักดิ์กับขุนนางเนี่ยก็จะเป็นไพ่สวยหรือไพ่สมนะครับแล้วเมื่อกษัตริย์นะครับต้องการที่จะทําสงครามเกณฑ์แรงงานมาได้มั้ยครับเนื่องจากย้ายไปอยู่กับขุนนางเป็นที่เรียบร้อยใช่มั้ยครับเก่งมากครับต่อมาครับข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากครับเด็กๆแผนการรบของพม่าเปลี่ยนไปใช่มั้ยครับเปลี่ยนไปอย่างไรครับใครตอบได้ยกมือขึ้นครับลองดูครับแผนของพม่าเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับ
1: ไม่ยกทัพกลับตอนฤดูน้ำหลากคร
0: ับ ช่วงฤดูน้ำหลากไม่มีการยกทัพกลับนะครับมีการสร้างค่ายที่แข็งแรงแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะสู้รบกับอยุธยานะครับเมื่อน้ำลดลงนั่นเองถูกต้องครับผมนอกจากฤดูน้ำหลากมีไหมครับจำได้ไหมว่ามาทั้งทางเหนือและทางใต้เลยใครตอบได้ครับลองดูอะไรที่มาทั้งทางเหนือแล้วก็ทางใต้ครับไหม
1: ได้นำแม่ทัพมาทั้งทางเหนือและทางใต้แม่ทัพทางเหนือคือเนเมียวสีหบดีค่ะ
0: ครับ
1: แม่ทัพทางใต้คือมังมหานรทาค่ะ
0: ครับผมได้มีการนำแม่ทัพใช่ไหมครับไล่ตีเมืองต่างๆสำคัญตั้งแต่ทางเหนือแล้วก็ทางใต้นะครับมาประจบกันที่กรุงศรีอยุธยานั่นเองเก่งมากครับเด็กๆครับเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่เพื่อนบอกก็คือเกี่ยวกับด้านของการส่งแม่ทัพสำคัญทั้งสองคนนะครับมาทางเหนือแล้วก็ทางใต้ใช่ไหมครับเส้นทางที่แม่ทัพเดินผ่านเนี่ยก็จะมีการตีเมืองต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็นำกำลังพลแล้วก็เสบียงต่างๆเข้ามารวบรวมไว้นะครับเพื่อทำศึกสงครามกับอยุธยาโดยเฉพาะนั่นเองเก่งมากครับผมต่อมาครับเรามาดูกันเรื่องของผลของสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ครับเด็กๆคิดว่าผลของสงครามเกิดอะไรขึ้นบ้างครับใครตอบได้ยกมือขึ้นครับผลของสงครามเกิดอะไรขึ้น
2: ทําให้อยุธยาแพ้สงครามครับ
0: ทําให้อยุธยานะครับแพ้สงครามนั่นเองแล้วแพ้แบบไหนครับเด็กๆเราสามารถกลับมาใช้เมืองหลวงนี้ได้อีกมั้ยครับ
2: ไม่ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้แล้วครับถูกต้องครับผมเก่งมากครับเด็กๆเรามาดูผลของสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่2กันครับอันแรกเลยครับเด็กๆแน่นอนครับบ้านเมืองนะครับถูกไฟไหม้อย่างหนักนะครับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามต่างๆนะครับพระราชวังรวมถึงบ้านเรือนประชาชนต่างๆเนี่ยสถานที่สําคัญนะครับถูกไฟไหม้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากมีการทําสงครามกันนะครับมีการระดมยิงปืนใหญ่หากันนะครับทําให้สถานที่ต่างๆนะครับเกิดความเสียหายหนักนะครับยากที่จะฟื้นฟูกลับมาเป็นราชธานีขึ้นใหม่นะครับแล้วเราไปสร้างราชธานีที่ไหนครับธนบุรีเก่งมากครับผมอยุธยาเนี่ยใช้การไม่ได้แล้วใช่ไหมครับก็เลยมีการย้ายเมืองหลวงไปที่ธนบุรีนั่นเองแล้วใครตอบได้ครับยกมือขึ้นนะแล้วใครเป็นผู้ที่สถาปนาธนบุรีครับมีพระนามว่าอะไรครับ
1: พระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ
0: พระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อนๆคิดว่าใช่พระเจ้าตากสินมหาราชไหมครับใช่ครับผมโอเคเก่งมากครับถูกต้องครับผมที่เพื่อนพูดมานะครับการสถาปนาอาณาจักรใหม่นะครับก็คือกรุงธนบุรีนะครับโดยพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเป็นผู้นำนะครับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีการสถาปนาอาณาจักรใหม่นะครับแล้วก็คืออาณาจักรธนบุรีนั่นเองเมืองหลวงอยู่ที่ธนบุรีซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ไหนครับธนบุรีเด็กๆเคยไปกรุงเทพไหมครับเคยไปสนามหลวงไหมไม่เคยใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับตรงข้ามอีกหนึ่งฝั่งนะครับก็เป็นฝั่งธนบุรีนั่นเองซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของเรานะครับของอาณาจักรธนบุรีนั่นเองและปัจจุบันเรามีเมืองหลวงที่ไหนครับกรุงเทพมหานครอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งไหนฝั่งพระนครนะครับในปัจจุบันที่มีสนามหลวงแล้วก็พระบรมมหาราชวังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผลของสงครามเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ มีอะไรเกิดขึ้นในวีดิทัศน์นะครับเดี๋ยวท้ายวีดิทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามครับเด็กๆพร้อมไหมครับพร้อมนะเริ่มดูครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงนะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงไกรผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
3: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
0: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจัง
2: อย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
4: ่พญาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปไว้แล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
5: เราจะตีมือจันทบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะกันทั้งทัพ
0: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
2: หม้อข้าวหม้อแกงก็ถูกทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
5: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าถ้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได
2: ้สู้นะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
0: เข้าใจแล้วพระเจ้าตากสินทรงสั่งให้ทหารทุกหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมพอรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
1: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
2: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหม

0: ไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
1: เฮ้ยไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
2: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
1: กำจนภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

เด็กๆครับวิดิทัศน์เมื่อกี้เห็นผลของสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่2มั้ยครับบ้านเมืองนะครับยากที่จะฟื้นฟูนะครับมีการเสียหายหนักใช่มั้ยครับแล้วก็พระเจ้าตากสินนะครับก็เป็นผู้นํานะครับเป็นการรวบรวมอาณาจักรใหม่นะครับแล้วก็มีการสถาปนาอาณาจักรธนบุรีขึ้นนะครับอาณาจักรธนบุรีขึ้นบริเวณกรุงเทพในปัจจุบันนั่นเองนะครับต่อมาครับเด็กๆครับต่อมาครับเดี๋ยวต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่3ครับเรื่องของสงครามคราวเสียกรุง4อยุธยาครั้งที่2ครับนักเรียนต้นทางเปิดไปหน้าที่114ครับผมคำชี้แจงนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาข้อมูลจากสื่อ PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่3ครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนอ่านคำชี้แจงแล้วก็ดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับเด็กๆครับเรามาดูโจทย์กันนะครับโจทย์ของใบงานนะครับข้อแรกครับเด็กๆคิดว่าภาพในใบงานเนี่ยเป็นภาพของอะไรครับเป็นสถานที่แห่งไหนแล้วก็ที่ไหนครับกรุงศรีอยุธยาแล้วจุดเด่นของทำเลสถานที่ดังกล่าวเป็นอย่างไรครับจุดด้อยของสถานที่ดังกล่าวเป็นอย่างไรครับต่อไปครับข้อที่2ครับสาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การเสียกรุงศรีอยุธยาเสียในเดือนอะไรพ.ศ.อะไรครับสาเหตุที่ทำให้เสียกรุงครั้งที่2คืออะไรแล้วก็ผลลัพธ์หรือผลของสงครามเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับผมเด็กๆเริ่มทำใบงานได้ครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถถามคุณครูได้ครับผม

0: เด็กๆครับเด็กๆต้นทางทำใบงานเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยแล้วก็แนวคำตอบกันครับมาดูกันที่ข้อแรกกันครับข้อแรกใครจะเป็นคนตอบยกมือขึ้นครับตอนนี้มี3คนได้ไหมจับหูครับ1 2โอเคยกมือก่อนเด็กๆคิดว่าในภาพเนี่ยคือที่ไหนครับแล้วก็จุดเด่นของสถานที่นี้คืออะไรจุดด้อยของสถานที่นี้คืออะไรครับ
1: ในภาพคือกรุงศรีอยุธยา
0: ในภาพคือกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับเป็นเกาะเมืองนั่นเองแล้วก็จุดเด่นคืออะไรครับ
1: มีแม่น้ำล้อมรอบกรุงศรีอยุธยาค่ะ
0: มีแม่น้ำล้อมรอบกี่สายครับ
1: 3สาย
0: มีอะไรบ้างเด็กๆช่วยครับ3สายมีอะไรบ้างเจ้าพระยาป่าสักลพบุรีโอเคครับแล้วก็จุดด้อยล่ะครับจุดด้อยคืออะไร
1: มีน้ำท่วมเป็นประจำค
0: ่
1: ะ
0: มีน้ำท่วมเป็นประจำใช่ไหมครับโอเคลองดูเฉลยของครูนะครับสถานที่นี้คือกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีแม่น้ำล้อมรอบนะครับทำให้เกิดการคมนาคมที่สะดวกนะครับมีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถทำการค้าทางน้ำได้ดีนะครับแล้วก็ช่วงน้ำท่วมเนี่ยปลายปีป้องกันศัตรูได้นะครับส่วนจุดด้อยนะครับก็คือมีการค้าขายกับต่างประเทศไม่สะดวกนักนะครับจากเมืองนะครับไกลจากทะเลแล้วก็น้ำท่วมแต่ละปีนะครับไม่สม่ำเสมอกันนั่นเองข้อต่อไปครับเด็กๆข้อที่2ครับสาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การเสียกรุงศรีอยุธยาเดือนอะไรครับพ.ศ.อะไรเกิดจากสาเหตุใดครับรวมทั้งผลลัพธ์ของสงครามเกิดอะไรขึ้นครับเชิญครับเพื่อนข้างหลังเดี๋ยวช่วยกันตอบก็ได้ครับข้อนี้ให้ตอบ2ข้อคือสาเหตุก่อนครับคุณครูขอถามเดือนก่อนเดือนอะไรครับ
1: เมษายนค่ะ
0: เมษาถูกต้องครับผมพ.ศ.
1: 2310ค
0: ่
1: ะ
0: 2310นะครับแล้วก็สาเหตุของสงครามคืออะไรครับ
1: 1การสูญเสียขุนนางที่มีความสามารถ2ประสิทธิภาพการทำสงครามด้อยลง3ความอ่อนแอด้านกำลังคน4แผนการของพม่าเปลี่ยนไปจากเดิมค
0: ่
1: ะ
0: มีทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายในเนี่ยจะเกี่ยวกับกำลังคนในกรุงศรีอยุธยาใช่มั้ยครับส่วนปัจจัยภายนอกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
1: แผนการของพม่าที่เปลี่ยนไปจากเดิมค่ะ
0: การวางแผนของพม่านะครับที่วางแผนมาอย่างดีนั่นเองเก่งมากครับผมภายในนะครับก็คือการเมืองนะครับแตกแยกเป็นเวลายาวนานนะครับแล้วก็มีการเมืองภายนอกนะครับการดําเนินนโยบายต่างประเทศที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็สภาพสังคมระบบอุปถัมภ์ในสังคมนะครับศักดินาบั่นทอนความเข้มแข็งมานับร้อยปีนั่นเองสุดท้ายครับผลลัพธ์ของสงครามคืออะไรครับ
2: ผลลัพธ์ของสงครามคือ1บ้านเมืองเสียหายหนักยากที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้2พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้นำกอบกู้กรุงศรีอยุธยาและสถาปนาสถาปนาอาณาจักร
0: ธนบุรีโอเคครับได้เหมือนกันครับเก่งมากครับผมผลลัพธ์ของสงครามครับเด็กๆบ้านเมืองเนี่ยได้รับความเสียหายหนักนะครับยากที่จะให้การฟื้นฟูกลับมาเป็นราชธานีใช่ไหมครับแล้วก็เลยมีพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งเป็นผู้นำรวบรวมกำลังพลนะครับไปกู้เอกราชจากกรุงศรีได้นะครับและสำคัญนะครับก็คือศึกอลองพยาเป็นศึกสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่2นั่นเองซึ่งพระเจ้าอลองพยาเนี่ยเป็นพระราชบิดาของพระเจ้ามังระใช่ไหมครับซึ่งในศึกอลองพยาพระเจ้ามังระเนี่ยได้เสด็จทำสงครามด้วยนั่นเองทำให้พระองค์เนี่ยได้รู้ภูมิศาสตร์แล้วก็ปัจจัยต่างๆนะครับของกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็พระองค์ก็ได้มีการวางแผนเพื่อจะทำการตีกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ให้อยุธยานะครับเป็นเมืองขึ้นนั่นเองนะครับสำเร็จไหมครับสำเร็จนั่นเองครับข้อต่อไปครับข้อที่2ครับเด็กๆคิดว่าประมาณปัจจัยทั้งหมดนะครับที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่2นะครับปัจจัยใดนะครับสำคัญที่สุดครับเปลี่ยนคนบ้างเปลี่ยนคนบ้างครับใครคิดว่าปัจจัยใดนะครับที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาสิ้นสุดลงครับ
1: พม่าวางแผนมาเป็นอย่างดีค่ะ
0: เกิดจากการวางแผนของพม่านะครับที่ได้มีการวางแผนเป็นอย่างดีนะครับ เดี๋ยวคุณครูสรุปให้ฟังนะครับปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้เกิดการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครับก็คือปัจจัยที่พม่านะครับมีการวางแผนการทําสงครามมาเป็นอย่างดีนะครับเพื่อจะมีการยึดกรุงศรีอยุธยาให้เป็นเมืองขึ้นให้ได้นะครับซึ่งแผนสําคัญนะครับก็คือการไม่ยอมนะครับที่จะเคลื่อนทัพกลับในฤดูน้ําหลากนะครับมีการวางแผนมีการนํากําลังพลแล้วก็กําลังเสบียงจากเมืองต่างๆนะครับที่ยึดจากหัวเมืองทางเหนือแล้วก็ทางใต้นะครับยึดมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สะสมไว้นะครับเพื่อทําสงครามกับอยุธยาโดยเฉพาะนะครับเก่งมากครับผมนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับวันนี้1คนครับเชิญครับ
1: การเสียกรุงครั้งที่2ของอาณาจักรอยุธยา

0: คะ
1: เรื่องของการเสียกรุงครั้งที่2ของอาณาจักรอยุธยานะครับเป็นยังไงบ้างปัจจัยอะไรบ้างครับ
0: ปัจจัยที่ทําให้อยุธยาแพ้สงคราม
1: มีด้านปัจจัยที่ทําให้อยุธยาแพ้สงครามอะไรครับ
0: ผลของสงคราม
1: ผลของสงครามเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อันแรกเลยครับคือ
0: ภารกิจพิชิตกรุงศรีอยุธยาน
1: ั่นก็คือมูลเหตุของการเกิดสงครามเสียกรุงครั้งที่2นะครับเก่งมากครับต่อไปครับเด็กๆเรียนต่อมั้ยครับไม่นะครับต่อไปนะครับเราจะเจอกันในภาคเรียนที่2ครับผมสําหรับภาคเรียนที่2นะครับเกินนิดนึงครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของธนบุรีนั่นเองแล้วพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2นะครับสําหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทําความเคารพ
3: ขอ

0: ุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้น
1: แต่เราเก่งนะ

0: มะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมะภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะเราต้องช่วยกันมะสอนไว้ไปกินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมะไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ

0: ับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคร
0: ับ และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
6: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
7: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยกันอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
8: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู
0: ่และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน
9: ประหยัดน้ำมาแนะนำ
10: ยังไงหรอ
9: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
10: ดีดี
9: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการนักเรียนและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
2: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
0: ใครเลือกฟาอิกยกมือขึ้นค่ะ
11: ลูกม้าเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วมะจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
1: ค่ะมะ
11: ไลลาคะเมื่อวานอ่ะหนูยังไม่ได้บอกมะเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
7: อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะมะ
0: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลา

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่น้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย

0: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนานันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอ่านคิดเขียนสร้างสรรค์ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันทำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมภาพสร้างสรรค์จินตนาการคุณครูจะให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะได้ดูรูปภาพที่คุณครูกำหนดให้ต่อไปนี้แล้วคุณครูจะสุ่มถามว่านักเรียนมองเห็นเป็นรูปอะไรห้ามปรึกษากันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะรูปภาพนี้มีใครที่มองว่ารูปนี้เนี่ยมันเป็นรูปอะไรลูกมีใครอยากตอบไหมยกมืออ่ะยกมือแล้วก็ตอบได้เลยลูก
1: มีคนถือแบบจำลองของรูปโลกรูปโลกครับแล้วส่องไฟฉายใส่มันจนทำให้เกิดแสงเงาเกิดขึ้นส่วนที่แสงไม่โดนส่วนที่แสงไม่ตกกระทบกับโลกจะกลายเป็นแสงของดวงจันทร์ครับ
0: นี่ก็คือเหมือนเราใช้ไฟฉายใช่ไหมคะ

0: อีกมันยังมีต้นไม้มีไฟฉายเอ๊ะเราสามารถจินตนาการได้ว่าอย่างไรบ้างนะมีใครตอบคุณครูมีใครอยากตอบคุณครูเพิ่มบ้างคะมีไหมลูกมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางแล้วคะเมื่อมองรูปภาพนี้แล้วเห็นว่าเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรเราสามารถมองได้หลากหลายมุมนะคะมุมแรกก็อย่างที่เพื่อนบอกเป็นการใช้รูปโลกนะคะก็คือส่องไฟใช่ไหมคะไปที่รูปโลกนะคะแล้วก็มันก็จะมีลักษณะของการบดบังก็จะเห็นพระจันทร์เป็นเสี้ยวหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งเราเล่นแสงและเงาเด็กๆจะเห็นไหมว่าเราเล่นแสงและเงาจะเห็นรูปภาพนี้นะคะรูปภาพนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับอะไรลูกบางคนตอบเอเลี่ยนหนูเคยเห็นเอเลี่ยนเหรอคะมีใครเคยเห็นเอเลี่ยนไหมรูปร่างก็ค่อนข้างที่จะประหลาดนะคะนั่นก็คือรูปทรงเนี่ยคล้ายๆลักษณะผู้หญิงแต่ในส่วนของลำคอขึ้นไปจนถึงหัวเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรลูกใหญ่มากเราก็จะมองได้หลายรูปแบบนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรานะคะมาดูรูปต่อไปกันนะลูกรูปนี้นักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่ารูปนี้นักเรียนเห็นเป็นอะไรเอ่ยมีคนตอบนะคะเดี๋ยวให้ตอบทุกคนค่ะ
1: เป็นเรือสำเภาอยู่ในน้ำครับ
0: เห็นเรือสำเภาอยู่ในน้ำให้เพื่อนตอบลูกเดี๋ยวไปทีละกลุ่มนะคะจะเย็นๆหนูมองเห็นเป็นอะไรลูก
1: เห็นเรือสำเภาลอยฟ้าก็นกบินมาครับ
0: เห็นเรือสำเภาลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็เห็นนกใช่ไหมคะบินมามีใครที่มองเห็นถึงความแตกต่างอีกลูกเชิญค่ะ
2: เห็นรูปภาพครึ่งหนึ่งสามารถมองเป็นทะเลและมีรถอยู่บนน้ำแล้วมี
0: รถเหรอลูกเขาเรียกรถเหรอคะหนูคุณครูให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งค่ะมันคือรถใช่ไหมลูกมันคืออะไรคะ
2: เรือสำเภาค่ะ
0: ใช่จ้าพูดเลยลูก
2: ครึ่งหนึ่งสามารถมองเป็นเรือสำเภาเล่นอยู่ในน้ำอีกครึ่งหนึ่งนกมันจะมีนกที่เหมือนเป็นคลื่นน้ำที่มันจะมีสีขาวเปลี่ยนกลายเป็นนกครับแล้วเรือสำเภาที่อยู่บนน้ำก็จะกลายเป็นอยู่บนฟ้าครับ
0: นั่งลงได้ค่ะเก่งมากค่ะมีใครอีกลูกใครอีกมีใครอีกไหมมีไหมลูกมีไหมลูกไม่มีใครสังเกตเห็นผู้ชายคนนี้เลยเหรอคะหนูให้ความสำคัญกับเขาหน่อยไหมว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรกับรูปภาพบ้างมีไหมมีนะคะ
3: คนที่กำลังเดินไปหาเรือสำเภาสามลำครับ
0: คนที่กำลังเดินไปหาเรือสำเภาทั้งสามลำใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะมีใครเห็นเป็นอย่างอื่นอีกบ้างลูกมีใครเห็นเป็นอย่างอื่นอีกบ้างไหมมีไหมมีนะลูกนะมี
4: คนที่กำลังไล่นกครับ
0: เป็นคนที่ไล่นกใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนี่คือจินตนาการของหนูนะคะมีอีกไหมลูกจินตนาการมีเชิญค่ะกลุ่มสองค่ะเดี๋ยวกลุ่มห้าต่อนะคะ
5: เห็นเป็นผู้ชายกำลังขอความช่วยเหลือจากเรือสำเภาค่ะ
0: เห็นผู้ชายกำลังขอความช่วยเหลือจากเรือสำเภาอาเก

0: มากค่ะนั่งลงได้ค่ะต่อไปกลุ่ม5ลูก
1: คนกำลังตกใจที่เรือลอยอยู่บนฟ้าค่ะ
0: คนกำลังตกใจที่เรือใช่ไหมคะลอยอยู่บนฟ้าเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเด็กๆบกมือให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะเอาล่ะค่ะจากที่เด็กๆสังเกตนะคะจะเราจะมองได้หลากหลายมุมนะคะสิ่งที่นักเรียนพูดมาทั้งหมดไม่มีผิดเลยลูกเพราะมันคือความสร้างสรรค์และการมองนะคะที่แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าอะที่เป็นรูปนกใช่ไหมคะมันเป็นสีขาวมองไกลๆอาจจะมองว่าเป็นคลื่นทะเลนะคะบางคนก็มองว่าอาจจะเป็นทำไมคะอาจจะเป็นนกนะคะที่เด็กๆเคยเห็นเหมือนเคยเห็นมดไหมคะเวลามดเนี่ยมันจะขนของอะไรก็ตามที่มันใหญ่กว่าตัวเองอ่ะมันจะมีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ขนอย่างเช่นเมล็ดข้าวอย่างเงี้ยก็จะขนไปนะคะเป็นกลุ่มนี่ก็เหมือนกันค่ะนกนี้ก็คล้ายๆกันนะคะถ้าดูไกลๆก็คือลักษณะเป็นอย่างไรนกนั้นห้อมล้อมเรือสำเภาไว้ทำให้เรือสำเภานั้นลอยอยู่บนฟ้าได้ส่วนผู้ชายนะคะผู้ชายเราก็ดูได้นะคะอย่างแรกเลยที่เพื่อนบอกอาจจะตกใจเฮ้ยเรือสำเภาลอยอยู่บนฟ้าเฮ้ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยอาจจะตกใจบางคนอาจจะไล่นกก็ได้ชิ่วชิ่วชิ่วชิ่วชิ่วหรือบางคนนะคะก็อาจจะมองว่าชายคนนี้กำลังขอความช่วยเหลือเพราะว่าบริเวณนะคะก่อนที่นักเรียนจะมองว่าเป็นนกหรือเป็นน้ำเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้มันเป็นอย่างไรลูกพื้นที่มันแห้งแล้งนั่นเองนะอาจจะแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยฉันเห็นเรือสามลำช่วยด้วยจะเป็นลักษณะนี้นะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นการจินตนาการของนักเรียนนะคะเห็นไหมคะว่ารูปนะคะเพียงรูปเดียวเราสามารถจินตนาการออกมาได้หลากหลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนค่ะซึ่งจะตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือ1นะคะบอกหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะ2ค่ะเขียนเรื่องตามจินตนาการค่ะข้อ3นะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนค่ะและข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือมีมารยาทในการเขียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะอ่านพร้อมๆกันเพื่อการทบทวนนะคะเกี่ยวกับการเขียนเรื่องตามจินตนาการค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ค่ะเด็กๆคราวนี้เรามาร่วมกันสรุปนะคะสรุปว่าการเขียนจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนเรื่องตามจินตนาการเนี่ยเราเนี่ยเขียนได้อย่างไรบ้างจากการอ่านเนี่ยการเขียนเรื่องตามจินตนาการมีหลักเกณฑ์ไหมคะมีหลักไหม
1: ไม
0: ่มีการกำหนดไหมลูก
1: ไม
0: ่มีการกำหนดรูปแบบไหม
1: ไม
0: ่มีเพราะเขาบอกว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการมันเป็นการเขียนเรื่องจากความ
1: ค
0: ิดถูกต้องค่ะความคิดหรือความใฝ่ฝันรวมไปถึงความรู้สึกที่เกิดจากอารมณ์ต่างๆนะคะบางคนมองดอกไม้นะคะมองดอกไม้นะคะหนึ่งดอกอาจจะมองแล้วเศร้าบางคนนะคะมองดอกไม้หนึ่งดอกอาจจะมองแล้วสดชื่นมันก็แล้วแต่อารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนในขณะนั้นนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูลูกสิ่งสำคัญเลยนะคะในการเขียนเรื่องตามจินตนาการเขาบอกว่ามันเป็นอย่างไรลูก
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูยกตัวอย่างรูปภาพนะลูกเรือสำเภาลอยอยู่บนท้องฟ้าคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมลูก
1: ไม่ค
0: ่ะในปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้นนะคะยังไม่เกิดขึ้นนะลูกนะนี่เราเวลาเราเขียนเรื่องตามจินตนาการเราสามารถจินตนาการได้เลยเอเลี่ยนบุกโลกเอ่ยผีดิบมาหรือผีซอมบี้ก็ได้มีหลากหลายนะคะเราสามารถแต่งเติมจินตนาการได้หมดเลยนะคะเพราะว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการนั้นมันเป็นเรื่องจากความคิดและไม่ใช่เรื่องจริงนั่นเองนะคะซึ่งคนที่จะเขียนเรื่องตามจินตนาการได้นั้นจะต้องรู้จักสังเกตและมีความคิดสร้างสรรค์อย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องสังเกตก่อนว่าบริบทที่เราจะเขียนเนี่ยสมมุติว่านักเรียนจะเขียนเรื่องภายในโรงเรียนมันก็จะต้องมีส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงบ้างล่ะอย่างเช่นมีนักเรียนมีคุณครูมีห้องเรียนกำลังเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามแล้วอยู่ๆก็เกิดสัตว์ประหลาดบุกโรงเรียนบุกโรงเรียนเข้ามากัดคอเด็กนักเรียนคนหนึ่งแล้วก็ทำการแพร่เชื้อนะคะนักเรียนคนนั้นก็ไปกัดคอไปกัดหูไปกัดหัวไปกัดแขนไปกัดไหล่ของเพื่อนต่างๆจนทำให้เพื่อนนี่ติดเชื้อทั้งโรงเรียนก็จะทำให้โรงเรียนนั้นโดนปิดแล้วถูกกักขังไว้นี่ก็เป็นลักษณะของการเล่าเรื่องตามจินตนาการของตัวเองนะคะแต่เราจะต้องสังเกตด้วยนะคะว่าบริบทที่เรากำลังจะเขียนนั้นน่ะมันอยู่ในบริบทไหนสมมติว่าเราอยู่ในป่าอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าอ๋อฉันเดินช้อปปิ้งในป่าฉันไปเดินซื้อของในป่าได้ไหมเดี๋ยวฉันจะไปเดินซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมบานาน่าอย่างเงี้ยก็คือไปเด็ดกล้วยมาแล้วก็กินข้างในเสร็จแล้วก็เอาเปลือกกล้วยมาเป็นกระเป๋าใช่ไหม
1: ได
0: ้มันได้นะคะแต่ถ้าว่าการที่เราไปช้อปปิ้งในป่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นยังไงมันดูไม่ค่อยเข้ากันคือถามว่าได้ไหมได้แต่เราต้องดูบริบทด้วยอ่ะอย่างเช่นเราหลงเข้าไปในป่าทึบเราเจอกล้วยเราเจอกล้วยหวีหนึ่งด้วยความหิวมากเราก็เลยกินมันไปทั้งหมดแล้วพอวันรุ่งขึ้นมีลิงนะคะมีลิงที่เป็นจ่าฝูงเนี่ยก็ได้เดินตามหากล้วยหวีนั้นแล้วบังเอิญเจอเราขึ้นมานะคะแล้วก็เห็นเปลือกกล้วยอยู่ ลิงตัวนั้นก็ทำการกระโดดกัดหัวเราแต่เราหลบทันและเราก็วิ่งหนีปีนขึ้นต้นมะพร้าวอะไรก็ว่าไปก็สมมุติไงคะสมมุติมันคือเนี่ยเราสามารถจินตนาการได้หมดเลยลูกเราจินตนาการได้หมดเลยแต่เราจะต้องสังเกตและมีความคิดสร้างสรรค์นะคะทำ

0: ให้มันสอดคล้องนะคะมีความเป็นเอกภาพมีความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะลูกอ่ะต่อไปเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการเขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างแรกเลยเราจะต้องทำอย่างไรลูก
1: เรื่อง

นปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางปรบมือให้ตัวเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุ้นๆไหมเอ่ยวิธีการเขียนเรื่องตามจินตนาการครั้งล่าสุดเด็กๆยังจำได้ไหมว่าเรานะคะแต่งเรื่องนะคะจากการเขียนเรื่องตามจินตนาการเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบางคนก็บอกหนูนิ่มไปทะเลนะคะจากที่คุณครูได้ตรวจใบงานนะคะบางคนเนี่ยเขียนว่ามีแมวตกลงมาจากฟ้านะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนูนิ่มก็เอาแมวเนี่ยกลับไปเลี้ยงด้วยอ่ะบางคนนะคะบางคนก็บอกว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ทุกคนนะคะแต่ทุกคนเนี่ยก็คือเกิดปาฏิหาริย์กับรถคันนั้นอุบัติเหตุรถพังยับเลยค่ะแต่คนที่อยู่บนรถไม่มีใครเป็นอะไรเลยสักคนเดียวสุดท้ายแล้วครอบครัวนั้นก็ยังไปเที่ยวต่ออีกนะคะมันก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ถูกไหมลูกนั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องที่นักเรียนนะคะหลังจากนั้นการเขียนเรื่องตามจินตนาการการที่เราจะมองเห็นภาพได้นั้นนักเรียนจะต้องใช้นะคะใช้การเขียนแบบพรรณนาเด็กๆคุ้นๆไหมลูกการเขียนอธิบายกับการเขียนแบบพรรณนาแตกต่างกันยังไงการเขียนอธิบายเป็นการอธิบายเรื่องราวต่างๆให้เข้าใจชัดเจนนะคะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆนะคะแต่การพรรณนาเนี่ยเป็นการอธิบายลงรายละเอียดเพื่อให้เห็นภาพเสียงกลิ่นแสงหรือความรู้สึกต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเกิดอารมณ์คล้อยตามไปกับเรื่องที่เรานั้นเขียนด้วยนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของข้อ5ค่ะเมื่อนักเรียนเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะทบทวนอย่างไรอ่านเรื่องของตัวเองอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นครั้งหรือ2ครั้งก็ได้ครั้งแรกเราอาจจะตรวจดูคำถูกผิดก่อนนะคะหรือดูว่าดับเรื่องที่เราเขียนนั้นมัน

0: เรียงถูกต้องหรือไม่นะคะหรือเราเนี่ยขาดเหลือเพิ่มเติมส่วนใดนะคะเราก็จะได้ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยสมบูรณ์เมื่อเราทำการแก้ไขเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วเราก็อ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่างานของเรานั้นถูกต้องนะคะแล้วก็ส่งคุณครูประจำวิชานะลูกนะเอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนเรื่องตามจินตนาการไปแล้วก็ถึงช่วงเวลาของเด็กๆแล้วค่ะนั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาทักษะนั่นเองค่ะคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะนั่นก็คือให้คุณครูปลายทางแจกใบงานที่11ค่ะหลังจากนั้นนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานนะคะตรวจและประเมินใบงานที่11ค่ะในส่วนของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่11ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะออกมาให้เด็กๆเนี่ยมาอ่านเรื่องที่นักเรียนได้เขียนตามจินตนาการของตนเองไว้นะคะเมื่อสุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเก็บชิ้นงานนั้นส่งคุณครูประจำวิชานั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหน้าตาของใบงานที่11นะคะนั่นก็คือเรื่องอ่านคิดเขียนสร้างสรรค์2ค่ะก็จะเป็นรูปภาพดังนี้นะคะเด็กๆปลายทางนะคะอาจจะได้รูปภาพเป็นขาวดำนักเรียนก็อาจจะมองบนหน้าจอก็ได้นะคะเพราะบนหน้าจอเนี่ยจะมีสีนะคะหลากหลายก็จะทำให้นักเรียนนั้นมีจินตนาการนะคะหรือสร้างสรรค์ความคิดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนอ่านเรื่องด้านล่างนี้แล้วเติมข้อความลงในกรอบเพื่อให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์ตามความคิดของนักเรียนอ่ะเรามาดูกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยด้านบนนะลูกด้านบนอ่ะด้านบนแรกจะเป็นอะไรด้านบนแรกจะเป็นอะไรลูกอาจจะเป็นชื่อเรื่องถูกไหมคะตรงนี้จะเป็นชื่อเรื่องนะคะนี่คือส่วนด้านบนจะเป็นชื่อเรื่องนี่ส่วนที่สองเขาบอกว่าอะไรชอบอ่านหนังสือมากเขามักจะใช้เวลาแต่ละวันหมดไปกับการอ่านหนังสือในส่วนตรงนี้คุณครูเว้นไว้เพื่อให้นักเรียนเติมตัวละครลงไปใครเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือก็ให้นักเรียนจินตนาการนะคะหลังจากนั้นเด็กๆ ดูลูกศรลูกศรเขาลงมาทางไหนลงมาทางไหนลงมาด้านล่างถูกไหมลูกลงมาด้านล่างนะคะลงมาด้านล่างนะอันนี้เป็นลูกศรนะคะเขาบอกว่าอะไรลูก
1: วันนี้
0: และข่าวนั้นได้เผลอหลับไปขณะที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนั้นค้างไว้อยู่ทันใดนั้นเองหนังสือเล่มที่เขาอ่านค้างไว้ก็เปิดเองแล้วก็มีแสงสว่างจ้าพุ่งออกจากหนังสือเล่มนั้นดึงดูดเขาไปสู่โลกแห่งจินตนาการหลังจากนั้นเด็กๆเห็นลูกศรไหมลูก
1: ค่ะ
0: คุณครูเนี่ยได้เริ่มต้นว่าในโลกที่ไร้ขอบเขตแห่งนี้เขาได้พบกับในส่วนนี้ให้นักเรียนเขียนจินตนาการได้เลยนะคะว่าเขาพบกับอะไรนะคะหลังจากนั้นพบกับอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาตัดสินใจว่าอย่างไรและสุดท้ายนี้เขาเขียนว่าเขาจึงรู้ว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเขาเพียงแค่ฝันไปนักเรียนจะแต่งอย่างไรนะคะว่าให้

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเข้าสู่กิจกรรมเล่าสู่กันฟังนะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะลองเล่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะว่าเพื่อนเพื่อนต้นทางนั้นได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ฟังนักเรียนปลายทางก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะว่าตนเองนั้นเขียนเรื่องตามจินตนาการนั้นว่าอย่างไรบ้างอ่ะคุณครูเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเรียกนะคะอ่ะคนแรกเลยนะคะเกรซลูกออกมาเลยลูกถือไมค์เลยค่ะด้านหน้าเลยลูก
1: เรื่องหนังสือบรรยายอานิยันชอบอ่านหนังสือมากเขามักจะใช้เวลาในแต่ละวันหมดไปกับอ่านหนังสือในโลกที่ไร้ขอบเขตแห่งหนึ่งเขาได้พบกับคิตตี้แบ๊ดแบ๊ดและกบวันหนึ่งเขาเข้าไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดและเขานั้นได้เผลอหลับไปขณะที่กำลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งค้างไว้อยู่ทันใดนั้นเองหนังสือเล่มที่เขาอ่านค้างไว้ก็เปิดเองแล้วมีแสงสว่างจ้าพุ่งออกมาจากหนังสือเล่มนั้นดึงดูดเขาเข้าไปสู่โลกแห่งจินตนาการคิตตี้แบ๊ดแบ๊ดและกบได้พาอานิยันไปที่สวรรค์เขาจึงตัดสินใจที่จะไปและเขาก็ได้ไปเจอสาวสวยที่ชื่อมายเมโลดี้และเขาก็ได้พามายเมโลดี้ไปซื้อของและขอมายเมโลดี้เป็นแฟนเขาจึงรู้ว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเขาเพียงแค่ฝันไปค่ะ
0: เด็กๆคะเรื่องที่1จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องที่2กันเลยค่ะ

0: ชื่อเรื่องความฝันแปลกๆมานีชอบอ่านหนังสือมากเขามักจะใช้เวลาในแต่ละวันหมดไปกับการอ่านหนังสือวันหนึ่งเขาเข้าไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดและเขานั้นได้เผลอหลับไปขณะที่กำลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งค้างไว้ทันใดนั้นเองหนังสือเล่มที่เขาอ่านค้างไว้ก็เปิดเองแล้วมีแสงสว่างจ้าพุ่งออกมาจากหนังสือเล่มนั้นดึงดูดเขาไปสู่โลกแห่งจินตนาการในโลกที่ไร้ขอบเขตแห่งนี้เขาได้พบกับทูตจิ๋วตนหนึ่งทูตจิ๋วไม่ได้พูดอะไรกับเขาแต่ทันใดนั้นเขารู้สึกว่าตัวเขาลอยขึ้นและได้พบว่ามีมังกรอยู่ข้างล่างของตัวเขามังกรตัวนั้นพยายามจะสะบัดเขาออกแต่ทูตจิ๋วก็ได้ช่วยไว้ลมที่พัดแรงทำให้ผ้าคลุมของทูตจิ๋วเปิดออกทำให้เห็นแมวน้อยที่อยู่ใต้ผ้าคลุมแมวน้อยตัวนั้นได้ชวนเขาขี่หลังมังกรเขาจึงตัดสินใจจะขี่หลังมังกรไปกับแมวน้อยแมวน้อยพาเขาไปท่องเที่ยวที่ต่างๆมากมายผ่านเกาะลอยฟ้าที่มีเห็ดอยู่ต้นไม้ประหลาดๆเขาอยากอยู่ที่นี่ต่อไปแต่จู่ๆมีคนสะกิดเขาและเขาได้ตื่นขึ้นเขาจึงรู้ว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเขาเพียงแค่ฝันไปค่ะ
1: เชิญจากนี้ได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางนะคะจากที่เพื่อนๆต้นทางนะคะได้เล่าสู่กันฟังแล้วนักเรียนปลายทางก็อย่าลืมเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันค่ะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้นะคะนั่นก็คือวิธีการที่ทำให้การเขียนเรื่องตามจินตนาการออกมาได้ดีนั้นมีอะไรบ้างอ่ะใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยให้นักเรียนปลายทางนะคะตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะลูกอ่ะมีนักเรียนนะคะอาสานะลูก
2: ความคิดสร้างสรรค์ครับ
1: การที่เราจะเขียนเรื่องตามจินตนาการออกมาได้ดีนั่นก็คือเราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะอะไรอีกลูกมีใครอยากจะเพิ่มเติมไหมคะมีนะคะมีนะลูกนะ
3: มีความใฝ่ฝันค่ะ
1: มีความใฝ่ฝันนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆบ่มือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปนะคะวิธีการนะคะอย่างแรกเลยเด็กๆนะคะก็จะต้องมีจินตนาการนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะมีการเรียบเรียงข้อมูลนะคะแล้วก็ลำดับข้อมูลนะคะให้เป็นไปตามลำดับนะคะเรียงตามลำดับ1 2 3 4เรื่องเกิดอะไรขึ้นบ้างจนถึงตอนจบนะลูกนะต่อไปนะคะสุดท้ายเลยที่คุณครูอยากฝากไว้นั่นก็คือก่อนที่เราวิธีการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะที่ออกมาได้ดีนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูก็อยากจะฝากให้เด็กๆนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะร่วมการประเมินตนเองนะคะท้ายหน่วยที่7นะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บนหน้าจอได้เลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะให้ทำการบันทึกการเรียนรู้นะคะว่าเด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะสิ่งที่ฉันชอบสิ่งที่ฉันไม่ชอบนะคะหรือสิ่งที่อยากจะบอกคุณครูนะคะก็นักเรียนสาม

0: ามารถที่จะเขียนมาได้เลยนะคะคุณครูก็จะนำข้อความเหล่านี้นะคะไปปรับปรุงและนำมาใช้กับเด็กๆในภาคเรียนครั้งต่อไปค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปครบทั้งหมด7หน่วยด้วยกันแล้วนะคะสำหรับภาคเรียนนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในภาคเรียนครั้งถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นทั้งหมดขอความเคารพ

0: ้ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไกรลงขึ้นสู่ยอดเสานี
1: ่ตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลาไหนหรอคะคุณเวลา
2: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่20เข้าใจเข้าถึงพัฒนา

0: คุณตาพี่ร่มเย็นทำยังไงดีเขาหอมงอนเป็นสุขอ่ะ
1: งอนเรื่องอะไรกันล่ะเป็นสุข
0: วันนี้ทำงานกลุ่มร่วมกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันค่ะ
2: แล้วปรับความเข้าใจกันหรือยังล่ะเป็นสุข
0: ยังเลยค่ะ
1: คุณตาพอจะมีวิธีอะไรที่ช่วยเป็นสุขได้บ้างไหมครับ
2: มีสิตาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหลักการทรงงานเรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงล่ะเช่นการที่พระบาทสมเด็จมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้รับประโยชน์สุขดังนั้นไม่ว่าพื้นที่ใกล้ไกลหากมีพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านอยู่ท่านก็ไม่ละเลยที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อการพัฒนาที่จะนำมาซึ่งการกินดีอยู่ดีแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งเรื่องของพื้นที่วัฒนธรรมรวมไปจนถึงภูมิสังคมไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์เข้าไปไม่ถึงอย่างพื้นที่พรุแคแคจังหวัดปัตตานีที่ซึ่งลุงวาเดงปูเตะพระสหายแห่งสายบุรีคือผู้ถวายข้อมูลของพื้นที่ทรงรับสั่งให้ลุงวาเดงพายเรือให้พระองค์เสด็จสำรวจคลองสายทุ่งเค็ดพระองค์ตรัสถามพร้อมเปิดแผนที่เพื่อให้รู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆอย่างแท้จริงและทรงทราบว่าจะสร้างแหล่งชลประทานอย่างไรเป็นที่มาของพระราชดำริโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอ่างขับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้ราษฎรได้ใช้ตลอดทั้งปีถ้าเป็นสุขอยากคุยกับข้าวหอมเป็นสุขก็ต้องสร้างความเข้าใจและพูดคุยกันดีๆนะลูก
1: พรุ่งนี้ก็ไปปรับความเข้าใจกับข้าวหอมนะเป็นสุข
0: เป็นสุขจะไปหาข้าวหอมตอนนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณตา
2: ใจร้อนจริงๆเลยเป็นสุข

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนซ้ําในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
1: ถึงขิงถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรหรือคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: โอ้ถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบอยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งหมายเนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งของสำนวนนะครับหัวหกหัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่สองลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับ

0: หนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกเขินไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับใช่แล้วครับต่อไปไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นวอ
1: คางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทะนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมากิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: โก้มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทะนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์2ตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลื่น
1: สบายใจเลยนะคร
0: ับสบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับ

0: สำนวนนี้คือสีสองให้ควายฟังสีสองให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่สองกันเลยครับ
1: สำนวนที่สองนะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คือ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเข็นอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
1: ไก่อะไรนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
1: ขึ้นภูเขานั่นเอง
0: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งเครียดครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
0: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
1: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
1: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับ
1: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบย์คิดออกนั่นก็คือโลภมาก
0: ลาภหายนั่นเองครับแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรคะ
0: เห็นรูปอะไรครับ
1: ฟันหรือเปล่าคะ
0: ฟันอยู่กับอะไรครับ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
1: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
1: ตอบได้ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
1: ปากปู
0: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
1: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: ไปดูครับ
1: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
0: กำลัง
1: วิ่ง
0: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
1: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
0: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
1: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
0: เดาได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
1: ปะจระเข
0: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆ ดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่อะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับ อีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
0: ภาพสุดท้ายครับ
1: อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆนะ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กกุ๊กครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: ทำอะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโม่ครับนีโม่อยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้า
0: ใส่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
0: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: มูลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: นั่นเองครับต่อมาครับ
1: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
0: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
0: ปิดทอง
1: หลังพระ
0: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพลินและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพลินสุภาษิตอยู่

0: 4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
1: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
0: ไม่ไกลต้น
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงตายต้นของมันนั่นเองค่ะ
0: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
1: ทุกนั้นถึงตัว
0: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
1: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
1: จุด
0: ๆๆอะคู่บ่าวสามเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
1: เด็กเลือกเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
1: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
0: จุดอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
1: เหลือ3สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
1: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
0: จุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
1: เหลือ2สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาหลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป.6แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำ2มีแบบฝึกหัดให้ทำ2แบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
1: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้13
0: วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: ตอนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม
1: ่ได้
0: นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
1: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะ
0: เฮ้ยอันนี้ลังเลแล้วตอนนี้
3: อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปแล้วครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาแปลว่านวดในรากใหญ
3: ่อ่านี่รากใหญ่อันนี้รากเล็ก
0: อ๋อ
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
3: รู้
0: อ้าว
3: รู้เลย
0: ตลาดหลุม
3: แหละแหมมาหน้าที่
0: ไปทางเลือกจ้ะเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
0: ร
1: ู
0: ้จบแล้ว
2: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
1: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
2: จ้ะ
0: จ้ะ
2: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัด
1: หนูก็ดึงไป
2: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
1: ไม่ขาดหรอก
2: ไม่ขาดเหรอคะ
1: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวทีนี้ใหญ่กว่าแล้วไหมเนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
2: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
3: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
2: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
3: ใช่
2: นะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
3: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
2: อาจารย์วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
3: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บโอ้ยแม่ตรงนี้โอ้ยได้แล้วครับโอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่โอ้ยสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลย

0: จะบุกบานหมดแล้วนะยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยคือปลาเนื้อนะแม่อ๋อ
1: เออเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออ
0: ตัดนี่เลยแม่สายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยนะการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อน

างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำเนื้อเนาะ
2: จ้ะ
1: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช่ไหม
2: หน้าบัว
1: คือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้ายอด
1: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ามีกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให้
3: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันจะปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
2: นั่น
1: แหละ
2: นั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะแกงมันไม่ลงครก
2: เออไม่ลงครก
1: นั่นสิ
2: เอาปนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: ใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: เราจะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
3: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: สำคัญไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เลยมันจะม
3: ัน
2: จะ
3: หนูเล่นมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมนะแม่
2: จ้าจ้า
3: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ
2: แค่ไหนเอาพอกับพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็จะตำให้กินแต่มันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานหวานมันมันแป้งแป้งอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลยม
3: ี
1: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
2: ใส
3: ่รากบัวลงไปเลย
0: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
2: เดี๋ยวน้ำปลาใส
1: ่และแกงเดือดมาก
2: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
1: ้ให้เดือดเหมือน
2: ม
1: ัน
2: จะได้ยุ่ย
1: นะให้เดือดเหมือนของ
3: ร้อนเลยนะ
1: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
2: ใส่ไปเลย
1: มะกรูด
2: มะกรูดเนี่ย
1: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
2: า
1: ะให้เขาปรุงไปทุกชิ้นเลย
2: ใบกัน
1: ใส่ใบด้วยมินี่โบนเลย
0: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
1: จะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
2: โอ้เผ็ดเน
1: า
2: ะเอาบ่นเลย
1: มันไม่ลงครก
2: เออไม่ลงครก
1: นั่นสิพริกแกงคุณ
2: น่
1: ะ
2: ใบมันเยอะ
1: หยิบพริกเองนะ
2: เผ็ดป่ะแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดหรอกค่ะ
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
2: มันกลายจะสุกแล้ว
1: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกงอ่ะ

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งกันเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูดขุย
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะดำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะก็ยังเปียกดี
2: ใส่2 ช้อน
0: แค่2 ช้อนเนาะคือมันยังดูเนื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุน
2: ๆ
0: คลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงนุ่มมากเนาะได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่ทำอางบอกเปรี้ยว

0: านเค็มมีเผ็ดด้วยเนี่ย
1: อร่อย
2: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
0: ใช่
2: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
0: แล้วกะทิคือแบบข้นมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะเดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
2: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
0: อ
2: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
1: นุ่มแป้งอย่างเดียว
2: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
0: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
1: ดีๆอร่อยค่ะแม
0: ่
1: แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อยอร่อย
0: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆ ของรากบัวโดยเฉพาะเนื้อเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
2: ค่ะอ
0: ร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
2: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
0: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบแข็งหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
2: า
0: ะ
2: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
0: แม่สำอาง
2: ด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
0: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพื่อจะเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะแม่
2: ขอบคุณค่ะ
0: อร่อยทุกอย่าง
2: จริงจริง
0: โขกไปโขกมานี่จะล้นโคกอันไหนของหนูเนี
3: ่ยไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นแหลกในท้อง
0: ไปเคี้ยวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่
0: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออ
4: มรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียม

0: จำหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รันตรดหนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวสุรินทร์ที่เปรียบเสมือนการเฉลิมฉลองของชาวเขมรถิ่นไทยโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่จะมีการเดินทางไปบ้านเครือญาติพร้อมสานสัมพันธ์ชุมชนแต่ละแห่งเข้าไว้ด้วยกันการแสดงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ของไทยในเดือนเมษายนของแต่ละปีและเป็นช่วงก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยวคำว่าตรดคือคำว่าตรุดที่เป็นวัฒนธรรมร่วมของเอเชียออกเฉียงใต้โดยเขมรลาวสวยจีนก็มีเหมือนกันการแสดงลำตรดจะไม่จำกัดจำนวนผู้แสดงเพราะเป็นการละเล่นการสานสัมพันธ์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ดนตรีที่ใช้ประกอบจะเป็นกลองสองใบใช้เคาะจังหวะให้เกิดความไพเราะจากนั้นจะมีฉิ่งฉาบบางพื้นที่มีซอเข้ามาร่วมใช้ด้วยหรือกระปรวนที่เอามาใส่กับไม้แล้วเคาะให้ได้จังหวะ

เนื้อหาของเพลงในรำตรดมีความหลากหลายตั้งแต่ชีวิตประจำวันความอุดมสมบูรณ์การทำนาการแต่งงานแซวเกี้ยวสาวรวมไปถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่คำสอนของผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์ส่วนภาษาที่ใช้เป็นภาษาเขมรถิ่นไทยหรือภาษาคะแมซึ่งเป็นภาษาอีกแขนงหนึ่งของเขมรทางฝั่งกัมพูชาโดยการร้องนั้นจะต้องมีทั้งคนที่เป็นต้นเสียงและรับเสียงเพื่อให้จังหวะของเพลงมีความไพเราะมากกว่าเดิมในสมัยก่อนช่วงเวลาของการแสดงรำตรดจะเป็นช่วงเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมีการดัดแปลงนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโอกาสจึงกลายเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันเวลาผ่านไปวัฒนธรรมจากอดีตอาจไม่ได้รับความนิยมเท่าแต่ก่อนสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลคือประเพณีนี้อาจจะเลือนหายไปได้เพราะยังไม่มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการสืบสานมากนักจนทำให้บางหมู่บ้านไม่มีคนที่ตีกลองได้หรือแม้แต่เรื่องภาษาที่ใช้ในเพลง

0: เพื่อไม่ให้การแสดงนี้ถูกลืมเลือนหรือสูญหายไป
1: จริงๆเราร่วมมือกันตลอดอยู่แล้วแหละมีเทศกาลเราก็เอาไปโชว์จริงๆเขาจัดกิจกรรมบ่อยเขาจัดเวทีให้เราบ่อยแต่มันอาจจะยังขาดในเรื่องของ1การจัดเก็บแบบนี้อาจจะติดขัดด้วยเรื่องของระเบียบอะไรต่างๆผมก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่ามันเป็นของหน่วยงานเขาแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าหน่วยงานท้องถิ่นใกล้ๆตัวเราอะดำเนินการจัดเก็บได้ก็อยากจะให้ทำแบบนี้ต่อมาก็ขยับขึ้นไปในระดับอำเภอในระดับจังหวัดหรือในระดับกรมนะครับกระทรวงก็คืออยากจะให้ไม่เฉพาะแค่รถนะครับแต่รถอาจจะเป็นประกายหนึ่งที่ท่านมีความสนใจที่ท่านมีความใส่ใจอยากจะจัดเก็บข้อมูลนะครับบันทึกให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนจริงๆอ่ะผมอยากให้วัฒนธรรมมีการขึ้นทะเบียนเพราะว่าถ้าขึ้นทะเบียนแล้วมันสืบค้นได้มันจะไม่ถูกว่าชาตินั้นเอาไปชาตินี้เอาไปเหมือนกับอาหารบางอย่างใช่ไหมครับที่ว่าต่างประเทศต่างชาติเนี่ยมีการเอาไปจดทะเบียนเอาไปจดสิทธิบัตรเนี่ยผมก็อยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นของเราชาวไทยเป็นของชาวเขมรถิ่นไทยนะครับก็อยากจะวอนหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ท่านมีศักยภาพนะครับที่สามารถดำเนินการได้มีทั้งบุคลากรมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งเงินนะครับดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆครับ
0: ขณะเดียวกันภาคการศึกษาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือในการนำลำตรดไปสู่โรงเรียนซึ่งนายยุทธภูมิมีพรมดีครูชำนาญการโรงเรียนปราสาทวิทยาคารอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งยืนยันว่าพร้อมสร้างพื้นที่การเรียนรู้กับเด็กและคนรุ่นใหม่ให้สนใจและรับรู้ถึงคุณค่าของประเพณีมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆได้
2: ครับสำหรับในฐานะของความเป็นครูก็นำรำตรดนี้นะครับไปใส่ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปบูรณาการในกิจกรรมต่างๆของเรียนสร้างเวทีสร้างพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงออกเชิญปราชญ์ชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นนะครับไปร่วมในการสาธิตแล้วก็เป็นวิทยากรตรงนี้ก็สามารถทำได้ซึ่งโรงเรียนของเรานั้นก็ได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของการเอาไปบูรณาการกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงการนำนักเรียนนะครับปีหนึ่งเราก็จะนำเรียนประมาณ 100-200 คนไปร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดกิจกรรมของทางอำเภอซึ่งเมื่อได้ทำแล้วเด็กๆ เขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วก็มีความภาคภูมิใจและในที่สุดเขาจะซาบซึ้งในคุณค่าของรำตรดครับ
0: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆในการส่งเสริมให้ประเพณีรำตรดได้รับการสืบสารโดยนางประชุมพรสังน้อยรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปราสาทและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ก็ยืนยันเช่นกันว่าพร้อมจะขับเคลื่อนให้รำตรดได้เข้ามาแสดงในโอกาสสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดและปรึกษาหารือประชุมร่วมกันกับชาวบ้านเพื่อให้การแสดงนี้เกิดขึ้นระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม
3: ่ยกตัวอย่างเช่นเวลามีงานประจำปีก็มีการนำเสนอวัฒนธรรมในขบวนแห่งานจัดงานประจำปีของอำเภอก็จะมีการให้ตัวแทนชุมชนและชุมชนนั้นๆมีการมารวมตัวกันพาชาวบ้านมาร่วมกันร้องรำทำเพลงยกตัวอย่างหมู่บ้านสัมพันธ์แห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นทางด้านการรำตรดหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเรือมตรดแล้วก็มีการสืบสารและยังมีภูมิปัญญามีทรัพยากรที่ล้ำค่าที่อยู่ในชุมชนที่จะช่วยกันสืบสารก็เลยมีการคุยกันปรึกษาหารือและมีการรวมตัวทั้งชุมชนทั้งปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมแสดงร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลการนวดข้าวจะมีการมาซ้อมการรำตรดเรือมตรดก่อนแล้วพอถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีการมาแสดงในชุมชนของเราโดยมีการรำไปทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านของเรานะคะแล้วเวลามีงานเทศกาลประจำอำเภอหรือประจำปีก็จะมีการไปนำเสนอในระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันภาคส่วนท้องถิ่นยังคงให้ความสำคัญและผลักดันให้ประเพณีวัฒนธรรมนี้ยังคงอยู่ต่อไปโดยนายพิชิตสายแสงจันทร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ามีงบประมาณส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆในจังหวัดให้ได้มีงานแสดงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของอีกด้วย
4: ครับในส่วนของ

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เองถ้าพูดไปครับโดยนโยบายจริงๆของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์คือท่านพรชัยมุ่งเจริญพรนะครับโดยเฉพาะยิ่งของประเพณีการเรือมตรดหรือรำตรดเนี่ยถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการแสดงวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งอบจ.ก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วครับ
1: ทั้งหมดนี้คือการสะท้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกภาคส่วนพร้อมร่วมมือในการทำให้รำตรดไม่สูญหายไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและยังนำไปสู่การแสดงในระดับอำเภอและจังหวัดอีกด้วยขณะที่ในระดับประเทศนั้นรำตรดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2562จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิศสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิศนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยม
0: ัน
1: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้

0: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
1: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
2: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: ไม่ใช่
2: เอ้าไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
2: จะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โห

0: มันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
2: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
2: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้ายจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: วัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: สบายใจจังได้มาไหว้

0: พระที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
1: ก็ใช่นะแต่อากาศร้อนแบบนี้พักสักวันไม่ได้หรอ
0: ไม่ได้ไม่ได้รู้หรือเปล่าที่เราไปกันมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงเสี้ยวของเรื่องราวจาก238ปีของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะ
1: โห
0: และอย่างนึงเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ได้มาไหว้พระอย่างเดียวด้วยที่พามาดูเนี่ยก็คือความวิจิตรของศิลปะที่มีอายุกว่า100ปีให้ดูและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฐานหลวงของวัดสุทัศน์แล้วและที่บอกจะให้ดูเนี่ยก็คือจิตรกรรมฝาผนัง
1: โอ้โหเพิ่งมองขึ้นไปนี่สวยมากอ่ะ
0: ใช่สวยไหมล่ะเนี่ยนะบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาประวัติทุกอย่างเลยนะละเอียดมาก
2: ๆง่ายมากันแล้วเหรออ
0: ้าวตาลองสวัสดีครับ
2: สวัสดีลูกสวัสดีสวัสดี
1: นี่บอกนะว่านัดตาลองมาด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องจิตรกรรมฝาผนังของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตาลองเนี่ยชอบสุดๆเลย
2: ใช่ลูกชายดีนี่ดิตาจะเล่าให้ฟังนี่นี่นี่ก่อนอื่นต้องเกริ่นสักนิดนึงก่อนนะชื่อวัดสุทัศน์เนี่ยมาจากสุทัศนนครก็คือนครที่ประทับของพระอินทร์บนยอดเขาพระสุเมรุและวัดแห่งเนี้ยนะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2แต่ว่ามาสร้างติดในสมัยรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมต่างๆภายในวัดเนี้ยก็เลยเป็นจิตรกรรมคาบเกี่ยว2รัชกาลด้วยกันแล้วก็ภาพวาดต่างๆภายในวิหารแห่งเนี้ยวาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ก็เลยเป็นนิยามเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติโดยหนึ่งนี่ฝาผนังทั้ง4ด้านเนี่ยนะก็จะเป็นภาพวาดที่เกี่ยวถึงประวัติอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์และเสา8ต้นในวิหารเห็นไหมก็จะเป็นภาพวาดโลกสันฐานป่าหิมพานต์แล้วก็ทวีปทั้ง4ที่อยู่ล้อมรอบเขาพระตุเมนนั่นแหละนี่ในยังนะยังมีภาพทีเด็ดอีกภาพโอ้ถือเป็นภาพชิ้นเอกเลยคือภาพช้างสิบตระกูลในป่าหิมพานต
1: ์ช้างสิบตระกูล
2: เออในป่าหิมพานต์เออนี่เราคุยมาตั้งเยอะแล้วไม่มีใครเคยสงสัยมั้งเหรอสงสัยมั้งไหมว่าเปรตวัตถุทัศน์คำเนี้ยมันมายังไง
1: ผมครับผมสงสัยครับสงสัยมากเลยครับ
2: คำเนี้ยเปรตวัตถุทัศน์เนี่ยมาจากเสาต้นสุดท้ายนั่นแหละด้านที่หันหน้าออกหน้าต่างนั่นนะก็จะมีภาพวาดอยู่ด้านบนนั่นเป็นภาพพระอรหันต์ยืนโปรดเปรตตนหนึ่งอยู่นี่แหละคือที่มาที่ไปของคำว่าเปรตวัดสุทัศน์ล่ะ
0: แล้ววัดสุทัศน์นี่มีจิตรกรรมฝาผนังแค่ในพระวิหารเท่านั้นเหรอครับ
2: โอ้ยังลูกเอ้ยในพระอุโบสถก็มีในพระอุโบสถนั่นก็จะเป็นภาพจิตรกรรมสวยงามมากเลยแต่พระอุโบสถเนี่ยนะไม่มีเสานะลูกนะ
0: เ
2: ป็นห้องโถงกว้างและผนังทั้ง4ด้านก็จะเป็นภาพวาดเล่าถึงประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้า
1: สุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับจิตรกรรมฝาผนังของวัดสุทัศน์แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
2: ใช่ใช
1: ่แล้วเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยคร
2: ับ โอ้ถูกต้องเลย
0: และถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเนี่ยที่เหล่าศิลปินเนี่ยได้ใช้ความสามารถในการบรรจงแต่งเติมสีและเล่าเรื่องราวออกมาให้เหมือนงานจิตรกรรมที่มีความขลังและมีพลังสุดๆไปเลยครับผมรู้สึกยอดมากๆเลยครับ
2: ใช
1: ่สำหรับวันนี้พวกผม2คนขอขอบคุณตาลองมากนะครับที่มาให้ความรู้ผม2คนครับ
2: โอ้สบายมากเรียกดึกทุกๆเวลานะลูกนะถ้ากับตาได้ออกมาเที่ยวได้
1: มาเที
0: ่
1: ยว
0: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ
1: JJ ครับ
0: และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

การที่จะอนุรักษ์และส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องมีการสืบสานต่อยอดตามความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ที่มีชุมชนชาติพันธุ์ภูมิปัญญาประเพณีและวัฒนธรรมเป็นบริบทสำคัญส่งผลให้กระบวนการผลิตผ้าทอมือในประเทศไทยมีความแตกต่างกันไปรวมถึงการร้อยเรียงนำเสนอเรื่องราวบนผืนผ้าจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวเสน่ห์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยโครงการช่างทอรุ่นใหม่กับแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริพลหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัตราภรณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และอาจารย์แพรวารุจินรงค์อาจารย์ประจำหลักสูตรแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อสืบสานและดำรงรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการทอผ้าของคนรุ่นเก่าผสมผสานองค์ความรู้ที่ต่อยอดร่วมกับคนรุ่นใหม่โดยเน้นการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นหลักจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะคืออะไรและภาพรวมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามกันค่ะ

สำหรับโครงการนี้นะฮะเรามีจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือความเป็นห่วงเรื่องของจำนวนช่างทอที่เป็นช่างทอรุ่นยาวรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนน้อยลงนะฮะเวลาที่เราไปลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าช่างทอจำนวนมากเนี่ยเป็นผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยอายุ60ขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็คนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมาทำงานด้านนี้น้อยลงเราก็คิดว่าเราน่าจะมีโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสให้ช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานของตัวเองแล้วก็มีพื้นที่ที่จะมาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ทักษะจากครูช่างแล้วก็นำไปสร้างสรรผลงานของตัวเองได้โครงการนี้เนี่ยสมัครประมาณต้นปีที่แล้วนะฮะเราก็เปิดรับสมัครจาก5พื้นที่นะฮะเป็นจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมอันนี้เป็นพื้นที่ภาคกลางนะฮะแล้วก็สมัครจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรเป็นอีสานใต้หลักๆแล้วเราก็ต้องการคนที่มีทักษะในการทอผ้ามาแล้วนะฮะมีประสบการณ์ประมาณ2ปีขึ้นไปมีจำนวนชิ้นงานประมาณ5ชิ้นนะฮะที่จะมาแสดงให้เราได้ดูนะครับแล้วก็มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะไปดูสถานที่จริงเราก็เลยจำกัดพื้นที่นะฮะแล้วก็อายุไม่เกิน35ปีในพื้นที่ที่เราลงไปนะฮะเราต้องการที่จะไปดูว่าน้องๆเนี่ยมีลักษณะของการทำงานอย่างไรพื้นที่ทำงานเป็นแบบไหนลักษณะของผ้าลักษณะของเส้นใยมาจากไหนนะฮะแล้วก็ซื้อวัตถุดิบอย่างไรเรียนยังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็ไปตั้งแต่อุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมโดยภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยมีฝีมือที่ดีนะมีฝีมือดีถึงดีมากเลยนะสามารถที่จะทอผ้าในรูปแบบพื้นเมืองนะฮะรูปแบบผ้าแบบประเพณีเป็นผ้าทอลาวครั่งลาวเวียงไทยยวนนะฮะแล้วก็ทอเป็นลักษณะของผ้าสิ้นเป็นหลักนะฮะเป็นผ้าสิ้นที่มีลักษณะเป็นเชิงเป็นตีนแดงบ้างมีลักษณะของการทอมัดหมี่ผ้าจกบ้างนะฮะตรงนี้เนี่ยลักษณะของความสามารถทักษะฝีมือเนี่ยดีมากนะฮะสิ่งที่เราคิดว่าเราไปเติมได้ก็คือทักษะของครูช่างบางส่วนแล้วก็ทักษะของการออกแบบการพัฒนาแล้วก็การนำเสนองานบางส่วนที่เราคิดว่าน่าจะทำได้รายดั้งเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าช่างทอส่วนใหญ่เนี่ยเรียนจากครูช่างในชุมชนเรียนจากญาติผู้ใหญ่คุณย่าคุณยายบ้างหรือว่าเรียนจากครูที่อยู่ในพื้นที่บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นลวดลายแบบพื้นเมืองเพราะว่าเขาทำได้ดีอยู่แล้วเรามาส่งเสริมว่าเราจะทำอย่างไรให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นแต่เราก็ไม่ได้จำกัดว่าคำว่าร่วมสมัยมีลักษณะอย่างไรอาจจะเป็นลวดลาย

0: แบบเดิมนำมาประยุกต์นะฮะอาจจะให้สีใหม่หรือว่าจัดวางลวดลายแบบใหม่หรือว่าบางคนจะวางลวดลายแบบใหม่ไปเลยเป็นลักษณะของลายแบบสมัยใหม่เป็นโมเดิร์นก็ได้เช่นกันในพื้นที่ของภาคอีสานฮะนักศึกษาหรือว่าน้องๆเนี่ยมาจากจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรแต่ว่าเป็นที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะทุกคนเรียนหนังสือมีน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่สุรินทร์นะครับแล้วก็อีกน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่มหาสารคามคนอื่นๆที่อยู่ศรีสะเกษเนี่ยก็ทำงานอยู่ละแวกนี้นะครับอยู่รังสิตบ้างเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์บ้างนะครับอันนี้ก็เห็นเทรนด์บางอย่างเรื่องของการออกไปทำงานข้างนอกในลักษณะของการทำงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรนะครับเราไปติดตามนะครับในพื้นที่ที่น้องเรียนอยู่นะครับที่ราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นวัฒนธรรมเขมร นะฮะเข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็การเรียนการสอนการทอเนี่ยก็จะมีครูช่างนะครับมีองค์ความรู้จากวัฒนธรรมการทอผ้าไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของผลงานของน้องๆเนี่ยเป็นลักษณะที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมค่อนข้างสูงแต่ก็ปรับประยุกต์ขึ้นมาให้ลวดลายเนี่ยมีความร่วมสมัยทำได้ง่ายขึ้นมีความสวมใส่ได้ง่ายขึ้นสีกลมกลืนมากขึ้นนะฮะในลักษณะของน้องที่ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะฮะน้องอยู่เป็นคนจังหวัดยโสธรนะครับแต่ว่าเรียนปริญญาตรีอยู่มหาสารคามก็มีวัฒนธรรมผู้ไทยนะก็ทอผ้าฝ้ายย้อมครามทอผ้าขิดทอผ้ามัดหมี่นะน้องก็ประยุกต์ลวดลายขึ้นมามีความเป็นวัฒนธรรมค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ว่าลวดลายเนี่ยเป็นลักษณะของการประยุกต์เอาลักษณะในธรรมชาติแล้วก็ผสมผสานกับลักษณะของไวยากรณ์แบบพื้นบ้านเข้ามาด้วยฮะหลังจากที่เราให้น้องๆเนี่ยเข้ามาอบรมนะครับที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับเราก็มีการให้ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติเรื่องของการตลาดเรื่องของการออกแบบน้องๆก็นำไปพัฒนานะครับแล้วก็สร้างสรรค์เป็นผลงานของตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปจัดแสดงเป็นผ้าผืนนะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจะแสดงเป็นผ้าผืนห้อยให้เห็นลวดลายชัดๆนะฮะว่าลักษณะของการออกแบบเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจอยากที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าผลงานที่ตัวเองทำขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะจัดแสดงสู่สาธารณชนก็ได้พูดคุยกับผู้ชมพูดคุยกับแขกที่มาร่วมงานแล้วก็รับฟีดแบ็กนะครับรับคำแนะนำหลายๆเสียงให้ความชื่นชมหลายๆเสียงมีถามว่าชิ้นนี้ขายไหมถ้าเกิดว่าขายไม่เท่าไหร่นะฮะบางคนก็มีออเดอร์นะครับคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องของการให้กำลังใจเป็นเรื่องของการให้พื้นที่ในการแสดงงานหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำผ้านะครับอีกส่วนนึงเนี่ยไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็นำไปถ่ายเป็นแฟชั่นด้วยแล้วก็จะทำให้น้องๆได้เห็นว่ากระบวนการตั้งแต่การออกแบบเป็นผ้าผืนจะขายเป็นภาพผืนก็ได้หรือว่าจะนำไปแปรรูปก็ทำให้เห็นภาพได้ด้วยเช่นกันฮะ
1: เขามาด้วยทักษะการทอผ้าที่ติดตัวมาเนาะหรือบางคนเนี่ยก็เรียนรู้ใหม่ด้วยการเห็นแล้วก็ลงมือทำหรือแม้แต่บางท่านเนี่ยก็คือเรียนในมหาวิทยาลัยในด้านสิ่งทอค่ะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของเด็กๆเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราก็เอามาปรับให้องค์ความรู้เนี่ยใกล้เคียงกันนิดนึงหรือปรับให้มีพื้นฐานที่ชัดเจนหรือเติมบางอย่างเข้าไปด้วยกระบวนการกิจกรรมต่างๆว่าเป็นการย้อมสีการออกแบบการจัดองค์ประกอบลวดลายหรือแม้แต่การสร้างแรงบันดาลใจจากดีไซเนอร์ที่เป็นแฟชั่นที่นำเสื้อผ้าของเราอะนำเสื้อผ้าเอาผ้าของเราเนี่ยไปใช้อย่างเช่นคุณอู่วิชรวิทย์เนี่ยก็มาให้แรงบันดาลใจกับเด็กๆว่าถ้าเราต้องออกแบบเพื่อเป็นสิ่งของเป็นผ้าหรือเป็นลวดลายที่ใช้ในงานเสื้อผ้าเนี่ยเด็กๆควรมีวิธีคิดอย่างไรอันนี้ค่ะก็จะเป็นการปรับพื้นฐานให้เด็กๆเนี่ยมีความรู้ที่ใกล้เคียงและเท่ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ปล่อยให้เด็กๆเนี่ยมีอิสระทางความคิดโดยที่เด็กๆอาจจะเอาแรงบันดาลใจใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือแม้แต่การเห็นอย่างเช่นอย่างของน้องบางท่านเนี่ยใช้เรื่องราวของหลานที่บ้านมีตุ๊กตากระต่ายเยอะก็ออกมาเป็นมัดหมี่ลายกระต่ายหรือแม้แต่เดินทางเห็นดอกไม้ข้างทางก็เก็บดอกไม้ข้างทางเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจแพรคิดว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เด็กๆ เนี่ยเจอทักษะที่หลากหลายแล้วสิ่งสำคัญค่ะ มันเป็นการที่ทำให้เด็กเนี่ยมีความคิด

0: ที่นอกกรอบจากความเป็น culture หรือวัฒนธรรมแท้ 100% เนาะเรามาทำลักษณะลวดลายหรือโมทีฟใหม่ๆที่สามารถที่จะเข้าใจง่ายๆซึ่งสิ่งเหล่านั้นน่ะเด็กๆอ่ะเขาไม่เคยคิดว่าอ๋อไลฟ์สไตล์ที่เขาใช้ทุกวันเนี้ยการเล่นเกมก็ดีหรือแม้แต่การมองท้องฟ้าการพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเรียนรู้ผ่านการทอผ้าแบบภูมิปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะก็เลยเป็นอีกวิธีการคิดนึงของการออกแบบที่สามารถจะถ่ายทอดด้วยทักษะหรือการทอผ้าที่เขาเคยทำอย่างเช่นมัดมีจกยกหรือแม้แต่การผสมหลายๆเทคนิคซึ่งเด็กๆบางคนก็อาจจะไม่เคยนะคะที่สำคัญความน่ารักก็คือกล้าที่จะออกแบบอะไรที่แปลกๆสิ่งสำคัญที่จากภาพรวมที่เกิดขึ้นค่ะอย่างแรกที่แพรู้สึกว่ามีความสุขกับการทำงานวิจัยในครั้งนี้ร่วมกับเด็กๆก็คือว่าเด็กๆได้เจอกันได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่เขาสามารถที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นการเหมือนบังคับให้เขามาเจอกันบ่อยๆแล้วพอเจอกันบ่อยๆก็เลยต้องคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี
1: ่ปัจจุบันนะครับก็คือทำงานประจำอยู่ครับก็คือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยครับที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็คือสังกัดสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรครับก็คือจะทำในเรื่องของสิ่งทอพื้นเมืองก็คือให้การอบรมเกษตรกรในกลุ่มในพื้นที่ที่เราทำงานกลุ่มเป้าหมายก็เรื่องของ5จังหวัดพื้นที่ทุ่งกุหลาบร้องไห้ครับที่เป็นเรื่องของ BCG นำพืชในชุมชนนะครับมาย้อมสีให้กับแม่ๆหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่5จังหวัดครับก็คือศรีสะเกษสุรินทร์ยโสธรมหาสารคามที่บ้านทอผ้าครับตั้งแต่คุณทวดแล้วครับแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงเจนผมครับก็คือเจนที่5อันดับแรกเลยเราสนใจในตัวอาจารย์ที่เป็นเจ้าของโครงการหรือว่าเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในโครงการครับคือเพราะว่าสิ่งที่เราอยู่คุกคีกับวงการผ้าทอแต่ผมจะบอกก่อนเลยว่าผมคุกคีในสิ่งทอที่เป็นสิ่งทอเป็นอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งทอแฟชั่นพอเห็นอาจารย์เปิดรับสมัครเราก็สอบถามเข้ามาครับว่ามันเป็นในลักษณะไหนในเรื่องของรูปแบบการออกแบบเงี้ยครับเพื่อความยั่งยืนเนาะมันก็มีความสนใจว่าเพราะทุกวันเนี้ยพี่ผ้าทอที่มันเป็นลายอัตลักษณ์ลายโบราณน่ะคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่หรือว่าการส่งออกมันน้อยมากแต่สิ่งที่ขายได้คือการออกแบบแฟชั่นสมัยใหม่คือเอาแบบเดิมแบบโบราณแบบประยุกต์ครับมาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งทอรุ่นใหม่ครับผมก็เลยสนใจที่จะเข้ามาในโครงการนี้ครับผมแต่สิ่งหลักๆเลยที่เราได้จากโครงการนี้ครับเหมือนที่อาจารย์สอนคืออาจารย์สอนตั้งแต่กระบวนการแรกเลยที่ช่างทอรุ่นใหม่ทุกท่านก็น่าจะทราบดีก็คือตั้งแต่กระบวนการเรื่องของเส้นใยเรื่องของการย้อมสีเรื่องของการออกแบบและสู่การทอแล้วก็การออกแบบแฟชั่นหัวใจหลักๆเลยครับในโครงการนี้ผมมองว่าการออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโครงการนี้แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ใหม่ๆสำหรับช่างทอแม้กระทั่งตัวผมเองหรือว่าน้องๆเพราะว่าน้องๆเองก็ยังยึดหลักแบบการออกแบบแบบโบราณอยู่ครับถ้าพูดถึงเราก็ยังมีความเป็นอัตลักษณ์อยู่แต่พอเรามาอยู่โครงการนี้เหมือนเราทลายฟอร์มเดิมๆการออกแบบเดิมๆสู่มันเข้าไปแฟชั่นมากขึ้นแล้วก็สู่สากลมากขึ้น

ในเริ่มแรกนะคะก่อนที่ยังไม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็พื้นฐานค่อนข้างน้อยเลยค่ะแต่เนื่องจากชุมชนในภาคอีสานส่วนใหญ่มีการทอผ้าให้เราเห็นแบบผ่านตาเป็นประจำมันทำให้แบบว่าซึมซับมาโดยอัตโนมัติพอได้มาเรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะก็อาจารย์ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะปี1จนกระทั่งปี4ตอนนี้ก็ทำให้หนูแบบจากเก็บสะสมประสบการณ์มากขึ้นตอนนี้ก็จากที่ท้อไม่เป็นเลยใช้คำนี้เลยก็ได้ก็รู้สึกว่าได้เรียนที่นี่ก็ทำให้ทอผ้าเป็นเกือบทุกเทคนิคเริ่มแรกที่เรียนก็คือรู้สึกกลัวมากรู้สึกว่าจะทำได้ไหมแต่พอเหมือนมันเริ่มได้ทำเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเทคนิคทอนี่แหละที่เราจะถนัดมากที่สุดในที่เรียนมาก็เลยแบบค่อยๆเก็บประสบการณ์จากการทำเรียนในคลาสบ้างหรือว่าการทำงานประกวดแบบนอกมอด้วยคือเห็นโปสเตอร์ครั้งแรกรู้สึกว่า

0: เป็นโครงการที่แบบว่าเราจังหวัดเราอ่ะที่เป็นบ้านเกิดอ่ะมีช้อยในนั้นมีเป็นตัวเลือกเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นกฎในนั้นแบบว่าเอ้ยมีจังหวัด5พื้นที่นั้นซึ่งหนูมาจากศรีสะเกษก็คือเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีนะแล้วอาจารย์ก็แนะนำมาด้วยก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นลองสักตั้งเพื่อที่จะแบบว่าเปิดโอกาสใหม่ๆไปเจอผู้คนแบบช่างทอในจังหวัดอื่นๆอีก4จังหวัดอะไรเงี้ยค่ะไปเจอเพื่อนใหม่ๆสิ่งที่เราตั้งใจทำไว้มันได้แบบว่าไปแสดงสู่แบบว่าคนที่ชื่นชอบงานศิลปะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นผ้าหรืองานจิตรกรรมอะไรเงี้ยที่หอศิลป์กรุงเทพก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าให้คนมาทำแบบว่าเอ้ยมาดูผลงานเราที่เราได้ออกแบบแล้วก็น่าจะแบบสามารถเอาไปต่อยอดได้หลังจากจบโครงการคิดว่าการทำผ้ายังรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งไปรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสใหม่ๆเช่นเวทีประกวดหรือว่าทำคอลเลกชันของตัวเองใหม่ก็น่าจะได้ต่อยอดในการทำผ้าเป็นคอลเลกชันใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ
1: อยากให้คนทั่วๆไปที่มาชมงานเองก็ดีค่ะหรือชอบสะสมหรือชอบซื้อผ้าต่างๆเนี่ยก็อยากให้เปิดใจเปิดโอกาสว่างานฝีมือของเราเนี่ยเราใช้ความพิถีพิถันตั้งแต่เส้นใยการย้อมไปจนถึงการทอรวมถึงมิติของงานหัตถกรรมอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสานเองก็ดีงานปักเองก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะอยู่รอดก็ต่อเมื่อมีคนซื้อมีคนเข้าใจ
2: ป
1: ั
2: จจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการส่งเสริมงานผ้างานหัตถศิลป์เนี่ยค่อนข้างมีหลายหน่วยงานที่ทำอยู่นะครับก็อยากที่จะให้ทุกๆท่านนะครับทำกันต่อไปนะครับแล้วก็อยากที่จะส่งเสริมช่างทอรุ่นใหม่แล้วก็นักหัตถศิลป์ใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดไปได้ในอนาคตครับสำหรับงานวิจัยนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอวนะครับที่ให้ทุนสนับสนุนและสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นเนี่ยก็ทำงานโครงการอื่นๆที่กับงานช่างศิลป์ด้วยสามารถที่จะไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นได้ด้วยครับ
3: กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจและได้รับการสนับสนุนค่ะไม่เว้นแม้แต่งานหัตถศิลป์อย่างผ้าทอที่สามารถปรับให้สอดคล้องกลมกลืนกับวิถีสิ่งทอไทยที่มีความใกล้ชิดสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนโดยที่ไม่ละทิ้งภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรวมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่างศิลป์ไทยทุกแขนงกันนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชน

0: และขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้ท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมบริเวณคุ้งน้ำรูปเกือกม้านอกเมืองศรีสัชนาลัยทางด้านทิศตะวันออกสันนิษฐานว่าเป็นศูนย์ของเมืองเฉลียงหรือเมืองศรีสัชนาลัยในก่อนสมัยสุโขทัยดังปรากฏหลักฐานที่ซุ้มปราสาทเฟื้องที่ประตูวัดซึ่งเป็นประติมากรรมศิลาแรงประดับปูนปั้นรูปใบหน้าบุคคล4ด้านและรูปนางอับสรได้ร่ายรำต่อมาในสมัยสุโขทัยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงยังคงเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญอย่างสูงดังเห็นได้จากการก่อสร้างงานศิลปกรรมชิ้นเอกต่างๆภายในตัววัดเช่นพระพุทธรูปปางลีลาภายในวิหารประธานและมณฑปอัฏฐาธารสในพุทธศตวรรษที่21สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ขยายอำนาจทางการเมืองขึ้นมายังดินหัวเมืองเหนือจนสามารถผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาได้ส่งผลให้เมืองศรีสัชนาลัยมีสถานะเป็นหัวเมืองชายแดนทางภาคเหนือของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา

0: ด้วยเช่นกันและเพื่อเป็นการประกาศความสำเร็จของการขยายอำนาจทางการเมืองในครั้งนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทรงสร้างพระปรางประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงโดยมีจุดประสงค์ในเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นหลักเขตแดนทางภาคเหนือแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างและเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้มีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

มวยไทยเรียกได้ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะเป็นทั้งศาสตร์ที่มีความรุนแรงแล้วก็เป็นทั้งศิลป์ที่มีความสวยงามของท่วงท่าในการต่อสู้แต่คุณผู้ชมเคยฉงนไหมคะว่ามวยไทยเนี่ยมีความเป็นมามีต้นกำเนิดยังไงมีตั้งแต่เมื่อไหร่และมีความสำคัญยังไงในประวัติศาสตร์ไปคลายฉงนกันเลยค่ะจะพามาคลายฉงนเรื่องที่เชื่อเลยว่าทุกคนต้องเคยได้ยินมวยไทยนั่นเองค่ะมวยไทยเนี่ยได้ยินมานานแล้วรู้เลยว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวเป็นเกมกีฬาการแข่งขันเชิดหน้าชูตาประเทศไทยสุดๆเลยแต่มินไม่เคยรู้เลยจริงๆว่าที่มาที่ไปเริ่มจากไหนแล้วความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องมวยไทยจริงๆแล้วมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ที่แรกที่ขอมาเริ่มต้นคลายฉงนก็คือที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาตินัดวิทยากรไว้เรียบร้อยแล้วเข้าไปหาเขากันเลยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ดร.วีระคะ
2: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาคลายฉงนให้กับมิ้นที่เรียกว่าดร.วีระนี่ต้องบอกเลยว่าจบด็อกเตอร์ด้านมวยไทยนะคะจบปริญญาเอกด้านมวยไทยนี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามวยไทยเนี่ยเขาเรียนจบกันเป็นด็อกเตอร์ขนาดนี้เลยวันนี้รบกวนดร.วีระคลายฉงนให้มิ้นเริ่มมวยไทยได้ไหมคะ
2: ได้ครับยินดีครับ
1: งั้นขอถามคำถามแรกก่อนเลยเอาที่มาของที่พิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาตินี้ก่อนได้ไหมคะว่าเริ่มต้นเป็นมายังไงจนกว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้ได
2: ้ครับสำหรับพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาติเนี่ยซึ่งปัจจุบันผมเป็นผู้ในการอยู่สังกัดอยู่ในกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้มอบหมายนโยบายให้กับกรมพลศึกษาว่าให้ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับมวยไทยเรื่องการรักสนับสนุนและส่งเสริมและเผยแพร่ก็ได้จัดตั้งสถาบันรักศิลปะมวยไทยขึ้นซึ่งจะมีองค์กรเครือข่ายก็คือพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาติครับแล้วก็ศูนย์รักศิลปะมวยไทยแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นก็จะมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับคือปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกเครือข่ายนะครับประมาณ80ประเทศทั่วโลก
1: ในนี้นี่มีรูปปั้นมีถ้วยรางวัลวางอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ว่ามีรูปปั้นหนึ่งเด่นชัดมากนี่ใครคะ
2: นายขนมต้มครับ
1: เป็น
2: บิดามวยไทยครับ
1: ได้ยินชื่อมาหลายครั้งแล้วในละครบ้างในหนังบ้างเล่าเรื่องไหนขนมต้มให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
2: ตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับที่เราทราบกันว่าวันที่17มีนาเนี่ยจะมีการทำพิธีไหว้ครูมวยไทยโลกนะครับหรือวิธีไหว้ครูมวยไทยก็คือไหว้นายขนมต้มนี่แหละครับ
1: อ๋อคือคนนี
2: ้ครับนายขนมต้มนี่ตามประวัติศาสตร์แล้วก็คือสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับได้โดนจับเป็นเชลยนะครับพร้อมกับเชลยไทย300คนที่พม่านะครับ
1: ที่
2: ลังกุงวันที่17มีนาเนี่ยพ.ศ. 2310เนี่ยได้มีการจัดเฉลิมฉลองพิธียกฉัตรโดยพระเจ้าอังวะ
1: ค่ะ
2: ท่านก็อยากจะชมมวยนะครับพูดง่ายๆนะครับก็ให้นักมวยไทยที่มีความสามารถมาสมัครนายขนมต้มเนี่ยสามารถที่ชกชนะพม่า10คน
1: รวด
2: แต่ละคนไม่ถึงยกเลยครับ
1: โอ้
2: ครับเพราะสมัยก่อนไม่มียกนะครับ
1: อ๋อคือเอาว่าใครแบบหมดแรงใครน็อก
2: ใครแพ้ยอมแพ้ก็แพ้ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้รางวัลแก่นายขนมต้มแล้วก็ปล่อยเฉลยศึก300คนเนี่ยกลับประเทศไทยอ๋อ
1: คือถูกใจขนาดยอมปล่อยเฉลยกลับเลยเหรอ
2: ครับผม
1: ใจดีจังเลยเนาะอ๋อแล้วทีนี้ก็เลยกลับมาแล้วก็เลยถือว่าถูกยกขึ้นเป็นบิดาแห่งมวยไทยอย่างเงี้ยนะคะอยากรู้จังเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมวยไทยนี่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ
2: เกิดพร้อมกับคนไทยครับ
1: คือคนไทยเกิดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลย
2: ครับผมเพราะไม่มีหลักฐานชี้ชัดนะครับแน่นอนว่าคือเราก็พยายามสืบจะหารากเหง้ามวยไทยจะหาองค์ความรู้จริงๆอันนี้นะครับก็ไม่ได้จริงๆนะครับ

0: นั้นเนี่ยชายไทยหรือทหารไทยเนี่ยเขาจะใช้ดาบสองมือ หรือดาบมือเดียว
1: นะคร ับ
0: นี่คืออาวุธที่เขาจับนะไปสู้กับไปชิดตัวนะฮะคนไทยเนี่ยมีความคิดว่าถ้าประชิดตัวลักษณะนี้เนี่ยน่าจะมีอาวุธยาวที่จะทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักก็คือการถีบหรือการเตะทหารไทยก็นำมาฝึกนะครับฝึกการถีบการเตะ
1: อ๋อเริ่มจากการถีบการเตะก่อน
0: ครับนี่เริ่มจะเป็นมวยไทยแล้วนะฮะ
1: แต่มือยังถือดาบอยู่ใช่ไหมคร
0: ับมือถือดาบครับก
1: ็
0: เวลาถีบคู่ต่อสู้ล้มครับก็มีการฟันอะไรต่างมันจะง่ายเข้านะครับก็ตอนหลังเนี่ยเป็นที่แพร่หลายก็มีการฝึกกันในหมู่ทหารเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีอวัยวะที่พิเศษกว่าคนอื่นในโลกนี้นั่นคือเป็นอาวุธเขาเรียกนวะอาวุธนะครับ
1: นวะอาวุธ
0: จะมี2เท้า2เข่า2ศอก2หมัด1ศีรษะ
1: แล้วก็นี่ด้วย
0: ครับศีรษะเอาไว้คิดไงฮะเป็นอาวุธด้วยกันนะครับ
1: หนูรู้ว่าโค
0: นะครับก็นำมาใช้ในหมู่ทหารเนี่ยก็ทำให้เป็นมวยไทยขึ้นมาซึ่งเกิดมาพร้อมกับคนไทย
1: อย่างนี้เป็นเชิงป้องกันตัวไหมคะหรือว่าเป็นเอาไว้สำหรับการต่อสู้เลย
0: เป็นการต่อสู้เป็นการป้องกันประเทศครับ
1: ประเทศกับการต่อสู
0: ้แล้วก็ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง
1: ทีนี้อยากรู้ว่าความอันตรายของมวยไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแบบการออกท่าการใช้หมัดหรือว่าแบบอะไรยังไงบ้างคะ
0: ที่น่ากลัวที่สุดนะครับและต่างชาติกลัวที่สุดก็คือศอกครับ
1: ศอกเนี่ยเหรอครับทำไม
0: ค
1: ะ
0: มีความรุนแรงและสามารถตายได้นะฮะครับศอกเนี่ยครับ
1: มันดูใช้ยากนะคะมันดูไม่น่าจะใช้ถนัดเลยอ่ะแบบแล้วถึงชีวิตเลย
0: เวลาศอกเขาจะแนบหูเงี้ยเขาศอกแล้วมันจะโดนตรง
1: กระดูกตรงนี้
0: ม
1: ัน
0: แตก
1: หมด
0: แล้วครับ
1: ส่วนมากเขาเข้าตรงไหนแล้วคะถึงได้แบบตาย
0: เอ
1: าตรงถึงตายเลยอ่ะคะตรงนี
0: ้ถึงตายเลย
1: ไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมนี่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่เคยรู้ว่าอันตรายขนาดนี้คำว่ามวยไทยถ้าพูดถึงมวยไทยเราจะได้ยินคำว่าแม่ไม้มวยไทยใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: แม่ไม้นี่คืออะไรคะที่เติมขึ้นมาข้างหน้าหรือว่ามีมาตั้งนานแล้ว
0: จริงๆแล้วเนี่ยแม่ไม้มวยไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยที่สะสมมาต่างๆพับนี้ประมาณ300กว่าแม่ไม้แม่ไม้ก็คือท่าทางของมวยไทยนะครับ
1: คือแม่ไม้มวยไทยก็คือท่าทางของมวยไทย
0: ซึ่งเรานำไปฝึกนะครับท
1: ี
0: นี้แม่ไม้มวยไทยแล้วก็ลูกไม้เนี่ยทางกรมพลศึกษาเนี่ยได้จัดเป็นหลักสูตรออกมาคือ เรียนแค่15แม่ไม้15ลูกไม้แม่ไม้กับลูกไม้เนี่ยคืออันเดียวกันแต่เขามาแบกว่า15แม่ไม้นะครับเอารายละเอียดย่อยออกไปว่าที่ท่าคล้ายๆกันเนี่ยแต่แขนงออกไปเนี่ยก็ให้เป็นลูกไม้ไป
1: อ๋อที่ใกล้ๆกันใช้อาวุธคล้ายๆกันแต่อาจจะลงคนละที่หรือน้ำหนักหรืออะไรแบบอย่างนั้น
0: ก็ให้เป็นลูกไม้ไปก็ทำเป็นหลักสูตรขึ้นมานะครับมีการเรียนสอนมาน่าจะ70กว่าปีแล้วครับ
1: ท่าพื้นฐานของแม่ไม้มีเมื่อกี้บอกว่า15ท่าใช่ไหมคะขอพื้นฐานสัก2ชื่อ
0: บาทาลูกพัก
1: เท้าแตะใบหน้า
0: แล้วก็จระเข้ฟักหาง
1: จระเข้ฟักห
0: างที่เป็นที่นิยมนะ
1: แล้วถ้าพูดถึงท่าที่อันตรายที่สุด
0: ท่าที่อันตรายสุดน่าจะเป็นท่าจระเข้ฟักหาง
1: อ๋อจระเข้ฟักหางนี่เบสิกสุดและอันตรายสุดด้วยเหรอคะ
0: ครับเพราะว่ามีความแรงฮะความแรงแล้วผู้ต่อสู้ไม่รู้นะครับว่าเวลาเหวี่ยงกลับมาแล้วเนี่ยจะโดนจุดไหนบ้าง
1: เนี่ยนะเท่าที่หนูเข้าใจนะคะที่เคยเห็นคือเหมือนกับว่าก็คือเราหันหลังแล้วก็เอาขาเตะเขาใช่ไหมคะแต่คืออันนี้คือเขาไม่สามารถกะได้ว่าเราจะเตะตรงไหนนะคะหรือว่า
0: พอเราเหวี่ยงมาจะเข้าจุดไหนของร่างกาย
1: ก็คือการลำบาก
0: ครับก็ถือการลำบากก็ถือว่าอันตราย
1: อีกอย่างนึงค่ะที่เห็นกันเป็นประจำเห็นกันจนเชื่อว่าทุกคนชินตาแล้วแหละคือการไหว้ครูปกติก่อนที่จะมีการแข่งขันหรือว่าต่อสู้อย่างเงี้ยเขาจะต้องมีการไหว้ครูก่อนใช่ไหมที่หนูเห็นจะมีแบบหมุนมืออย่างเงี้ยอันนี้นี่ทำเพื่ออะไรแล้วเราเริ่มกันมาตั้งแต่สมัยไหน
0: ละ
1: คะ
0: ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับ
1: ก็คือเริ่มมาพร้อมกันเหมือนกัน
0: เพราะว่ามวยไทยเนี่ยจะมีครูผู้สอนนะครับเมื่อเวลาขึ้นเวทีเนี่ยนะครับก่อนชกเนี่ยจะต้องมีการไหว้ครู
1: ทุกครั้งใช่ไหมคะ
0: ครับเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายนะครับสองมีความคิดนะครับแล้วก็นึกถึงระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมานะครับแล้ว3อาจจะเดินวนไปรอบเวทีตามนั่นก็คือว่า
1: อาจจะเห็นมีเดินไปตรงทิศนั้นทิศนี้ไปกันทั่วเลย
0: ก็บางทีเวลาชกก็มึนๆเข้ามุมผิดก็มีนะฮะก็ต้องดูพื้นที่ของตัวเองอะไรต่าง
1: สำรวจพื้นที
0: ่ครับสำรวจพื้นที่ครับ
1: อ๋อคือจริงๆไม่ได้แค่เป็นแบบว่าประเพณีหรือวัฒนธรรมแต่จริงๆแล้วคือมีนัยยะทั้งวอร์มเป็นการวอร์มอัพใช่ไหมคะก่อนขึ้นชกจริงแล้วก็เป็นการสำรวจ
0: อาจจะเป็นนักชกใหม่ๆเนี่ยครับบอร์ดเวทีก็คือตัวนะ
1: อ๋อคือขึ้นเวทีแล้วแบบ
0: ใจอะไรต่างก็ทำให้มีสมาธิมีสติขึ้นมานะครับ
1: คือเหมือนเป็นการเตรียมตัวก่อนสอบว่าอย่างนั้น
0: ครับ

0: ทรนด์นึงต้องบอกว่าฮิตมากคือมวยชายามีแต่คนไปลงแบบไปสมัครไปเรียนไปเหมือนกับว่าลองฝึกกันดูมวยชายานี่ต่างจากมวยไทยไหมคะแล้วมันเป็นมวยชายาม
1: วยชายานี่คือมวยไทยชนิดหนึ่งหรือสายหนึ่งมวยชายาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยดังมากนะครับเป็นการทุ่มทับจับผักลักษณะก็คือมวยไทยนั่นแหละครับแต่เขามีลีลาเขามีแรงต่างพับเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะครับปัจจุบันนี้มี5สายครับ
0: แล้วอย่างมี5สายแบบนี้แล้วความแตกต่างหรือว่าจุดเด่นของแต่ละสายนี่มีอะไรบ้างคะ
1: อย่างเช่นนะครับ
0: ค่ะ
1: หมัดหนักโคราช
0: หมัดหนักโคราช
1: หมัดหนัก
0: โคราชนี่หมัดหนัก
1: ครับ
0: นี่คือจุดเด่นเลย
1: ท่าดีชัยยา
0: ท่าดีชัยยาท่าสวยเหรอคะ
1: มีท่าสวยนะครับ
0: อ๋ออ่ะ
1: ไวไวฝ่าท่าเสา
0: ไวเลยนะคะ
1: ไวฝ่าท่าเสา
0: ไวฝ่าท่าเสาคือเน้นมวยเร็วอะคะ
1: เป็นลักษณะ
0: คล
1: ่องแคล่วว่องไว
0: อ๋อเดี๋ยวเริ่มลืมแล้วหมัดหนักโคราช
1: ครับเอาต่อฉลาดจะได้คล้องฉลาดลพบุรี
0: เดี๋ยวนะหมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรีคือ
1: เป็นมวยที่ฉลาดครับ
0: หมายถึงว่าการวาง
1: เวลาชกเวลาแรงต่างนี่ฉลาด
0: ฉลาดในทางมวยอย่างเงี้ยแหละค่ะ
1: คือ
0: เหมือนกับว่าใช้ท่าหรือว่าจะยังไง
1: ในกลยุทธ์ที่การรับลูกคู่ต่อสู้แรงต่างเป็นมวยที่ฉลาด
0: หม
1: ั
0: ดหนักโคราชฉลาดลพบุรี
1: ท่าดีชายา
0: ท่าดีชายานี่ท่าสวย
1: ไว้ฝ่าท่าเสา
0: ท่าเสาก็คือคล่องแคล่ว
1: ชาวปัญญาพละศึกษา
0: ชาวปัญญาพละศึกษาอันนี้คือ
1: ก็คือมวยองค์ความรู้ครับ
0: ถ้างั้นเท่ากับว่าอันนี้นี่จะออกเป็นสายทางการศึกษามากกว่าตัวต่อสู้กันนั่นเหรอคะ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างคะเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยเชื่อว่าหลายคนฟังแค่นี้นี่สนใจแล้วใช่ไหมเพราะว่ามิ้นเนี่ยเริ่มสนใจอยากจะเรียนรู้แล้วล่ะขอบคุณดร.มากเลยนะคะโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากทั้งเรื่องแม่ไม้ลูกไม้ไหวครูรำมวยคุณผู้ชมตอนนี้มีแรงแล้วก็คือเขิมอยากจะต่อยมวยไทยกับเขาบ้างแล้วล่ะเดี๋ยวมิ้นต้องไปหาค่ายมวยแล้วจะได้รู้ว่ามวยไทยเนี่ยมีเรื่องอะไรให้คลายสงสัยกันอีกช่วงหน้าตามไปเลยค่ะคุณนาลองถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ายมวยสวรพินหูยตามหาตั้งนานน่ะค่ายนี้นี่ได้ยินชื่อเสียงเรื่องนามกันมาพอสมควรเลยเห็นบอกว่ามีนักมวยเก่งๆเยอะเลยแล้วก็ซ้อมมวยกันโหดมากด้วยแอบตื่นเต้นเหมือนกันและนี่ครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่มาค่ายมวยเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะ

0: ขอโทษนะคะขอขัดจังหวะหน่อยกำลังซ้อมกันอยู่เลยเหรอคะ
1: ครับผม
0: นี่ชื่ออะไรคะ
1: ทินาครับ
0: ทินาคุณเป็นครูฝึกเหรอคะ
1: ครับผม
0: เรียกว่าครูนาได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: พอดีวันนี้วินมาอยากจะคลายสนวนเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าครูนาพอจะมีเวลาช่วยวินคลายสนวนนิดนึงไหมคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: อันนี้ซ้อมเสร็จแล้วหรือว่ายังไงหนูมาขัดจังหวะหรือเปล่า
1: ไม่ครับ
0: ขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวครูนามาช่วยวินคลายสนวนนะ
1: ครับผม
0: เอ๊ขอบคุณค่ะคุณนาคะมินได้ยินมาว่าที่ค่ายสวรพินแห่งนี้คือแบบโอ้โหเก่าแก่แล้วก็มีความเป็นมาเยอะแยะยาวนานมากเลยเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ครับก็เปิดมานานแล้วครับ30กว่าปีครับตั้งแต่พศ2522ครับ
0: หนูยังไม่เกิดเลยอ่ะที่นี่มีผลิตนักมวยดังๆหรือว่าแบบอะไรยังไงบ้างเช่น
1: รัตศักดิ์สวรพินแล้วก็เพชรชลัดสวรพิน
0: อันนี้นี่ถือเป็นแบบนักมวยระดับต้นๆเลยไหม
1: ต้นๆเลยครับ
0: แล้วนี่คือที่นี่เขามีการเปิดเป็นโรงเรียนฝึกสอนหรือว่าเป็นค่ายแบบเทรนจริงจังส่งนักมวยแข่งหรือยังไงคะ
1: อ๋อแต่ก่อนก็เป็นที่เทรนส่งชกครับแต่เดือนนี้เขารับสอนอย่างเดียว
0: อ๋อตอนนี้รับสอนอย่างเดียวก็คือใครจะมาโรงเรียนก็ได
1: ้ครับ
0: และอย่างนี้นี่คุณอาเป็นหนึ่งในนักมวยของค่ายด้วยไหม
1: ก็ไม่ได้เป็นครับผมอยู่ค่ายอื่นนะครับ
0: อ๋อแต่เป็นนักมวยอาชีพ
1: ครับผม
0: เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับก็ผมก็อยู่ค่ายมวยเมืองชัยภูมิครับที่สำเร็จครับแล้วผมก็เลิกผมมาเป็นทินเนอร์ที่นี
0: ่คุณาต่อยมวยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
1: ก็8ขวบครับ
0: โหทำไมเริ่มเร็วจังอ่ะ
1: พวกญาติพี่น้องก็ชกทุกคน
0: มรดกตกทอดกันมา
1: ครับผม
0: เป็นไงบ้างแปลว่าตั้งแต่8ขวบจนกี่ปีคะเนี่ย
1: ก็ตอนนี้33แต่ว่าเลิกชกประมาณ25ปี
0: เดี๋ยวนะ8ขวบถึง25 17ปีคุณาชกมากี่ครั้งแล้ว
1: ก็ประมาณ200ครั้ง
0: เยอะนะคุณา
1: ครับผม
0: แล้วผลแพ้ชนะเป็นไงบ้าง
1: ก็ประมาณชนะประมาณ150
0: โหทีนี้มินรู้มาว่านักมวยเนี่ยเขาจะต้องมีฉายาใช่ป่ะเขาทรายกาแล็กซี่บ้างอะไรอย่างงี้บ้างคุณามีฉายาเขาป่ะ
1: ก็มีซันตาน่าเมืองชัยภูมิครับ
0: ซันตาน่าเมืองชัยภูมิซันตาน่านี่คืออะไรคะ
1: ก็คือแบบ

0: หัวหน้าก็ตั้งให้แบบคล้องจองกับชื่อเล่นเราชื่อนา
1: โอ้นาซานตาน่าสุดยอดทีนี้อยากรู้ว่าแล้วเวลาเขาตั้งฉายาแบบเนี้ยเขาใช้หลักอะไรในการตั้งหรือว่าอยู่ๆคิดอะไรได้ก็ตั้งเลยหรือยังไง
0: ไม่เขาจะใช้แบบชื่อหรือนามสกุลแบบคล้องจองกันแบบคล้องจองกับชื่อที่เขาตั้งขึ้นมา
1: คือคุณอาที่ได้ชื่อซานตาน่าชัยภูมิคือเป็นคนชัยภูมิ
0: ไม่หัวหน้าครับ
1: อ๋อหัวหน้า
0: หัวหน้าเป็นคน
1: ตั้ง
0: เป็นคนตั้ง
1: แล้วปกติแล้วเวลาเขาตั้งฉายากันเนี่ยคือใครตั้งก็ได้หรือว่ายังไงคะ
0: ไม่ได้ก็เป็นแบบพวกเซียนมวยตั้งให้ครับแบบเราเก่งทางไหนทางหมัดอะไรเงี้ยเขาจะตั้งแบบหมัดซากเหล็กเหมือนพุทธล้อเหล็กอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็น
1: คือเขาก็จะดูตามแบบที่เหมาะกับเราอันนี้คือเซียนมวยเป็นคนตั้ง
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเซียนมวยนี่คือพวกนักมวยรุ่นเก่าเหรอคะหรือว่ายังไง
0: ก็พวกมวยรุ่นเก่ามั่งแล้วพวกผู้ชม
1: อ๋อที่เขาแบบเชี่ยวชาญทางด้านนี้ได้ยินเสมอๆเลยคือคำว่าแม่ไม้มวยไทยคุณอาลองยกตัวอย่างท่าของแม่ไม้มวยไทยให้ฟังได้ไหมคะมีอะไรบ้าง
0: จระเข้ฟาดหาง
1: อันนี้เคยได้ยิน
0: ก็งวงไอยาลา
1: หักงวงไอยาลาแล้วเดี๋ยวนี้เข้าที่ดูคือจริงๆมินก็ไม่ได้ค่อยติดตามมวยไทยเท่าไหร่แต่ว่าเวลาดูเกมการแข่งขันกีฬาอะไรเงี้ยนะคะเราไม่ค่อยเห็นท่าพวกนี้แล้วใช่ไหมคะคุณนา
0: คือว่ามันคือทันสมัยครับเดี๋ยวนี้มันคือจะไปใช้แต่สมัยก่อนมันก็ไม่ได้มันช้าถ้าพลาดไปมันโดดอะไรอ๋อ
1: คือแต่ละท่ากว่าจะทำนี่มันใช้เวลาเหรอคะ
0: ใช่ครับมันยากคือว่ามันช้าด้วยพลาดไปมันถึงตายได้ครับ
1: โอ้โหถึงตายเลยเหรอคะ
0: ครับผม
1: โอเคดีแล้วล่ะที่ไม่ใช้แปลว่าคนสมัยก่อนนี่เขาต่อยกันทีเขาก็ต่อยกันตายเหรอคุณนะ
0: ใช
1: ่โอ้โหโหดจัง อ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มาเริ่มแบบว่าเริ่มใหม่ไม่มีพื้นฐานเลยอย่างมิ้นอย่างเงี้ยมีเรียนแบบไหนยังไงบ้างคะ
0: อ๋อก็มีแบบเริ่มต้นก็เลยก็การยืนมวย
1: ยืน
0: ครับยืนแล้วก็กาดมวยแล้วก
1: ็กาด
0: แล้วก็เดินแล้วก็ชก1 2
1: อ๋อคือเราไม่ได้เดินปกติเหรอคะคุณนะ
0: ไม่ได้เดินปกติขามันจะไม่เหมือนกันครับ
1: น่าสนใจลองเรียนบ้างได้ป่ะ
0: ได้ครับได
1: ้เรียนวันนี้คุณอาสอนเลยป่ะ
0: ก็ได้
1: ซานตาน่าชัยภูมิ200แมตช์เดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวให้สอนมินแล้วให้ตั้งชื่อให้มินด้วยงั้นเดี๋ยวมินขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวมาเรียนต่อยมวยไทยกัน

0: ั้งตัวเลยเนี่ยทำไมกระดูกลั่นนะ
1: แบบนี้เดินหน้าฮึบเดินหน้าฮึบเดินหน้าฮึบไปหลังฮึบตัวตรงเตะขาปั๊บเดินกลับเตะไปกระแทกออกจากไหล่อึ๊บ4ครั้ง1 2 3 4เตะมากเตะมากเหยียดแขนขยับขา
0: ต้องขยับโอ้โหเ
1: ฮ้ยไม่ปั๊บเฮ้ยเมื่อยบ้างปั๊บเตะปั๊บต่อย1 2 1 2 4ปั๊บปั๊บจบปั๊บจบปั๊บจบปั๊บจบปั๊บเตะปั๊บพัก
0: คือเมื่อกี้นี่ไม่ได้กี่นาทีเลยนะคะแต่ว่าเหนื่อยได้เบิร์นเพราะว่ามันใช้ตั้งแต่ทั้งตัวจริงๆนะกว่าจะแบบก้าวแล้วก็ต่อยแล้วก็ศอกได้หมุนได้บิดทุกอย่างมีประโยชน์สุขภาพดีได้ออกกำลังกายได้ระบายความโกรธ

0: คุณผู้ชมต้องบอกว่ามวยไทยเนี่ยไม่ได้แค่แบบด้วยตาอย่างเดียวนะคะพอลองต่อยแล้วเนี่ยหอบมากสังเกตได้ว่าหอบจริงๆแต่ว่าสนุกมากเลยค่ะคุณอาคะอย่างนี้นี่ตั้งแต่ที่นี่เปิดเป็นคนแบบเป็นค่ายสอนมวยเทรนมวยอย่างนี้มีคนสนใจเยอะไหมคะ
1: ก็มีทั้งต่างชาติทั้งมีทั้งคนไทย
0: อ๋อนี่คือแบบตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่คือทุกอายุเลยไหมคะ
1: ได้หมด
0: นี่ถ้าสมมติว่าจะเริ่มเล่นนี่ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
1: ประมาณ6ขวบ7ขวบ
0: 6ขวบก็ได้เหรอ
1: คร
0: ับ หกขวบก็ต่อยอย่างนี้เหรอจะเป็นลมคุณผู้ชมหลายคนนะคะที่หลงเสน่ห์มวยไทยปกติไม่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ว่าสนุกแล้วนะคะแต่พอได้มาลองแบบว่าต่อยจริงๆได้มาลองเรียนจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าขอเป็นอีกคนนึงที่หลงเสน่ห์มวยไทยมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณว่าแบบนักมวยด้วยนะขอบคุณคุณอามากเลยนะคะที่ให้ทั้งความรู้ถามยังช่วยสอนท่าเบสิกต่างๆของมวยไทยด้วยตอนนี้เหนื่อยมากขอพักกินน้ำแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมแล้วไปเปลี่ยนชุดด้วยแล้วเราไปคลายฉนวนกันต่อเลยค่ะ

0: หนจะคลายสงวนเรื่องมวยไทยทั้งทีมิ้งก็ต้องขอมาดูที่เวทีจริงๆกับตาสักครั้งแล้วล่ะค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะเนี่ยว่าบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกแตกต่างจากเวลานั่งดูจอโทรทัศน์อยู่ที่บ้านมากๆเลยค่ะทั้งสนุกสนานทั้งตื่นเต้นเร้าใจเรียกว่าลุ้นสุดๆตลอดการชกเลยทีเดียวเป็นประสบการณ์ที่อยากให้หลายๆคนเนี่ยได้มาลองกันนะคะ
1: สดๆเลยด้วยแต่ต้องบอกว่าความสงวนของมินเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายสงวนกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
2: ผู้ชนะได้แก่น้ำเงิน
3: ตำรา
4: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอมวยตับจากซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านในภาคตะวันออกของไทยเพราะมีการปลูกต้นจากกันเป็นจำนวนมากโดยการใช้ใบจากแห้งปูให้ทั่วพื้นเวทีและนักมวยจะถูกผูกตาด้วยผ้าทำให้มองไม่เห็นคู่ต่อสู้จะได้ยินก็แต่เสียงเดินบนพื้นที่ปูด้วยใบจากแห้งเท่านั้นฝ่ายใดที่ต่อยได้เข้าเป้ามากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะซึ่งมวยตับจากนั้นนับเป็นกีฬาที่สร้างความสนุกสนานมากกว่าการมุ่งผลแพ้ชนะ

0: พร้อมยัง
1: พร้อมแล้วมิ้นว่าไง
0: พร้อมใครฉงวนหน้าจานเราไปต่อยกันเอง
1: โอเคใครฉงวนวันนี้มันที่สุด
0: เอ้ยไม่โดนเราจะใครฉงวนกันที่ไหนอาจารย
1: ์ที่นี่แหละ
0: ตรงนี้เลยเหรอ
1: เออเอาตรงไหนอ่ะ
0: เอาตรงไหนอ่ะเอาตรงนี
1: ้ได้หมด
0: เดี๋ยวตรงนี้โอ้ยเฮ้ยๆหนูถามหน่อยว่ามวยไทยของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นศิลปะป้องกันตัวเป็นเกมกีฬาแล้วเนี่ยยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยยังไงอีกบ้าง
1: โอเคไอ้ยะ มวยไทยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรโอ้โหเมนจ๋าถ้าจะพูดไปนะฮะเรื่องมวยนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของลูกผู้ชายเป็นเรื่องของ
0: แม่น
1: ผู้หญิงก็ต้องต่อยมวยได
0: ้จริงเหรอคะ
1: ก็มิ้นไง
0: เออเนาะ
1: ผู้หญิงในสมัยโบราณก็มีการหัดหมัดมวยไว้ป้องกันตัวเรื่องของการต่อยมวยเนี่ยนะถือว่าเป็นการป้องกันตัวในระยะประชิดผู้ชายไทยเนี่ยนะเรามีอาวุธเยอะแยะนะ
0: ค่ะ
1: หอกง้าวหลาวทวนเป
0: ็
1: นระยะที่ลบไกลพุ่งไประยะพุ่งระยะแทงออกไปไกลใกล้ตัวมาเรามีดาบหมดจากดาบเป็นมีดเป็นกริด
0: มีด
1: ใกล้อีกถ้าเพื่อมือเปล่าอาวุธหมดนี่ไง
0: มัดมวย
1: กำปั้นของเราในสมัยสุโขทัยของเราเนี่ยนะก็ตั้งแต่พ.ศ.ก่อนๆ1800นิดหน่อยนะ1700ไปปลายเนี่ยพุทธศักราชนะเราก็ตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย
0: ์โอ้ร้อนนู่นเลย
1: ต้องว่าพระกษัตริย์ของกรุงสุโขทัยเนี่ยก็มีเรื่องราวของหมัดมวยเข้ามาแล้วนะครับสำนักที่มีชื่อเสียงตอนสมัยสุโขทัยเนี่ยอยู่ที่เขาสมอคอนที่จังหวัดลพบุรีปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: นะครับในสมัยนั้นก็คงไม่ไกลก็ไกลพอสมควรจากสุโขทัยแต่ถือว่าเป็นสำนักมวยที่มีชื่อเสียงสำนักเขาสมอคอนเป็นที่ขึ้นชื่อลือชามากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เนี่ยถึงขนาดว่าส่งพระราชโอรสองค์ที่2นะก็คือน้องของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี่แหละไปทรงศึกษาเรื่องหมัดมวยที่เขาสมอคอนแห่งนี้สำนักเขาสมอคอนและเมื่อพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยขึ้นครองราชเนี่ยนะท่านเองเนี่ยก็ฝึกหมัดมวยมาก่อนนะครับ
0: เป็นอยู่แล้ว
1: เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์เกือบจะว่าท
0: ุกพระองค
1: ์ทุกราชการเนี่ยนะเป็นธรรมเนียมเลยว่าในการเรียนรู้วิชาการต่างๆนั้นจำเป็นที่จะต้องทรงศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมัดมวยนะครับในสมัยโบราณจริงๆเราใช้คำว่ารำหมัดเพราะว่าก่อนที่จะต่อยมวยต้อง
0: ไหว้ครู
1: เ
0: ขาเรียกไหว้ครูใช่ไหมอาจารย์
1: ครูในการไหว้ครูนั้นก็จะต้องมีเรื่องของการ
0: ร่ายรำ
1: ต่างๆ
0: ยาก
1: เยอะอะไรอย่างเงี้
0: ย
1: เยอะแยะมากมายโบราณจึงเรียกว่ารำหมัดพ่อขุนรามเองเนี่ยนะครับเมื่อเขียนเกี่ยวกับตำราพิชัยสงครามเนี่ยก็ได้มีการเอ่ยถึงเรื่องราวของการใช้วิชาหมัดมวยอยู่ในตำราพิชัยสงครามก็คือว่าผู้ที่จะศึกษาตำราพิชัยสงครามก็ต้องมีส่วนต้องพูดภาษาปัจจุบันก็มีคอร์สต่อยมวย อยู่ในนั้นด้วย
0: มีหลักสูตร
1: มีหลักสูตรในสมัยโบราณเนี่ยที่สุโขทัยเองเนี่ยนะนอกจากจะเป็นเรื่องของการส่งคนออกไปกุลบุตรค
0: ือ
1: เด
0: ็
1: กชายทั้งหลายไปอยู่ตามสำนักต่างๆแล้วเนี่ยนะตามวัดวาอารามของสุโขทัยบางวัดก็มีการสั่งสอนอบรมเกี่ยวกับเรื่องของหมัดมวยด้วยพระท่านสอนเอง
0: พระเป็นคนสอนด้วย
1: พระเป็นคนสอนเพราะว่าพระนั้นเป็นผู้ที่มาจากคนที่เชี่ยวชาญในศิลปะวิชาการต่างๆแล้วก็ในที่สุดอาจจะเบื่อหน่ายทางโลกก็ออกมาอยู่ในเรื่องของทางธรรมแต่ขณะเดียวกันกิจกรรมที่ท่านเคยปฏิบัติมาสมัยยังหนุ่มยังแน่นอะไรต่างๆท่านก็ไม่ได้ทิ้งท่านก็เอากลับมาสอนนะครับในการสอนต่อยมวยตามสำนักวัดต่างๆเนี่ยนะมันจะใกล้เคียงกันทั้งนั้นเลยคือในสมัยสุโขทัยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะเวลาที่เราเป็นกุลบุตรไปฝากตัวกับท่านท่านก็จะฝึกให้เรามีความแข็งแรงก่อน
0: ด้วยการ
1: แข็งแรงก็ไอ้ยะแข็งแรงในที่นี้ก็คือว่าสอนให้ตักน้ำตำข้าวพาฟืนนี่โหนเถาวัลย
0: ์
1: ว่ายน้ำ ทั้งหมดนี่คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อจริงป่ะ
0: ใช่ค่ะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อ
1: คนเราเนี่ยนะกล้ามเนื้อ
0: ปัจจุบันก็เลยฟิตเนส
1: ก็คือปัจจุบันคือฟิตเนสใช่นักมวยสมัยโบราณจึงหุ่นดีมีอก3ศอกถึงได้เรียกว่าชาย
0: อก3
1: ศอกแปลว่าหน้าอกกว้างเอวคอดเชฟเป็นตัว
0: V เชฟสามเหลี่ยมหัวคว่ำ
1: ฝึกหัดเรียบร้อยแข็งแกร่งแล้วขั้นตอนต่อมาก็ฝึกท่านเอาผ้าขม้า
0: ผ้าขม้าม
1: ามัดเป็นก้อนแขวนลงมาก็คล้ายๆกับนี่แหละนี่ๆๆ
0: กระสอบทราย
1: คล้ายกระสอบทราย
0: เ
1: อ้ยแต่ว่าฝึกให้ใช้นี่มัดเท้าเข่าศอกโบราณจะว่า
0: เท้าม
1: ัด
0: เข่า
1: เท้า
0: ศอก
1: เข่าศอกครบ 3-4 อย่างนี่เลยไอ้เจ้ากระสอบทรายเนี่ยนะมันน้ำหนักเยอะมันแขวนแล้วเนี่ยมันนิ่งช้ามันขยับได้ช้
0: า
1: แต่ถ้าเผื่อไอ้เป็นผ้าขม้าเนี่ยนะมัดเป็นก้อนแล้วเนี่ยน้ำหนักมันเบามันหมุนเร็ว
0: เหมือนคน
1: เพราะฉะนั้นมันเหมือนคนใช่มันมัดเท้าเข่าศอกของเราเนี่ยมันจะต้องเร็วมากเลยที่จะมีไหวพริบแล้วมันก็แกว่งไกลมันแกว่งไกลมันเบามันแกว่งไกลกว่ากระสอบทรายเพราะฉะนั้นนี่คือฝึกไหวพริบปฏิภาณ

0: พอผ่านขั้นตอนนี้เสร็จเริ่มต้นแรงขึ้นก็คือฝึกให้เตะเข่าศอกต้นกล้วย
1: อ๋ออันนี้เป็นต้นกล้วยแล้ว
0: เริ่ม
1: อันนี้เริ่มที่ความเป็นความแรง
0: ใช่เริ่มความแรงแล้วน้ำหนักเข่าน้ำหนักแข้งน้ำหนักศอกอะไรต่างๆลงที่ต้นกล้วยเตะเพาะเดียวเพาะเดียว
1: ต้นกล้วยหัก
0: ต้นกล้วยต้องหักเพาะเดียว
1: ต้นกล้วยหักแล้ว
0: เสร็จจากต้นกล้วยแล้วคราวนี้เริ่มซ้อมจริงต
1: ่
0: อยกันเองกับครูต่อยกับครูแล้วจุ๊บจับจุ๊บจับโอเคเสร็จต่อยแล้วยังต้องปล้ำอย่าลืมว่าโบราณไม่มีกติกามวยนะ
1: คลุกกันแล้วคลุกฝุ่นไว
0: ้ใช่คลุกฝุ่นเลยถ้าเผื่อใกล้ตัวก็ปล้ำปล้ำในสมัยโบราณปล้ำทำไงปล้ำหักคอกับปล้ำหักไหปลา
1: เอาตายเลยเหรออาจารย
0: ์เอากันให้ตายไปเลย
1: จริงเหรอ
0: สมัยโบราณปล้ำกันนี่เอาให้ถึงตาย
1: แล้วหักคอคือยังไงแบบอย่างนี้เลยเหรอ
0: ก็หักคอหักให้คอหักอ่ะ
1: จริงเหรอ
0: หักคอหักไหปลาหักเนี่ยโบราณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอผ่านการปล้ำเสร็จแล้วเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยนะฮะตอนจบแล้วเนี่ยของแต่ละครั้งแต่ละวันจะจบด้วยการอาบน้ำว่ายน้ำ เพื่อทำความสะอาดร่างกายตกค่ำนะครับพระก็จะท่านเรียกทั้งหมดเนี่ยก็ต้องสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์แล้วจากนั้นก็อบรมจริยธรรมนักมวยโบราณนั้นมีจริยธรรมไม่ใช่ว่าจะเข็นฆ่าอาฆาตกันทุกคนมีศีลและมีธรรมะ อยู่ในตัวของหมดของเขานักมวยทุกคนนั่นแหละนั่นคือสมัยสุโขทัยมาสมัยอยุธยาจะบอกว่าพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลก็ฝึกเรื่องบัตรมวยหมดเอาง่ายๆเลยนะสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราเนี่ยนะครับท่านก็ชอบเรื่องบัตรมวยอย่าลืมว่าท่านไปอยู่พม่าตั้งแต่พระชนพรรษา9พรรษาถูกส่งไปเป็นตัวประกันอยู่ที่หงสาวดีไปฝึกมวยพม่าดิ
1: ต่างกันไหมอาจารย
0: ์มันก็ต้องต่างบ้างเหมือนบ้างนั่นแหละนะครับฝึกมวยพม่ามวยคาดเชือก
1: ไม่มี
0: นวม
1: เป็นมือเปล่าๆเหรอคะ
0: แล้ว
1: เป็นผ้าพัน
0: พันผ้าขาวพันผ้าดิบฉีกเป็นแถบกว้างๆนะแล้วก็พันหมดเรียกว่ามวยคาดเชือกนี่อันนี้ยังดีนะรุ่นหลังรุ่นโบราณเนี่ยใช้เชือกป่านมันนิลามัดต่อยลงไปนี
1: ่หน้าแหกเลย
0: ทั้งแหกทั้งถลอกทั้งปอกเปิบครบหมดพระนเรศวรเนี่ยนะครับท่านมีกองพิเศษของท่านเลยเรียกว่ากองเสือป่าแมวมอง
1: แมวมองด้วย
0: กองเสือป่าแมวมองด้วยท่านคัดเลือกจากทหารของท่านเนี่ยนะกว่าจะมาเป็นทหารก็คัดมาทิ้งแล้วเมื่อมาเป็นทหารของท่านแล้วเนี่ยนะฮะท่านทรงคัดต่ออีกคัดครั้งนี้เนี่ยนะท่านคัดแบบว่าต้องต่อยมวยเก่งกระบี่กระบองได้ต่อยมวยเก่งปล้ำได้ทุกอย่างรอบตัวหมดเลย
1: ต้องได้ทุกยุทธวิธี
0: ใช่เป็นทหารประจำพระองค์ไปไหนไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะทนายเลือก
1: ทนาย
0: เลือกเนี่ยนะฮะก็คือคัดจากทหารด้วยพระองค์เองจากทหารปกติที่มีความสามารถแล้วเลือกขึ้นมาแล้วก็รับยศเป็นทนายโอเคเข้าใจต่อมาในสมัยของคุณหลวงสรศักดิ์โอ้โหขึ้นครองราชพระเจ้าเสือนี่แหละโปรดหมัดมวยมากเลยปลอมพระองค์เป็นสามัญชนไปตามต่างจังหวัดไปนู่นวิเศษชัยชาญอ่างทองนู่นเลย
1: ไปทำอะไรคะ
0: ไปต่อยมวยเล่น
1: ต่อยเล่น
0: มันมีงานวัดเขาก็มีการงานมีต่อยมวยท่านก็ปลอมพระองค์ไปกับเสนาบดีสองสามคนแล้วก็ไปถึงไอ้นายสนามมวยก็ไม่รู้หรอกว่านี่เป็นพระมหากษัตริย์ก็รู้แต่ว่าเนี่ยเป็นคนมาจากเมืองหลวงอยุธยาจะมาต่อยมวยเล่นก็จัดก็ไปต่อยมวยกับนักมวยนะครับนายสนามมวยก็จัดนักมวยพื้นที่นะครับของวิเศษชัยชาญที่มีชื่อเสียงมากเลยต่อยชนะมาตลอดสามคนรวดเลยเอาขึ้นมาต่อยกับคุณลุงสรศักดิ์พระเจ้าเสือเนี่ยสามคนรวดต่อยทีละคน
1: คนแรก
0: ในกลางมาตาย
1: มาตาย
0: ในกลางมาตายตายตายสนิท
1: ตายเลย
0: ตายพระเจ้าเสือที่พระเจ้าเสือป้องเดียวน็อกในกลางมาตายน็อก
1: ตายเลย
0: คนที่สองขึ้นมาในหมัดเล็ก
1: อ้าวทำไมตัวใหญ่แล้วหมัดเล็กอ่ะ
0: หมัดเล็กแต่แรง
1: อ๋อ
0: นายใหญ่หมัดเล็ก
1: อาจารย์เข้าทาง
0: โอ้ขอโทษนายใหญ่หมัดเล็กเสร็จอีก
1: น็อกอีก
0: คนที่สามมาเลยนายเล็กหมัดหนัก
1: นี
0: ่
1: ตัวเล็กแต่หมัดหนัก
0: จบ3คนแพ้หมด
1: แพ้รวดดีดี
0: เพราะฉะนั้นนี่นะเป็นตัวอย่างง่ายๆเลยนี่ไม่ต้องพูดถึงรัชกาลจนกระทั่งถึงพระเจ้าเอกทัตทุกรัชกาลในสมัยอยุธยาฝึกหมัดมวยหมดเลยเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องรัตนโกสินทร์
1: เหนื่อยแล้ว

0: จารย์
1: เหนื่อยแล้วจะพักอ่ะพูดต่อเลย
0: พูดต่อก็คือว่าช่วงหน้าช่วงหน้าเป็นใครสิมาต่อเพราะช่วงนี้อาจารย์เหนื่อยแล้วเดี๋ยวซ้อม
1: โอเค
0: นี่ไหมอาจารย์
2: หนึ่งสองอ
0: าจารย์จะหมัดเล็กหรือหมัดหนักหรือว่าหมัดตายนี่ไง
3: น่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอปีพาทย์มวยไทยอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในรำมวยไหว้ครูและการต่อสู้ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี3ชนิดได้แก่ชิงปีชวาและกลองแขกเมื่อนักมวยทำการรำไหว้ครูท่วงทำนองก็จะช้าเพื่อช่วยให้ลีลาในการร่ายรำดูอ่อนช้อยงดงามแต่เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นดนตรีก็จะมีจังหวะเร็วขึ้นเพื่อเร่งเร้าให้นักมวยที่กำลังต่อสู้กันนั้นเร่งพิชิตคู่ต่อสู้อีกทั้งยังเร้าใจผู้ชมให้ตื่นเต้นไปกับการต่อสู้ของนักมวยอีกด้วย

0: ไง
1: คำถามแรก
0: คำถามแรก
1: หนูอยากรู้ว่าสมัยรัตนโกสินทร์ที่เขาไม่สู้รบกันแล้วเนี่ยมวยไทยยังมีความสำคัญอยู่ไหมอ่ะ
0: เขาก็สู้ใครเขาบอกไม่สู้รบรัชกาลที่หนึ่งโหรบกับพม่าอุตรุตสงครามเก้าทัพก็เกิดรัชกาลที่หนึ่งเนอะรบรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของเราเนี่ยนะต้องบอกว่าโอ้โหท่านก็ทรงฝึกหัดหมัดมวยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ท่านเกิดอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวบรมโกศเนี่ยขอตัวไปเลี้ยงตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ท่านก็ทรงฝึกหัดหมัดมวยในราชสำนักตำราพิชัยสงครามอะไรต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ท่านทรงแตกฉานอย่างดีเมื่อขึ้นครองราชแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทรงอุปถากอุปถัมภ์นะครับเรื่องของหมัดมวยเนี่ยเป็นอย่างมากเลยมีทนายเลือกส่วนพระองค์ประจำพระองค์ด้วยมีพระมหากษัตริย์แทบจะทุกรัชกาลเนี่ยต้องมีกองทนายเลือกประจำของพระองค์ท่านแม้แต่พระราชโอรสของพระองค์เนี่ยก่อนจะเล่าถึงพระราชโอรสนี่ขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งรัชกาลที่1ก่อนมันสนุกมากเลยมินในสมัยรัชกาลที่1เมื่อกี้ก็บอกแล้วนะว่าทรงโปรดในเรื่องของการหมัดมวยนะครับมีกองทนายเลือกของพระองค์ในครั้งนั้นน่ะมีพ่อค้าฝรั่งเศส2พี่น้องลงเรือกำปั่นสำเภามามันแล่นไปเนี่ยหลายประเทศไปค้าขายแต่ว่าบังเอิญคนน้องนี่มันต่อยมวยเก่งรูปร่างล่ำสันใหญ่โตต่อยมวยเก่งเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปค้าประเทศไหนไม่ได้แค่ไปค้าอย่างเดียวไปค้าแล้วเอาน้องเนี่ยท้าพนันต่อยมวย
1: หาเงิน
0: คนในประเทศนั้นๆหาเงินไอ้เจ้าพี่น้องฝรั่งเศสคู่นี้มันก็แล่นมาเมืองไทยมาท้านะครับผ่านเจ้าพญาพระคังหนจะขอค้าขายแล้วก็จะขอต่อยมวยด้วยนะครับเดิมพันกันถึง50ช่าง
1: 50
0: ช่าง58 40 4,000 บาทเงิน 4,000 บาทสมัยนั้น
1: นี่4ล้านแม่อาจารย
0: ์โอ้ย40ล้านมั้งเกินค่าของเงินนี่มันมหาศาลมากเราจะไม่รับคำท้าก็กระไรอยู่รัชกาลที่1โปรดให้ทำตั้งสนามต่อยมวยขึ้นเลยที่ตรงสนามหญ้าตรงด้านหลังวัดพระแก้วสนามหญ้าใหญ
1: ่ๆใหญ
0: ่ๆเอาเชือกเอาเสาหลักปัก4เสานะแล้วก็
1: กัน
0: เอาเชือกโยงเส้นเดียวพร้อมยาว20เมตร
1: วิ่งใหญ่จัง
0: เวทีใหญ่มากเลยสมัยนั้นไล่กันไม่จน
1: อุ๊ยแล้วนี่นึกว่าวิ่งไล่จับ
0: จากนั้นนะครับรัชกาลที่1ก็โปรดตั้งพระพลาที่ประทับเสด็จลงทอดพระเนตรน้องชายของรัชกาลที่1กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเสด็จลงไปทอดพระเนตรด้วยในครั้งนั้นนะครับรัชกาลที่1ก็โปรดให้หมื่นพลานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทนายเลือกนะครับหมื่นพลานนี่เอามาอาบน้ำว่านลงน้ำมันว่านทั้งตัวลงน้ำมันว่านน้ำมันนี่คือแช่น้ำว่านเป็นน้ำมันน้ำว่านให้มันอยู่ยงคงกระพัน
1: แบบว่าทุกอย่าง
0: ลื่นไปทั้งตัวหมดลงไปถึงเปรียบมวยกันแล้วโอ้โหเราเสียเปรียบมากหมื่นพลานคนไทยตัวสันทัดขณะที่ฝรั่งเศสตัวล่ำใหญ่ไม่เป็นไรสู้กันพอเปิดเก่งปั๊บฝรั่งก็ตรงเข้ามาเลยมันก็จะจับคอหมื่นผานเนี่ยหักกับจะจับไหปลา
1: หัก
0: อีกเหมือนกันหมื่นผานนะเต้นแล้วก็ถอยเต้นแล้วก็ถอยเต้นเย็บถอยเย็บถอยเย็บ

0: ถอยยับถอยยับถอยไล่กันไปทั่
1: วสนาม
0: พอไล่กันนักมวยฝรั่งเศสมันก็ทำอะไรไม่ได้สักทีนึงนะมันก็ชัก
1: ยั่วเราได้คล่องแคล่ว
0: ชักยั่วไอ้พี่ชายมันเนี่ยนะซึ่งก็เป็นกองเชียร
1: ์
0: พร้อมด้วยกะลาสีฝรั่งเศสเต็มเลยนะก็เชียร์เห็นท่าว่าเอ๊ะถ้าปล่อยอย่างนี้เนี่ยนะตัวน้องชายไอ้เจ้าพี่ชายฝรั่งเศสเนี่ยนะพร
1: ้
0: อมก
1: ับ
0: ไอ้กะลาสีทั้งหลายเนี่ยนะมันก็มองดูแล้วถ้าเผื่อปล่อยให้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปน้องชายที่อยู่บนเวทีเนี่ยนะก็จะเพียงพล้ำดังนั้นนะมันกระโดดเข้ามาในเวทีเลยไอ
1: ้
0: ต
1: ั
0: วพี่ชายกระโดดเข้ามามาถึงมาผลักหมื่นผลานเหมือนกับดันไม่ให้หนีแล้วก็เหมือนกับล็อกต
1: ั
0: วไม่ให้หนี
1: โกงอ่ะ
0: โกงดิตำนานเล่าไว้เลยนะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถท่านเห็นแล้วก็ทรงกริ้วดิทรงพระพิโรธบอกว่าอะไรวะตกลงกันต่อยกันตัวแต่ตัวกลายเป็นว่าเอาพวกเข้ามาช่วยเสด็จลงไปด้วยพระองค์เองต่อยกับฝรั่งโอ้โหมันไหมล่ะพอเสด็จลงไปปั๊บนั่นนะไอ้กะลาสีฝรั่งเศสก็กลูกันลงมาไม่ต้องกลัวครับคราวนี้ทนาย
1: ทั้งหลายแหละ
0: ทั้งหลายลงอีกตะลุมบอลกันหน้าพระที่นั่งสนุกที่สุดต่อยกันแหลกลานผลปรากฏว่ากว่าจะส่งแยกออกได้จากกันนี่นะฝรั่งเจ็บแต่ด้วยพระมหากรุณาที่คุณฝรั่งเจ็บหนีกลับไปอยู่ในเรือหมดเรื่องการที่1โปรดเกล้าพระราชทานหมอยาและหมอนวด
1: เอาไป
0: ช่วยดูแลนวดเฟ้นทาอยู่ทายาใครฟกช้ำดำเขียวแตกตรงไหนก็ใส่ยานวดเฟ้นจากนั้นฝรั่งเศสตกกลางคืนชักเรือกำปั่นหนีเลยเงินก็ไม่จ่าย
1: โอ้ขี้โกงอ่ะ
0: เงินก็ไม่จ่ายสิก็ใช่50ช่างแพ้พนันไม่จ่ายถัดจาก
1: รัชกาลที่1
0: โอเคถัดจากรัชกาลที่1มันวอนกูแล้วนี่มันวอนแล้วมันวอนแล้วนินเดี๋ยวเอาให้เสร็จรายการก่อนตอบคำถามก่อนเดี๋ยวเถอะต่อจากรัชกาลที่1ก็คือรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประสูติที่อัมพวาประสูติได้แค่เดือนเดียวพระชนมพรรษา1เดือนกรุงศรีอยุธยาแตกจากนั้นก็เสด็จย้ายมาประทับที่กรุงธนบุรีที่ประทับพระตำหนักที่ประทับหรือบ้านของท่านเนี่ยนะครับของเด็กชายฉิมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าชายฉิมยังเป็นเด็กชายฉิมอยู่กับวัดบางว่าใหญ
1: ่
0: ปัจจุบันก็คือวัดระฆังโคสิตารามาเพราะฉะนั้นในวัยเยาว์เด็กชายฉิมฝึกหัดมวยที่สำนักวัดบางว่าใหญ
1: ่อ๋อมีสำนัก
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ย่อยๆเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วทรงอุปถัมภ์มวยไทยอย่างมากเลยและทรงเปลี่ยนคำจากคำว่ารำหมัดมาเป็นคำว่ามวยไทย
1: มวยไทย
0: กำเนิดขึ้นในครั้งรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนี่เองครับต้องเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการมวยไทยอย่างยิ่งที่สุดเลยผ่านมา4ก็ต่อย3ก็ต่อย4ก็ต่อยมาถึงรัชกาลที่5นะมิ้นโอ้โหรัชกาลนี้นะต้องบอกว่ารัชกาลที่5เองก็ทรงฝึกหัดเรื่องของมวยไทยใช้คำว่ามวยไทยแล้วเพราะรำหมัดเปลี่ยนมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่2จากสำนักมวยหลวงสำนักมวยหลวงนี่นะอยู่ในพระบรมมหาราชวังตั้งขึ้นมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลก่อนหน้าพระองค์ท่านแล้วผู้ที่ถวายการสอนวิชามวยไทยให้กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็คือคุณหลวงพลโยธานุโยคุณหลวงพลโยธานุโยท่านผู้นี้นะครับเป็นผู้ที่ต่อยมวยบัดมวยเก่งที่สุดมีไหวพริบปฏิภาณสารพัดหมดถวายการสอนแบบหมดไส้หมดพุงแกที่5ต่อยมวยเก่งมากนะครับไม่มีใครรู้เลยอันนี้นะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2430นะมิ้นรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมศึกษาธิการขึ้น
1: กรมศึกษา
0: ก็คือต้นกำเนิดของกระทรวงศึ
1: กษา
0: ในปัจจุบันนี้ใช่กรมศึกษาธิการในครั้งนั้นนะครับมีการตั้งโรงเรียนฝึกพละศึกษา
1: อ๋อคือเหมือนวิชาพละคือ
0: ใช่เป็นวิชาพละแต่เป็นโรงเรียนครูฝึกพละศึกษา
1: โดยเฉพาะ
0: ชื่อเต็มๆคือโรงเรียนครูฝึกพละศึกษาและอีกสถาบันนึงก็คือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันนี้แหละ
1: อ๋อที่เป็นโรงเรียนฝึก
0: 2อันเนี่ยฝึกทหารนั่นแหละต
1: ั้
0: งสองสถาบันการศึกษานี้ทั้งโรงเรียนครูฝึกพละศึกษาทั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีวิชาที่สำคัญก็คือวิชามวยไทยทุกวันนี้นะไปโรงเรียนในร้อยก็ยังมีวิชามวยไทย เออไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมิ้นเราอาจจะมองเห็นเรื่องของมวยไทยเป็นเรื่องธรรมดาเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากแต่จริงๆแล้วมวยไทยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาของลูกผู้ชายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความเป็นไทยของเราเลยทีเดียว
1: ยิ่งใหญ
0: ่ยิ่งใหญ่มากอ่ะเข้าใจเปล่า
1: เข้าใจเลย
0: สงสัยอะไรอีกจะคลายฉงนน่ะฉงนอะไรอีก
1: ไม่ฉงนแล้ว
0: ไม่ฉงนแล้วก็จบสิเหนื่อยเว้ยเอ้ยเอ้ย
1: เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นกีฬามวยไทยหรือว่าจะเป็นมวยต่างๆที่เห็นอยู่เห็นเป็นเกมกีฬาเห็นเป็นเหมือนกับว่าการแข่งขันที่สนุกสนานแต่วันนี้มินเพิ่งรู้จริงๆนะคะว่ามวยไทยเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยคู่ประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่สมัยก่อนเมื่อกี้เกือบโดนหน้าแน่
0: จบ
1: ต้องมองมวยมุมใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่กีฬาสนุกสนุกแต่มันคือวัฒนธรรมของเราเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสลองฝึกมวยดูก็ดีเหมือนกันสุขภาพดีด้วยแถมสาวๆได้ไดเอทด้วยนะคะเพราะว่าเบิร์นทั้งร่างกายเลยงั้นเดี๋ยวตอนนี้มิ้งกับอาจารย์ไปเบิร์นกันดีกว่าลาคุณผู้ชมกันก่อนอาจารย์
0: สวัสดี
1: ค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: สวัสดีครับพระที่นั่งอิสราเอลราชานุสรที่อยู่ภายในพระราชวังบวรสารมงคลปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีนามหมายถึงพระที่นั่งอันเป็นอนุสรของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สร้างและผู้ประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ตราบเท่าถึงวันสวรรคตของพระองค
3: ์พระที่นั่งอิสราเอลราชานุสรเดิมชื่อพระที่นั่งวังจันทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับบวรราชาพิเศษและเสด็จประทับยังพระบวรราชวังได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งหลังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับตามพระราชนิยมลักษณะเป็นอาคารทรงตึก2ชั้นแบบตะวันตกขนาดความยาว9ช่วงเสาและกว้าง5ช่วงเสาวางตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกการก่อสร้างปรับให้เข้ากับคติและภูมิอากาศของไทยคือมีมุกบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านนอกมีเฉลียงยาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพดานสูงผนังคอ2เป็นช่องลูกกรงโปร่งมีประตูหน้าต่างทรงสูงโดยรอบพระที่นั่งเพื่อถ่ายเทอากาศได้ดีสำหรับเมืองร้อนลวดลายตกแต่งเป็นแบบตะวันตกที่น่าจั่วมีรูปพระปิ่นประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระราชมณีแห่งนี้ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนอย่างตะวันตกทั้งสิ้นชั้นบนใช้เป็นที่ประทับส่วนชั้นล่างเป็นที่อยู่ของพนักงานภายในมีบันไดสำหรับเจ้าพนักงานขึ้นลงถวายการรับใช้ชั้นบนที่ประทับแบ่งเป็นห้องใช้สอยต่างๆคือด้านใต้สุดเป็นห้องแต่งพระองค์และห้องสงฆ์ถัดมาเป็นห้องพระบรรทมห้องกลางเป็นห้องเสวยถัดไปทางทิศเหนือเป็นห้องรับแขกและห้องทรงพระอักษรและห้องสมุดตามลำดับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
6: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกอะเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
7: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริบใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
6: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี่ย
5: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

สิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งภายในวัดพระศรีสันเพชรคือพระวิหารหลวงซึ่งตั้งอยู่ทางด้านหน้าหรือทางทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานพระวิหารแห่งนี้สมเด็จพระรามาธิบดีที่2โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2042ต่อมาในพุทธศักราช2043โปรดให้สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในพระวิหารเป็นพระพุทธรูปยืนสูงตั้งแต่พระบาทถึงยอดพระรัศมี8วาพระพักยาว4ศอกกว้าง3ศอกพระอุระกว้าง11ศอกใช้ทองหล่อหนัก 58,000 ชั่งใช้ทองคำหุ้มหนักถึง286ชั่งและถวายพระนามว่าพระศรีสันเพชรตั้งแต่นั้นมาจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดพระศรีสันเพชรเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในพุทธศักราช2310วัดพระศรีสันเพชรถูกไฟไหม้ทั่วทั้งอารามองค์พระศรีสันเพชรก็ถูกศัตรูเผาลอกเอาทองไปหมดสิ้นเหลือแต่ทองสำริดซึ่งเป็นแกนหลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารโปรดให้อัญเชิญพระศรีสันเพชรพร้อมด้วยพระโลกนาถในวิหารมายังกรุงเทพพระศรีสันเพชรนั้นมีสภาพชำรุดมากจึงมีพระราชดำริจะหล่อใหม่แต่พระราชาคณะผู้ใหญ่ถวายพระพรว่าไม่สมควรนำรูปพระพุทธเจ้าเข้าหลอมในไฟอีกจึงโปรดเกล้าให้สร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วอัญเชิญพระศรีสันเพชรบรรจุไว้ข้างในพระราชทานนามเจดีย์ว่าพระเจดีย์ศรีสันเพชรชดายาน

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดปุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดปุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: เอซัวซัวบานี่แหละขอขอถูดอดดู
2: ซัวซัวก็เริ่มมกปะฝากอ่ะก
1: ็นั่นโอเพลเพล่ะอืม
0: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงาน

0: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้กะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
1: ้ระบายอยู่นี่บ้านเนี่ยตับเชื้อประสาทหลักของเที่ยนี่สารเลือดสูตรสารสอดคู่คู่พอพอตัวเลือดตับเชื้ออันนี้อัลละอันนี้คุชิคุชิบเดี๋ยวนี่ปาลอบิลอตอเดอะปัสสุบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบย์ยานี่โอเออันนี้นี่ปฎิบัติในมาลุระเลือดตะครอบลูกเลือดตับเชื้อปุ่นี่มาอัดหัวไว้มันนับเป้าอัดตาคุยคนนี้เด้อเวปตับเชื้อปตับตาแค่นี้นี่อันนับเป้าไว้ดาปตับตาลอติดดูท้อเดอะดูบันเนี่ยเคลียอัดหัวเคลียบูอัดหัวคนนี้นี่ปตับใบอยู่ดูท้อคนนี้เป็นบาปหลอดตาอัดหัวเย่ดอเทนี่เป็นนับเป้าเลือดไซนี่เนี่ยป้าอาการนับเป้าเลือดไซนี่มาตลอดอันนนกกอเลือดคิกทุกชิคกี้ไล่เจนชิคกี้ตอนนี้ป้าไซเลือดเป็นเตสก็ตะขับประตูก่อนละแล้วตับเชื้อเนี่ยปกติประตูตะขับดีเลยอักลูกเล่จ้าเลยเนี่ยป้าเราตัดสูตรตับเลือดเป็นเตสก็วิลล์ขี้เนี่ยปกติซีซีมีมีเราจะตุ่นนอตบล็อบะตุ่นนอตบล็อบะเราดูแล้วเว้ยตุ่นไปอยู่ข้อด้านนี้คนนี้เนี่ยตับอยู่ก่อนเลยตับประตูตะขับเราจะอุดซีบะตุ่นหัวบะวิลล์ตับแบบลื้อเลยตัวกระยอพวกก็เราจะจะตุ่นนอตขับบะคนนี้เนี่ยตับขี้นี่เปล่าตบุเนี่ยแต่เลือดสิ่งนอตขับบะโอ้กระตาตาดีนี่เหรอพวกตาตาแค่ละก็เชียวสารเล่นนี่เนี่ยที่เราไอ้เต้งก่อนเนี่ยพวกปุตติดาคาเดพวกมาบักลูบักเล่นเนี่ยตาตมาเมียเนี่ยตาตมาเอาล็อตที่เราใช้บาคุณเนี่ยตาหล่อเลือไปยอสูโอ้จ้าหล่อเนี่ยให้อ่านหน่อยดิกูได้ตาหล่อเลือไปยอสูอัตตาเกี่ยวเนี่ยมาคิดหน่อยดิสารเล่นก็ตัวสารเล่ขั้วชุนยาตาพี่ดามาขั้วชุนยาตาดูได้ยากอ๋อพระเชี่ยเชี่ยปลอบปลอบจานี่ลงมาตาหล่อตนอให้อ่านหรอตาหล่อตนอมาคิดหรอตาหล่อตนอมาดูหรอเว้ยอาจารย์
0: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์

0: มเนี่ยคนเลยเนี่ยประเทศกอดจีเวดับเพลินดากมาวดาดับกีดาค่ะแล้วดับจีดาค่ะก็เกิดเรืออวอร์ดข้อนี้เอาไว้ตีกระพาบะคีถอดดอกกระจันแล้วไปวางมาเทสที่ขาเอาไว้ได้จะมีเวลาจากวัดดิโอทวายดาจากตุดาโตจากเลิศและจากกีดาค่ะเอาไว้นี่เนี่ยตรงนี้พระกบาจากบัตรสารบุตรสกอตติอาการเดินแค่สลบอาการแล้วก็แค่หนึ่งพอบวกบุตรค่ะนี่ตอนเราก็แก้ถอดอาการดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดเด็กค่ะมาสังเกตกี่ดอกเลือดเนี่ยต่อไปในจักรพรรดินี้ประมาณที่นี่ดีกว่าเอาคนนี้ดอกเลิกก็เลิกครอบครัวก็เราสู้เหมือนกันคนนี้คำนั้นดีเลยก็บอกเวรู้ดีเวรได้
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
2: มือกลัวกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวรับผิดดูแค่นี้ดูไปแล้วมือกลัวกว่าดูแล้วตาเปิดตาช่วยลูบไปแล้วตาต้องคุยแม่คนนี้เนี่ยรับผิดได้รับผิดดูแต่เนี่ยมือกลัวกว่าว่าเขากลัวที่ตัดทุตัดตอนนี้เนี่ยมหากราบขบวนซีมอ่ะเพราะว่ามหากราบขบวนยอดดุและตัดทุตัดตอนกลุ่มชี้เนี่ยเพราะนี่มันก็แบบเปลี่ยนดุเพราะตอนนี้ซีครอบครัวเลยประมาณนับเปิดตาเลยก็ยอดตาเรตักเลดีแล้วอุดมุกเลวกว่านี้ก็หนูรอดูเบอร์กว่าเด้อก็หนูรอลูเบอร์กว่าเลยมุกเลวกว่าเคลียร์แล้วพอไม่เสียงานรถที่เขาเด้อปดอสเดอร์ภาษาเมกีปดอบาภาษาเมกีปบาปภูมาร์กอดมุกลัวกว่าเนี่ยอัตเนดีแลปภูมาร์กอดให้แหละปบาคือสัญญาอ้าวมือมาเด้อปดอภาษากระซิกนี่เรามอง
3: ลอยที่นี่ตลอดเรียบร้อยวันนี้แค่นี้รอแค
1: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ประโดนในเล่นนาฬิกาอาจารย์ทีในนาทีที่แล้ว
5: ยีดาทีเนี่ยไอ้หมอกอบิยอเนี่ยแค่เนี่ยเอดอวาดาเล่ปะแวกึญอกะลือเนี่ยปะกะปะตูเอดาตาดุดายาดอบาคาเลตาดุดายาเนี่ยเวสิมิดูเอนิติญาเลมาวาตินเวบามอมิมาเวเนอเวอปากอเวเตยาซิมซิโบนิกซีอาลอรอโคเนอเวทูรอตากูดอเคดูกิวาเลทิรุกอเตเลปกะซิกโตราดอเลซอนอคูมอยิมิเตลาอกิตปาเนกริสโกลอนอปิมิเตลาอกิตปาฮาเนอะเกเวตาดูทายาน่าเกตโอเลเลปที่ลูกของบ้านเนาะปุ๊บซึมซีโบน่าเกตีกิชาลอดูพี่ยอปโดนีเอาไว้มีเตะแบบพื้นเตะเพลเลกับปุ๊บดูตาคาร์ลอติลอเซนียิทีละอุ้ยละหมอน่าเกเป็นมีกว่ากิเลปุ๊บคบนาลาเลปุ๊บกุยละสบายอุจิเพ่เอเสตัดดูเนี่ยเอาไว้อดูเวลาปะเวกุยอตุนเนบะภาษาตะนาเกเอาไว้ที่ทุนิเวดาเซอร์โตดอเมื่อไปยอดสุขเนี่ยทุนิเวดาเซอร์โตเมื่อดาเอาไว้ที่อัปเลติพันเลฮิเวดากรุ๊กลีวาตาดอทุนิเวดาเซอร์โตเลยต่อคิดต่อตัวนี้ต่อบัวเวนี่ดอมันเนกิเวดาปุ้ยกินยอดสิพันละไปยอดไปดูไม่สมบัติพูดดินิเซอร์เปล่าดอเลยคิดนิดเนี่ยต่อบัวไม่ถือเวดาเซอร์โตดินิเพื่อไว้ที่ทุนิเวดาเซอร์โตดีอะค่ะเนี่ยปุ้ยกินยอดสิพันไม่โตกระเจาะบาปตาบานียิทีเลยพวกเงี้ยก็เลยดูพวกก็ล้อมหายไปล้อมอ๋อยิทีดีนะเอาไว้เนี่ยดูประเทศเลยตัวดูตินิทาตาเลยเอาไ ta sugu wa tir phaba no o we kinyo kulu ne be meti nya lo ta le be me be kinyo kulu ne mo be me u kle se ga sere mara le ta ga le be lo be kle pe tene da we di ta te do wa to ne be yo kulu ne be du yo kne lo mo so
1: Sobamin เป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
6: ตาชอดแล้วนี่เพื่อนี่เพื่อนดูว่าเพื่อนมีราชุดแล้วยัดอยู่ข้อศิลป์ใบลำเลยโดยแบกเกียร์ตาเด็กว่าเดี๋ยวตาชอดแล้วแล้วตาชอดแล้วตอนนี้เกียร์ที่เราอะไรเกียร์ดิมตอนนี้พลามาตาที่เจ้าเล่นยาลมเขาเริ่มแล้วเลยนี่แล้วคนนี้เกียร์กว่าตาเราเกียร์ดิมพลาดพลาดชีว่าแล้วมึงเกียร์บุ๊ดว่าพลายอีหลงตาโอกระตีเท่านี้แบกเกียร์เวลาเราไปเชื่อมมือดีมั้งแต่ที่เวลาถึงมือตีบุ๊ดที่พลาเราชิคก็คุ้มนะที่พักคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดแต่ชุดเลยพอกมาตะกอราชุดมันยามผมเลยเลือกพูดเลือกชิคแล้วก็เคลื่อนเดินไปเอาไว้เช็คแล้วหลังนี้ก็ไปคุยตีงานเดี๋ยวคุ้มนะที่พักเลยกินยาก็เสียเลยมืดเนี่ยเลยไปต่อเลยพบบาดตัดบลีดีปากาอุดาคุยยาเลยบากีบาพิลมาดบ้าเพื่อเราบาราสัตว์นี่ไปต่อได้เลยพวกกินยาก็โดนมาตะคุยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกับผมเสียพันเลยโอ้เราเลที่ก็เพื่อเราทำสิบลีดบ้าปลีบ้าผู้อมูตบลีตัวนี้เพื่อเราเล็บปากเลยเป็นยังเฟสก็เอ็ดเราอมูมาดีเนี่ยครับ

คือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลแผ่นดินแคบลงคนเพิ่มขึ้นรุกรานแก่งแย่งโลกจึงร้องไห้ญาติหญิงเอ๋ยญาติชายเอ๋ยกลับมาร่วมกินขันโตกเดียวกันเถิดกลับมาร่วมกินแกงฟักเขียวกับไก่สีขาวกลับ

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เม็กโอนรถแห่งน้ำว่าให้ช่วยรีบะมาโคนอะไรปัญญารีบะ
2: เอโดสัพพานันติเกม
1: ดีนะครับ
3: ที่กี่บาทแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยดูกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกคนที่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทักทายที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับปะปน
0: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

อิทธิพลของศิลปะเขมรที่เข้ามาแพร่หลายอยู่ในพื้นที่ที่ต่อมากลายเป็นอาณาจักรสุโขทัยอาจเข้ามาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่16แล้วในจังหวัดสุโขทัยพบหลักฐานดังนี้ปรางปู่จาบ้านนาเชิงตำบลนาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศมีลักษณะเป็นปรางแบบเขมรก่ออิฐหลังเดียวแผนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุมตั้งอยู่บนเขาโดดจากการขุดค้นขุดแต่งพบว่าโบราณสถานแห่งนี้มีการก่อสร้าง3ระยะคือระยะที่1พบร่องรอยหลักฐานการปรับพื้นหินธรรมชาติและบดอัดด้วยกรวดและทรายก่อนที่จะก่ออิฐเป็นแนวขอบฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากำหนดอายุได้ในราวก่อนพุทธศตวรรษที่16ระยะที่2พบหลักฐานการก่อพอกมุกด้านทับแนวเสาติดผนังเพื่อให้มีพื้นที่การใช้สอยมากขึ้นกำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่17ระยะที่3อยู่ในช่วงต่อกับสมัยสุโขทัยอายุราวพุทธศตวรรษที่18มีรอยการดัดแปลงเฉพาะพื้นที่ส่วนหน้าของปรางประธานเป็นวิหารหลักฐานโบราณวัตถุที่สำคัญพบแท่นฐานรูปเคารพเทวรูปสตรีเครื่องถ้วยพื้นเมืองเครื่องถ้วยจากแหล่งเอาสุโขทัยศรีสัชนาลัยเครื่องถ้วยจากแหล่งเตาบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เจดีย์ประธานวัดชมชื่นในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยศาสตราจารย์ชองบัวเซลีเย่ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นปรางแบบเขมรมาก่อนเนื่องจากพบฐานอาคารสี่เหลี่ยมมีซุ้มคล้ายปรางแบบเขมรอยู่ภายในองค์เจดีย์น่าจะมีอายุก่อนพุทธศตวรรษที่18

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้นะคะเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนกลางของประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะเรามาดูพื้นที่ไทยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะและในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันในวันนี้นะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอฝากทุกท่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหร
4: อ
3: ที
4: ่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดอยู่นี้นะ
3: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: อู้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: โหที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: เมย์จะ
4: เอ
3: าฉันด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึกๆมันเลยกึกๆโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะปู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้าหนาตะวันโอ้โคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
7: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
6: สงคราม
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
7: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
6: ครับ
7: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะ

0: ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โห
2: สวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
3: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
4: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: มาแล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาแผ่เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นอีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่า

ยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การไหว้ครูโขนละครนั้นนับได้ว่าเป็นพิธีสำคัญที่มีการสืบทอดมาแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันครูผู้ประกอบพิธีนั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนหรือทำหน้าที่เป็นพระพรตฤาษีตามคติความเชื่อที่สืบมาจากศาสนาพราหมณ์การคัดเลือกนั้นถ้าเป็นพิธีนิยมให้คัดเลือกจากผู้อาวุโสอาจเป็นตัวพระหรือมนุษย์ผู้ชายด้วยเหตุที่เชื่อว่าพระเป็นสมุติเทพเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธียุคที่1นายเกศพระรามนายนิ่มอีเหนาพญานัตกานุรักษ์หรือทองดีสุวรรณภารตยุคที่2หลวงวิลาศวงงามหรือรำอินทรนัตนายอาคมสายาคมหม่อมราชวงศ์จรูนสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ยุคที่3นายธีรยุทธยวงศรีนายธงชัยโพธยารมนายทองสุขทองหลินนายอุดมอังสุธรนายสมบัติแก้วสุจริตในยุคที่3นี้เนื่องจากนายอาคมสายาคมสิ้นชีวิตโดยกระทันหันโดยมิทันได้มอบกรรมสิทธิ์ให้กับสิทธิ์ท่านใดสายการประกอบพิธีไหว้ครูพิธีหลวงที่สืบมาจึงสิ้นสุดลงกรมศิลปากรจึงขอพระราชวินิจฉัยเรื่องการแต่งตั้งผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครขอพระราชทานครอบประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครและขอพิธีต่อท่ารำเพลงหน้าพาทองค์พระพิราบทรงพระราชทานประกอบพระราชพิธีในวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคม2527นับว่าเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครเกิดจากการพระราชทานครอบและแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเริ่มต้นการประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครสายพิธีหลวงที่เกิดขึ้นใหม่ในรัชกาลปัจจุบัน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับมาพบกับตอนพิเศษครัวพี่สตังซีซั่น2วันนี้เรานำเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำยาขนมจีนวันนี้สตังและทีมงานเตรียมให้คุณผู้ชม4สูตรนะครับจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าสตังเองจะมีน้ำยาทำให้น้ำยาขนมจีนออกมาอร่อยได้แค่ไหนไปลุยกันครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเมนูแรกนั่นก็คือน้ำยากะทิสตังมีสูตรเด็ดในการทำผักดอง3รสมาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะครับ
0: คนปากใต้นะครับถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนกะทิแล้วไม่มีผักดองเนี่ยถือว่าขาดของอร่อยเลยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เริ่มต้นจัดการล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างก่อนจะปอกเปลือกเตรียมไว้หลังจากนั้นจึงขูดเส้นมะละกอ
0: เหตุผลที่สตางเลือกใช้มะละกอในระยะห่างก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับและเวลาที่เรามาทำผักดองอ่ะสีสันก็จะสวยด้วยครับ
1: ตามไปคือแครอทหั่นชิ้นไว้คือแตงกวาหัวใจเท้าและพริกชี้ฟ้าแดงเขียวหอมแดงพริกจินดาตามมาคือหัวใจโป๊เค็มแล้วนำผักทุกอย่างที่เตรียมไว้คลุกเคล้าขยำกับเกลือให้ผักพอช้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนี้จะมาเตรียมน้ำปรุงโดยจะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำส้มสายชูเคี่ยวไปจนกว่าจะหายกลิ่นแล้วจึงเติมน้ำตาลทรายและเกลือตามมาคือกระเทียมดองเคี่ยวให้ทุกอย่างประสานกันทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวและของเด็ดอีกอย่างที่คู่ควรกินคู่กับน้ำยากะทินั่นก็คือไข่เป็ดต้มยางมะตูมโดยเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงเมื่อน้ำเดือดจัดจึงเอาไข่เป็ดลงใส่จับเวลาไปประมาณ7นาทีหลังจากนั้นจึงนำมาน็อกน้ำเย็นเราก็จะได้เห็นไข่แดงเยิ้มแบบนี้ล่ะครับ

แล้วจึงจัดการคั้นน้ำออกจากผักก่อนจะใส่พริกลงกะละมังตามไปคือหอมแดงไชโป๊เค็มและพริกชี้ฟ้านำน้ำปรุงมาเทใส่หมักดองทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แล้วล่ะครับถ้าหากรับประทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะครับ

ต้นปรุงเมนูน้ำยากะทิสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของสตังรับประกันว่าอร่อยจริงจังไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการเตรียมทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้มในน้ำตามไปคือใบมะกรูดแล้วจึงโขลกกระเทียมนำลงใส่หั่นชิ้นปลาแล้วล้างด้วยน้ำเกลือที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดของสตังก็เพราะสตังเลือกใช้ปลา3ชนิดมาผสมในน้ำยานั่นก็คือปลาทูปลาแดงและปลาน้ำดอกไม้ต้มไปให้เนื้อปลาสุกรุกต่อมาเตรียมพริกแกงจัดแจงซอยตะไคร้ปลาที่เราต้มไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับน้ำที่เราต้มปลาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสม

0: าคือขมิ้นหอมแดงและผิวมะกรูดวันนี้สตังขออนุญาตใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงจัดแจงขยุมพริกจินดาลงใส่ตามไปคือพริกไทยดำผิวมะกรูดหอมแดงขมิ้นพริกขี้หนูแห้งข่าพริกขี้หนูสดกระเทียมตะไคร้กะปิเกลือและน้ำเปล่า
1: ในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าการที่เราจะทำน้ำยาขนมจีนขายเนี่ยมันจะต้องแกงหม้อใหญ่ถ้าเราจะใช้กระบวนการในการโขลกตำด้วยครกเนี่ยสตางค์คิดว่ามันอาจจะไม่ทันแกงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทุ่นประหยัดเวลาคุณผู้ชมสามารถเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องปั่นแล้วก็สามารถที่จะปั่นใช้ระยะเวลาไม่นานก็แหลกละเอียดแล้วครับ
0: ปั่นไปให้ทุกอย่างแหลกละเอียด

0: ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะใช้น้ำอุ่นมาคั้นนะครับคั้นแยกหัวแยกหางเตรียมไว
1: ้เมนูน้ำยากะทินะครับหัวใจสำคัญก็อยู่ที่กะทินี่แหละครับจะต้องเป็นกะทิที่เราคั้นสดใหม่ความหวานมันจากมะพร้าวจะทำให้น้ำยาอร่อยเลยครับ

0: ได้เวลาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาแต่กว่าจะแกะจนหมดใช้ระยะเวลานานเลยล่ะครับหลังจากนั้นจึงนำเนื้อปลามาปั่นรวมกับหัวกะทิในส่วนก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนำมาปั่นผสมหางกะทิความหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับแล้วจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางมาถึงขั้นตอนการปรุงนำน้ำกะทิเทลงกระทะตามไปคือตะไคร้ตักเติมลงใส่คือพริกแกงแล้วจึงตักเนื้อปลาลงผสมน้ำยาตามมาคือน้ำก้างปลาและน้ำที่เราต้มปลาไว้ก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือ
1: น้ำยากะทิของสูตรปักใต้บางคนก็จะใส่ส้มแขกบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส้มแขกเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำยากะทิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ตัดรสกับความหวานมันเค็มนะครับ
0: ปิดท้ายจึงฉีกรูดใบมะกรูดลงใส่กลิ่นความหอมมันช่างเย้ายวนใจจริงๆครับ
1: ขนมจีนน้ำยากะทิของคนปากใต้นะครับมักจะกินคู่กับผักเคียงสารพัดนานาชนิดและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสตออันนี้เป็นสตอที่ส่งตรงมาจากบ้านของสตางค์นะครับคุณแม่ส่งมาให้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับ

รสชาติของน้ำยากะทิมิทำให้ผิดหวังอร่อยจริงจังหวานมันด้วยน้ำกะทิข้นเข้มไปด้วยเนื้อปลาอร่อยเข้าท่ากินคู่กับผักดองและผักเคียงสารพัดสุดยอดเด่นชัดคือสตอชามเดียวคงไม่พอแล้วล่ะครับ

0: มาต่อกับน้ำยาสูตรที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำยาป่านะครับสตางค์ได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากป้าลมแล้วก็ป้านงคลานตอนที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของกระชายนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำยาป่าที่ทำให้สตางค์ประทับใจมาจนทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตรดีๆกันครับ
1: จัดการฟาดไคล้ก่อนจะหั่นไว้เป็นท่อนๆตามไปจึงบุบหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาจึงหั่นท่อนกระชายเมื่อน้ำเดือดจึงนำสมุนไพรลงไปต้ม

0: ล้างปลาช่อนด้วยเกลือก่อนจะหั่นชิ้นบ้องแล้วตัดหัวปลาทูเค็มเอาส่วนพุงปลาออกปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลากะปิเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลาช่อนลงไปต้มตามไปคือปลาทูนึ่งและปลาทูเค็มต้มไปจนกว่าปลาช่อนจะสุก
1: เมนูน้ำยาปลาสูตรของป้าลมนะครับก็ใช้ปลา3ชนิดเหมือนกันคุณป้าบอกว่าจะทำให้น้ำยามันออกมาเข้มข้นอร่อยนั่นเองครับ

0: าขึ้นจากกระทะได้วาระตักสมุนไพรแยกออกมาก่อนจะตักน้ำต้มปลามาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เมื่อเราต้มปลาช่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะดึงลอกเอาส่วนหนังออกนะครับเพราะเมื่อถ้าเราไม่เอาออกเวลาที่นำไปทำน้ำยาปลามันจะทำให้น้ำยาคล้ำดำนั่นเองครับ
0: แล้วจึงแกะเนื้อปลาแยกเอาก้างออก

0: จากนั้นจึงนำเนื้อปลาไปปั่นด้วยน้ำเปล่าให้ละเอียดในส่วนของก้างปลาเราก็ปั่นเช่นกันนะครับ
1: เมนูน้ำยาปลานะครับป้าลมบอกว่าถ้าจะให้อร่อยสุขสมเนี่ยเราจะต้องมีน้ำ3น้ำนั่นก็คือน้ำหัวน้ำเครื่องแล้วอันนี้ครับเอารอเอามาปั่นแล้วกรองน้ำจะเป็นน้ำหางครับ
0: จากนั้นจึงกรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปจึงนำสมุนไพรที่ต้มมาปั่นเติมตามด้วยน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจากนั้นจึงผสมน้ำเปล่าลงใส่แล้วกรองเอาน้ำแยกพักไว้ก่อนจะปั่นอีกรอบได้เวลาตั้งกระทะนำน้ำหัวลงใส่ตามไปคือน้ำเครื่องบุบเตรียมไว้คือกระชายตามต่อได้จึงใส่เนื้อปลาจากนั้นจึงใส่น้ำหางลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงใส่กระชายตามต่อได้คือลูกชิ้นปลาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับรสชาติน้ำยาป่ามันหอมเข้าท่ากลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายขาดไม่ได้กับน้ำยาสูตรนี้รสชาติแซ่บนัวเข้ากันดีเพราะน้ำหัวน้ำเครื่องและน้ำหางสร้างความอร่อยลูกชิ้นปลาเด้งดึงซึ่งเหมาะจะกินคู่กับใบแมงลักหอมเข้ากันอร่อยยิ่งนักสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: 3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำพริกขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแกะเปลือกกุ้งออกหลังจากนั้นก็จะผ่าเอาเส้นหลังดำๆออกด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เลือกใช้กุ้งสดก็สามารถใช้กุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่เราไว้ตำน้ำพริกกะปิครับ
1: ตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะเอามาแช่มะขามเปียก
0: ถั่วทองที่ใช้ในบางสูตรในการทำน้ำพริกนะครับบางคนก็จะเอาไปคั่วก่อนแล้วเอาไปต้มนะครับแต่ของสตางค์จะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเมื่อเราแช่ผ่านไป2ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ครับ
1: ลงคมซอยกระเทียมหอมแดงรากผักชีและขิงเทน้ำหางกะทิลงกระทะได้วาระนำกุ้งไปลวกให้สะดุ้งสุกส้มน้ำที่เราลวกกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากนั้นจึงคั่วสมุนไพรให้พอหอมตามไปจึงคั่วถั่วทองแล้วตั้งกระทะทอดพริกแห้งก่อนจะนำมาโขลกตำให้แหลกปนแล้วจึงนำไปเจียวในน้ำมันอีกรอบส่วนนี้จะเรียกว่าน้ำมันพริกเอาไว้แต่งหน้าน้ำพริกนะครับนำสมุนไพรลงไปโขลกตำให้แหลกแทรกตามไปจึงตำเนื้อกุ้งพอหยาบหยาบก่อนจะนำสมุนไพรลงไปตำผสมในครกจากนั้นจึงโขลกบุบถั่วลิสงให้พอแตกแทรกตามไปคือถั่วทองกว่าจะตำให้แหลกเนื้อเนียนก็เล่นเอาเมื่อยแขนเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงคั้นน้ำมะขามเปียกไว้รอสารต่อเตรียมปรุงน้ำเคี่ยวเติมใส่คือน้ำปลาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายปรุงรสเพิ่มเติมน้ำมะขามเปียก

แล้วจึงผ่าแบ่งมะนาวเพื่อบีบน้ำเปรี้ยวตามไปคือมะกรูดจัดการตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันตามต่อได้นั้นจึงนำเนื้อกุ้งลงใส่ผัดให้หัวกะทิแทรกซึมเข้าสู่เนื้อใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มแล้วเติมตามคือน้ำลวกกุ้งปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาตามไปคือน้ำเคี่ยวเวลานำพาถั่วทองลงใส่เคี่ยวต่อไปให้ละลายตามต่อได้คือถั่วลิสงน้ำพริกที่ตั้งใจเจาะจงให้ข้นเข้มก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะปิดไฟทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวก่อนจะปรุงรสเพิ่มหากปรุงตอนร้อนจะทำให้เสียรสปรุงรสเปรี้ยวเพิ่มเติมใส่คือน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดกลิ่นหอมพร้อมนำใส่คือผลมะกรูดผ่าซีกโรยน้ำมันพริกแต่งหน้าปิดท้ายตามมาคือหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกทอดแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยาน้ำพริกมันคลิกโดนใจ3รสเปรี้ยวเค็มหวานประสานเข้ากันเนื้อกุ้งนั้นเด้งๆสุดเจ๋งได้ความมันจากถั่วทองและถั่วลิสงหอมกลิ่นน้ำมะกรูดสุดยอดอร่อยมากไม่อยากจะพูดดูเอาเองนะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่4ในวันนี้กับสูตรขนมเส้นน้ำเงี้ยวจะออกมาเหมาะขนาดไหนไปลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นนำตีนไก่ไปล้างด้วยเกลือก่อนจะนำไปต้มสับชิ้นเตรียมไว้คือกระดูกซี่โครงอ่อนเคล็ดลับต้มตีนไก่ให้เปื่อยไวเวลาน้ำเดือดจัดแบบนี้ให้เราใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจัดการแช่ดอกงิ้วพักไว้แล้วจึงมาซอยสมุนไพรต่างๆก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้คือเลือดไก่ตอนนี้ตีนไก่ก็สุกแล้วล่ะครับเตรียมตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบเกลือลงใส่เมื่อน้ำเดือดจึงนำเลือดไก่ลงไปต้มให้สุกได้เวลานำพากะปิมาย่างไฟจากนั้นตามไปจึงปิ้งถั่วเน่าแผ่นเตรียมคั่วไว้คือลูกผักชีนำหม้อขึ้นตั้งเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำสมุนไพรมาปั่นเริ่มด้วยพริกแห้งพริกเม็ดใหญ่ตะไคร้กระเทียมข่าหอมแดงรากผักชีเกลือลูกผักชีคั่วบิถั่วเน่าใส่ลงพุ่งตรงคือกะปิเติมน้ำเปล่าลงใส่ปั่นไปให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำซี่โครงกระดูกอ่อนลงไปต้มผ่าเตรียมไว้คือมะเขือเทศ
0: สูตรในการปรุงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสตังได้รับสูตรดีๆมาจากนารีนะครับตอนที่สตังไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งที่จังหวัดน่านตอนงิ้วดอกแดงรับประกันอย่างแรงครับว่าอร่อยจริง
1: ๆก่อนจะลงคมผ่าแบ่งครึ่งดอกงิ้วนำรากผักชีลงใส่ต้มต่อไปอีกสักพักจึงยกขึ้นแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันนำพริกแกงลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือหมูบดผัดให้พริกแกงเข้าเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วถึงคราวคือมะเขือเทศจากนั้นจึงนำน้ำซุปกระดูกซี่โครงที่ต้มไว้ลงใส่ตามไปคือตีนไก่และดอกงิ้ว

ปรุงรสเพิ่มเติมใส่คือมะขามเปียกจากนั้นจึงใส่เลือดไก่ตามไปคือมะเขือส้มรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักปิดท้ายถ่ายทักด้วยเลือดหมูเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทำให้สีของน้ำแกงเข้มข้นขึ้นนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมใส่ได้นะครับรสชาติน้ำเงี้ยวบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกลมกล่อมหอมกลิ่นถั่วเน่าเข้ากันกับพริกแกงอร่อยแรงคือซี่โครงกระดูกอ่อนกัดแล้วกรึบกรึบหนึบหนับความมันด้วยตีนไก่โดนใจคือเลือดและดอกงิ้วรับประกันถ้าได้ลองแล้วจะหายเกลี้ยวหายหิวเหมาะขนาดเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับกับความสำเร็จของน้ำยาทั้ง4สูตรสตังเองต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับที่เราได้เดินทางไปถ่ายทอดถ่ายทำเรื่องราวของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในที่ต่างๆและได้มอบสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆจนทำให้สตังสามารถที่จะนำมาทำแนะนำเป็นสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ชมได้และหากแฟนรายการท่านใดนะครับเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้จริงๆทีมงานและสตังคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งยังคงมีสูตรสร้างอาชีพ3แต่จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานต้องขอลาไปก่อนกับความน่ารักของสูตรน้ำยาทั้ง4สวัสดีครับ

0: เล็กเล็กไอ้เล็ก
1: ผมอ่ะเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: ว้ากูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของ
5: สามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยชุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

คุณผู้ชมครับไซนั่งหรือที่ผู้คนในท้องถิ่นแผ่นดินสยามรู้จักกันในนามโป๊ะน้ำตื้นเครื่องมือประมงทรงประสิทธิภาพที่ใช้ดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กโดยเฉพาะกุ้งทะเลเนื่องจากลักษณะของไซนั่งเป็นโครงไม้โอบพุ่มด้วยตาข่ายรอบด้านด้านหนึ่งเจาะช่องไว้สำหรับดักสัตว์เล็กและมีรอกเพื่อชักดึงตัวไซขึ้นพ้นจากพื้นน้ำชาวประมงมักจะนำไซนั่งหย่อนลงสู่ผิวน้ำในยามเย็นก่อนวางตะเกียงน้ำมันลงบริเวณหัวของลูกไซเพื่อใช้ลอกกุ้งปลาที่ลุ่มหลงในแสงสีให้พาชีวิตมาติดกับดักแห่งนี้ด้วยประสิทธิภาพในการดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กทำให้มีการนิยมใช้ไซนั่งกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาบริเวณที่เชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทยมีผู้ประมาณการว่าห้วงทานแห่งนี้เป็นที่วางไซนั่งมากกว่า 30,000 ลูกจำนวนปริมาณของไซนั่งที่ยืนหลักปักหลั่นย่อมเป็นเครื่องชี้ชัดให้เห็นได้ว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากมายสักเพียงใดนอกเหนือจากไซนั่งแล้วมหาทานแห่งนี้ยังมีเครื่องมือประมงพื้นบ้านอีกหลายหลากมากชนิดทั้งการดักโพงพางการวางอวนกระทั่งการยกยอขนาดมหึมาเพื่อนำทรัพยากรจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงใจกลางมหาละหารห้วงทานขนาดใหญ่ซึ่งเปรียบได้ดังขุมทรัพย์จากธรรมชาติที่มอบพรวิเศษให้กับคนเลสาบเสมอมาพรมหัศจรรย์ที่ทำให้ชาวบ้านในแถบถิ่นนี้มีอาหารการกินที่ดีและมีสภาพความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์พูนสุขพรที่จำรูนพูนพราวขึ้นณสถานที่แห่งนี้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

0: สาบสงขลาห้วงทาราขนาดใหญ่ราว 1,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งถูกโอบล้อมด้วยฝั่งแผ่นดินใหญ่ในอาณาเขตของ3จังหวัดอันได้แก่สงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชและอีกด้านคือฝั่งสันทรายระโนดสถิงพระซึ่งภูมิลักษณะของทะเลสาบสงขลาในทางธรณีวิทยาถูกจัดเป็นแบบลากูนอันหมายถึงทะเลสาบริมฝั่งทะเลทั้งยังมีปากเปิดออกสู่ทะเลใหญ่ประกอบกับมีแม่น้ำลำคลองหลายสายที่ไหลสู่ทะเลสาบแห่งนี้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ห้วงน้ำภายในทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกระแสชนที่ไหลวนเข้ามาในพื้นที่จนเกิดเป็นระบบนิเวศสามน้ำระบบนิเวศอัศจรรย์อันประกอบไปด้วยกระแสน้ำจืดกระแสน้ำกร่อยและกระแสน้ำเค็มกระแสน้ำทั้ง3จะเวียนว่ายถ่ายเทอยู่ตลอดทั้งปีโดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำจืดจากแม่น้ำสายต่างๆควบไปกับปริมาณน้ำทะเลหนุนจึงเปรียบได้กับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในทะเลสาบสงขลาอยู่เสมอสัตว์น้ำต่างๆจึงได้ติดตามกระแสธาราเข้ามาใช้พื้นที่ในบริเวณนี้เป็นแหล่งพักพิงอาศัยอย่างชุกชุมมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยในพุทธศักราช2467มีรายงานจากดร.ฮิวแมคคอมิกสมิธที่ปรึกษาแผนกสัตว์น้ำของกระทรวงเกษตราธิการในสมัยนั้นได้ระบุถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเอาไว้ว่ากุ้งชนิดที่ดีเยี่ยมมีพันธุ์ต่างๆเกิดชุกชุมในชายทะเลแถบนี้แต่กุ้งในทะเลสาบมีมากที่สุดไม่มีหน้าน้ำใดๆในโลกที่มีจำนวนกุ้งและพันกุ้งหลายอย่างหลากชนิดเหมือนในหน้าน้ำแถบนี้
1: พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรนานาชนิดนะฮะในหลายๆจุดตรงนี้มันมีคุณค่ามากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ตรงนี้มีระบบนิเวศ4คือระบบนิเวศต้นน้ำระบบนิเวศกลางน้ำระบบนิเวศปลายน้ำและระบบนิเวศในน้ำมีถึง4ระบบนิเวศเพราะนั้นพืชพันธุ์ธรรมชาติสัตว์ป่านี่อุดมสมบูรณ์มากมายครบวงจรเลย
2: ทะเลสาบสงขลานี่ครับถือว่าเป็นทะเลเงินทะเลทองนะครับตอนที่ผมเด็กๆนะครับเวลาพายเรือไปสงขลานะครับบางทีเราเอาไม้พายเนี่ยก็แคมเรือปลาได้ยินเสียงมันกันโดดเข้ามาในเรือเลยครับโดดลงมาในเรือเลยเพราะว่ามีมากครับมีสมบูรณ์จริงๆครับเต็มทะเลเลยครับ
1: บริเวณนี้คือบริเวณที่เรียกว่าทะเลสาบตอนล่างนะฮะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ติดต่อกับอ่าวไทยบริเวณที่ปากทะเลสาบที่สงขลาที่มีท่าเรือน้ำลึกนะฮะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือประมงที่น่าสนใจบริเวณนี้นี่อยู่3ชนิดอันที่1นะก็ที่เห็นทั่วไปเนี่ยเค้าเรียกว่าสายนั่งสายนั่งนี่จะมีมากเป็น 60,000 กว่าอันนะฮะแล้วข้างนอกจากนั้นโดยรอบๆเกาะยอนี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังส่วนมากก็คือปลากระพงเลี้ยงเพื่อการค้านะไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเลี้ยงชีพนะนี่เพื่อการค้านอกจากนั้นตามร่องน้ำนะฮะก็จะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือพงพางพงพางนี่เสาหนึ่งเดี๋ยวนี้หลายแสนนะฮะถ้าจะซื้อจะขายกันพงพางนี่ดักเฉพาะน้ำขึ้นน้ำลงเท่านั้นเวลาน้ำขึ้นมาพอน้ำลงเนี่ยเขาจะดักมาเป็นรูกว้างแล้วก็มันจะติดนะฮะติดทุกชนิดนะคือพงพาง
3: ในเรื่องของการทำมาหากินในทะเลสาบสงขลาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับยังใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นแก่คนอื่นก็อาจจะใช้ยาเบื่ออาจจะใช้ไฟฟ้า

0: ความโดดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ยังมีพืชพันธุ์ที่เป็นดั่งขุมทรัพย์มหาศาล
1: เช่นภายในชุมชนคนเกาะยอเกาะที่โด่งดังในเรื่องต้นยอต้นไม้ที่มีมากมายรายรอบครอบคลุมอยู่บนเกาะและยังได้นำมาทำเป็นข้าวยำใบยอเมนูพื้นถิ่นดินแดนปากใต้ซึ่งได้จากการนำใบยอป่ามาคั้นและหุงพร้อมกับข้าวเมื่อสุกจะได้ข้าวสีเทาอมดำเพื่อปรุงเป็นข้าวยำสมุนไพรเลิศรสอีกทั้งยังมียำสาหร่ายเกาะยออาหารเฉพาะถิ่นที่ใช้วัตถุดิบอย่างสาหร่ายผมนางซึ่งเคยมีมากในแถบนี้มาคลุกเคล้าเข้ากับมะพร้าวคั่วถั่วลิสงกุ้งแห้งและน้ำยำรสเด็ดจนเกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งอาหารในย่านนี้
0: นอกจากพืชพันธุ์บนผืนพระสุธาแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์พูนพราวราวกับเนรมิตแล้วนั้น
1: ทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาบริเวณอำเภอสทิงพระยังมีผู้คนชนพื้นถิ่นดินแดนโบราณที่ได้รับการสืบทอดวิถีแห่งภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชน
0: วิถีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นบนดินแดนแหลมทองสองฝั่งเลเคียงคู่กับการดำรงชีวิตของผู้คนบนแผ่นดินบกแห่งนี้มาช้านานวิถีที่เป็นดั่งขุมทรัพย์จากต้นไม้สารพัดประโยชน์ต้นไม้ที่เรียกกันในท้องถิ่นสำเนียงใต้ว่าต้นโหนด

0: โหนดหรือที่ทั่วไปรู้จักกันในนามต้นตาลพืชตระกูลปาล์มที่มีการสันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียแต่ไม่พบหลักฐานใดระบุว่าพืชตระกูลตาลได้เข้ามาสู่เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ได้อย่างไรแต่จากการบอกเล่ากล่าวขานกันว่าณท้องที่แห่งนี้ได้มีทิวตาลขึ้นอยู่เรียงรายมากมายมาตั้งแต่คราวอดีตกาลอีกทั้งยังได้ผูกติดกับวิถีชีวิตของผู้คนบนย่านทะเลสาบสงขลาอย่างกลมกลืนด้วยเพราะมีการนำพืชชนิดนี้มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายคุณลักษณะสำคัญของต้นตาลสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทคือตาลตโนดข้าวและตาลตโนดกาโดยตาลตโนดข้าวลูกตาลจะมีขนาดเล็กสีขาวนิยมนำผลไปประกอบอาหารประเภทยำหรือแกงส่วนตาลตโนดกาลูกจะใหญ่มีสีดำเหมาะสำหรับรับประทานผลสดนำไปทำอาหารประเภทของหวานและสามารถให้น้ำตาลสดได้ในปริมาณมากตาลตโนดกาจึงมักได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้ปลูกมากกว่าตาลตโนดข้าวตาลในแต่ละต้นจะมีการแยกเพศเป็นตาลตัวผู้หรือตาลตัวเมียโดยมีจุดสังเกตคือต้นตาลตัวผู้จะออกงวงเป็นช่อไม่มีผลในภาษาชาวบ้านเรียกว่าจันขณะที่ต้นตาลตัวเมียจะออกลูกเป็นช่อหรือที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าทลายตาล
1: การปลูกตาลตโนดของที่นี่นะครับจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเดิมเนี่ยเขาก็ปลูกกันตามมุมนาว่าเป็นเครื่องหมายเขตแดนว่าเป็นที่นาของใครกว้างยาวเท่าไหร่นะครับตอนหลังเนี่ยก็มาปลูกระหว่างแดนระหว่างคันนาการใช้ประโยชน์จากตาลตโนดทั้งสองเพศคือเพศผู้เพศเมียใช้ทางมาทำเป็นคอกสัตว์เป็นรั้วบ้านเอาใบมาเย็บเป็นจากมุงหลังคาทำอาหารทำขนมทำเครื่องดื่มเป็นน้ำตาลสดแล้วก็ไปเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งทางนี้เรียกน้ำผึ้งโหนดนะครับเป็นคำโบราณทางนี้ฤดูการทำตาลหรือทางใต้เรียกว่าหยามตาลหยามนี่มาถึงฤดูการหยามตาลนี่จะเริ่มจริงๆก็หลังจากสิ้นฤดูฝนก็คือประมาณมกราคมไปจนถึงพฤษภามิถุนาที่จะเริ่มฤดูการทำนาการทำตาลเริ่มต้นนี้ก็มีการคาบก็ขึ้นไปก็คือไปหางวงที่เหมาะก็มีไม้คาบตาลเช้ามื้อบ่ายมื้อประมาณสัก 4-5 วันจนให้งวงเนี่ยมันช้ำเป็นการกระตุ้นมันนะฮะครั้งแรกเลยให้มันเกิดหลั่งน้ำหวานออกมาแล้วก็เริ่มปาดครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้เอาน้ำหวานมาใช้นะแล้วปาดทิ้งไว้ก่อนนะประมาณสักวัน2วันหลังจากนั้นก็จะเอาน้ำหวานจริงๆแล้วในส่วนของน้ำตาลตโนดนะครับนอกจากเอามาเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งเหลวแล้วนะครับตัวนี้จะเอาไปแปรรูปต่ออีกมาเป็นน้ำตาลแว่น
2: คือการทำน้ำตาลแว่นคือเราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านนะคะหลังจากการนำน้ำตาลตโนดมาผ่านการเคี่ยวในกระทะใช้เวลาประมาณ30นาทีแหละเพื่อให้เข้ากันแล้วก็นำมาเทใส่อีกกระทะหนึ่งแล้วก็เตรียมที่จะหยดลงในแว่นใบตาลที่เตรียมไว้ค่ะคือน้ำตาลที่จะหยดได้คือต้องให้อุ่นๆอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะไม่นั้นมันจะหยดไม่ลงอะค่ะขนาดแว่นที่หยดคือมี2ขนาดค่ะคือขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางค่ะหลังจากที่ว่าหยดเต็มแผงแล้วก็รอจนเย็นแล้วก็นำไปบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะ

0: ต้นตาลในจังหวัดสงขลาเนี่ยขณะนี้มันยิ่งนับมากขึ้นเพราะว่าไอ้ผลที่มันสุกหล่นเนี่ยมันงอกปี2ปีมันก็งอกขึ้นเป็นต้นอ่อนแล้วก็เจริญเติบโตผมจำได้ว่ามีท่านนายอำเภอสมพงษ์กุลวิจิตรนายอำเภอสถิงพระเนี่ยเคยสำรวจต้นตาลตะโหนดของอำเภอสถิงพระเนี่ยเมื่อปี2525มีประมาณ 500,000 ต้นโดยสอบถามไปยังกำนันสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านก็สอบถามลูกบ้านโดยประมาณเนี่ยนะประมาณ 500,000 แต่ณวันนี้ปี2554เนี่ยมีต้นตาลประมาณล้านกว่าต้นแล้วเชื่อว่ามากกว่านี้ปี11เนี่ยคนสถิงพระเนี่ยคนกระแสศิลป์เอาลูกตาลสุกที่เก็บได้เนี่ยไปขายเพชรบุรีปีนึงประมาณ15ล้านเมล็ด
1: นอกจากความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรธรรมชาติของเหล่าพฤกษานานาพันธุ์ที่รังสรรค์บันดาลจนก่อกำเนิดเกิดเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วนั้นณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่เป็นแหล่งพักพิงอิงอาศัยของบรรดาสรรพสัตว์ให้ดำรงเผ่าวงพงพันธุ์มาช้านาน
2: เกาะโบราณที่เล่าขานกันว่ามีนกนางแอ่นตัวน้อยนับร้อยนับล้านอาศัยดำรงเผ่าวงพงพันธุ์จนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าหมู่เกาะรังนกหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าหมู่เกาะ4เกาะ5หมู่เกาะหินปูนที่ประกอบไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่จำนวนกว่า10เกาะที่ตั้งตระหง่านในเขตพื้นที่ของตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงในอดีตการภูมิสถานแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับค้างแรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่

0: เมื่อครั้งเสด็จประพาสแหลมมลายูอีกทั้งพระองค์ยังทรงมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ว่าจปรรัตนโกสินทร์ศก108บริเวณผนังถ้ำหน้าเกาะเทวดาเมื่อประมาณกว่า100ปีที่แล้วในครานั้นพระองค์ทรงเสด็จทอดพระเนตรการทำลังนกด้วยพระองค์เอง
1: รังนกขุมทรัพย์ทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่เกิดมาจากน้ำลายของนกนางแอ่นจำพวกนกนางแอ่นกินรังซึ่งต่างจากนกนางแอ่นที่พบได้ทั่วไปทั้งในเมืองและตามท้องไร่ท้องนามนุษย์รู้จักการใช้ประโยชน์จากรังนกนางแอ่นมาช้านานยิ่งในด้านวัฒนธรรมการบริโภครังนกนางแอ่นนั้นเชื่อกันว่าชาวจีนมีวัฒนธรรมการบริโภครังนกมานานกว่า 1,500 ปีแล้วด้วยเชื่อว่ารังนกนางแอ่นนั้นเป็นโอสถบำรุงร่างกายได้อย่างดีเลิศณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้รังของนกนางแอ่นที่สามารถนำมารับประทานได้นั้นเกิดจากนกนางแอ่น2ชนิดคือนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีขาวและนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีดำหรือนกแอ่นหางเหลี่ยมในประเทศไทยการตามล่าหาขุมทรัพย์ทางธรรมชาตินี้มีแหล่งใหญ่อยู่ที่บริเวณเกาะ4เกาะ5ของทะเลสาบสงขลาดังมีปรากฏหลักฐานเป็นพระราชหัตถ์ทะเลขาในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ขณะเสด็จประพาสแหลมมลายูความตอนหนึ่งระบุว่านกทำรังอยู่เสียในโพรงในซอกศิลาบนเพดานถ้ำมาไม่ใครแลเห็นรังต่อจุดใต้ผูกปลายไม้ขึ้นไปส่องจึงได้เห็นการทำรังนกที่นี่ไม่ใช่ลงตะแกรงเหมือนอย่างที่ชุมพรใช้พระองค์ไม้ลำดีขึ้นไปสอยที่สูงนักก็มีขาทรายรับไม้ถอที่สอยก็ใช้ลำเดียวไม่ต่อได้เป็นท่อนๆเหล็กปลายถอไม่ใช้เป็นวงเดือนทำเป็นแบนๆเหมือนปากสิวแต่ดีอย่างหนึ่งที่เก็บรังนกแต่ปีละ2ครั้งเท่านั้นแต่เดิมมาก็ว่าเก็บ3ครั้งแต่นกน้อยไปทุกปีทุกปีจึงได้เปลี่ยนเป็นเก็บ2ครั้งแต่นั้นมานกก็มากขึ้นรังก็หนากว่ารังนกที่ชุมพรฉันเห็นว่ารังนกที่ชุมพรควรจะบังคับให้เก็บแต่2ครั้งได้เหมือนกันจึงจะดีถ้าเก็บอยู่3คราวเช่นนี้นกคงจะหมดลงไปเสมอ
2: นกของเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะมีความแตกต่างอยู่ในเนื้อของรังนกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารังนกเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารพวกสาหร่ายและก็แมลงค่อนข้างเยอะเพราะเป็นทะเลสาบ3น้ำนะครับการจัดเก็บรังนกนะครับจริงๆเป็นความเชื่อนะฮะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องทำพิธีบวงสรวงซึ่งจะมีอาจารย์หมอนะฮะมาทำพิธีหลังจากนั้นจะให้ชุดเก็บรังนกเนี่ยนะครับได้เข้าทำงานทำเกาะและถ้ำต่างๆมีการเตรียมอุปกรณ์มีเชือกมีกระเช้ามีตาจอบมีไม้ไผ่เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับและก็อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นไว้สายอะไรต่างๆเนี่ยครับวิธีการจัดเก็บรังนกเนี่ยนะจะมีอยู่สองวิธีหลักๆด้วยกันวิธีแรกก็คือการใช้ปะโอ่งหรือการตั้งปะโอ่งเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บรังนกในพื้นที่สูงๆนะฮะส่วนวิธีที่2นี่ก็คือใช้แสกหรือกระเช้าหย่อนคนจากผนังถ้ำด้านบนนะฮะก็หย่อนเก็บรังนกจากด้านบนตามผนังถ้ำลงมาเรื่อยๆจนถึงท้องถ้ำการจัดเก็บรังนกให้ได้คุณภาพเนี่ยนะครับเรามีวิธีการควบคุมในการจัดเก็บเนี่ยโดยการแทะรังนกเนี่ยนะครับต้องมีความละเอียดนะฮะในการแทงเพื่อป้องกันไม่ให้รังนกเนี่ยแตกหรือฉีกขาดนะครับก็ต้องค่อยๆแทะตีนรังนกจากซ้ายทีขวาทีโอเคแล้วก็มาตรงกลางเพื่อแทะให้มันออกมาแล้วก็ส่วนที่ป้องกันเพื่อให้ได้คุณภาพอีกอย่างนึงก็คือการรองรับรังนกที่ตกจากที่สูงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะว่าในถ้ำเนี่ยก็มีพวกหินอะไรต่างๆเนี่ยเยอะถ้าเกิดมีรังนกที่ค่อนข้างแห้งเนี่ยตกลงมาแตกได้คนที่สามารถเข้ามาเก็บรังนกที่มีคุณภาพเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องมีการเรียนรู้มีการสืบทอดนะฮะจากบรรพบุรุษมาในการเข้ามาเก็บรังนกบุคคลอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถเก็บได้เนื่องจากว่าไม่รู้วิธีในการจัดเก็บไม่รู้วิธีในการปีนผนังถ้ำนะครับก็จะเป็นอันตรายเป็นความชำนาญงานพิเศษของแต่ละบุคคลระบบนิเวศเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะฝนตกมากไปทำให้รังนกชื้นไม่

สามารถทำติดกับผนังถ้ำฝนแรงเกินไปรังนกมันค่อนข้างที่จะแห้งกรอบรังค่อนข้างเล็กค่อนข้างบางในส่วนของอาหารก็เป็นปัจจัยที่สำคัญธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ก่อนเคยมีสาหร่ายเดี๋ยวนี้ไม่มีสาหร่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอาหารพวกนี้โอเคการเพาะพันธุ์แมลงเนี่ยก็จะน้อยลงไปครับนกเหล่านี้ก็โอเคอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานไปหากินที่อื่นที่อุดมสมบูรณ์กว่า

คุ้มทรัพย์ล้ำค่านานับประการที่ธรรมชาติเนรมิตไว้ให้กับทุกชีวิตเป็นดั่งของขวัญซึ่งถูกบ่มเพาะไว้อยู่ในใจกลางมหานาทีอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้ส่งมอบสู่มวลมนุษยชาติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนเราไม่เคยล้ำลึกนึกอันหวงแหนที่จะพิทักษ์รักษาบรรดาขุมทรัพย์อันมีค่าให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับธรรมชาติตลอดไปเพราะเมื่อใดที่มวลมนุษย์แสวงหากอบโกยขุมทรัพย์มากจนเกินจำเป็นเมื่อนั้นยิ่งเร่งให้ธรรมชาติกระชากขุมทรัพย์กลับคืนอย่างยากที่จะฝืนชะตากรรมด้วยกฎข้อนี้ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหรือณปัจจุบันนี้ได้ถึงช่วงเวลาของเกณฑ์แห่งธรรมชาติข้อนั้นแล้ว

ในมหาลหารห้วงทานทางตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาผมจะพาคุณผู้ชมล่องผ่านคลองนางเรียมซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังแอ่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่แหล่งน้ำที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ภูมินามที่เรียกขานกันไปว่าทะเลน้อยทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสมบูรณ์พูนพลาวไปด้วยขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณพรุควนขี้เซียนซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือแรมซ่าไซต์แห่งที่110ของโลกและแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2541ทะเลน้อยเป็นส่วนหนึ่งในนิเวศขอบเขตขันย่านลุ่มเลสาบสงขลาเขตแดนที่ในอดีตคือสถานที่พักผ่อนอันลือชื่อของหมู่เหล่าข้าราชการเขตแดนที่เป็นดั่งสถานที่พักพิงอิงอาศัยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์นานาชนิดมหานาทีอันยิ่งใหญ่ที่มากล้นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่คอยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่ยังผืนน้ำแห่งนี้มาช้านาน

0: ้เวิ้งทะเลสาบน้ำจืดลักษณะคล้ายแอ่งกระทะตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือสุดของทะเลสาบสงขลาโดยมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับ3อำเภอ3จังหวัดอันได้แก่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาทะเลน้อยมีพื้นผิวน้ำราว30ตารางกิโลเมตรเดิมทีน้ำในทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้เป็นน้ำกร่อยหรือที่ชาวบ้านในแถบนั้นจะเรียกกันว่าน้ำหวานเพราะมีการผสมเจือปนกับน้ำทะเลที่หนุนเข้ามาจากพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาที่อยู่ทางด้านใต้โดยผ่านทางคลองสามสายนั่นคือคลองนางเรียมคลองยวนและคลองบ้านกลางด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดวงจรน้ำเค็มน้ำจืดที่จะชะล้างวัชพืชดินตะกอนและสิ่งปฏิกูลต่างๆเป็นสิ่งหมักหมมให้พัดพาไปพร้อมกับกระแสสิงเมื่อโคลนเลนเหล่านี้ได้ถูกกวาดออกไปพื้นดินบริเวณทะเลน้อยจึงเป็นดินเกือบแข็งชาวบ้านรอบชายเลจึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมของฝั่งด้วยการปลูกข้าวนาปรังซึ่งลักษณะของต้นข้าวในทะเลน้อยจะมีความสูงมากกว่าปกติยามออกรวงชาวบ้านจะต้องนำเรือผูกเชือกโยงไว้ที่เอวก่อนลงไปในทะเลสาบแห่งนี้ที่มีน้ำอยู่เทียมเอวใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแกะเก็บข้าวทีละรวงการปลูกข้าวของที่นี่มีมานานแล้วดั่งพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่5ที่ปรากฏจารย์จดไว้เมื่อครั้งเสด็จแหลมมารยูรัตนโกสินทร์ศก108ความว่าได้ให้คนไปดูที่ทะเลน้อยแขวงเมืองนครศรีธรรมราชระยะ2ชั่วโมงน้ำตื้นเรือไฟเข้าไม่ได้ต้องลงเรือเล็กเข้าคลองนางเรียมไปอีก25มินิตถึงในนั้นที่มีดอกบัวหลวงสีขาวแต่น้ำตื้นจนราษฎรทำนาในทะเลได
1: ้ที่เห็นอยู่ข้างหลังบริเวณพื้นที่แถบนี้นะเป็นพื้นที่ในทะเลน้อยตอนประมาณกลางๆนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นดอนเราจะเห็นทุ่งหญ้าเขียวนะในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะใช้ที่ดอนลักษณะนี้ในทะเลน้อยสำหรับการทำนาซึ่งการทำนาในทะเลน้อยนี่ไม่ยากนะครับไม่ต้องไถไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะมาถึงก็เอาหญ้าออกนะครับแล้วก็ปลูกข้าวดำข้าวหรือว่าหวานลงไปเลยนะจะเป็นข้าวที่มีอายุค่อนข้างจะสั้นที่ชาวบ้านแถบนี้เขาเรียกว่าข้าว3เดือนนะแต่ตอนหลังก็จะมีข้าวชัยนาทมีข้าวอะไรมาด้วยนะซึ่งต้องโตเร็วเนื่องจากว่าในรอบปีนี้เราไม่รู้ว่าปริมาณน้ำมันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าตอนหลังเมื่อต้นทุนมันสูงข้าวในตลาดหาซื้อง่ายกว่านะครับแล้วก็เด็กรุ่นหลังไม่ทำนาแล้วเนี่ยพื้นที่นี้ก็จะปัจจุบันก็จะร้างตรงนี้จะมีสรรพสัตว์เหล่านี้จะเป็นสัตว์ปลาน้ำจืดรวมไปถึงนกรวมไปถึงพืชพันธุ์ตรงนี้เรียกว่าความสมบูรณ์สมัยก่อนนะครับของทะเลน้อยมากกว่านี้หลายเท่าทีเดียวปลาที่มันหายสาบสูญไปอย่างเช่นปลาดุกลำพันเอ่ยปลาตือเอ่ยปลาพรมเอ่ยปลาอะไรเหล่านี้ปลาทกเนี่ยที่เดี๋ยวนี้เด็กปัจจุบันยังไม่รู้จักละซึ่งปลาน้ำจืดตัวใหญ่ๆความสมบูรณ์ขนาดไหนขนาดว่าเรือวิ่งผ่านเนี่ยปลาเนี่ยกระโดดลงเรือตัวหนึ่งเป็น 2-3 กิโลขนาดนะครับอันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่มันเอื้อกันอ่ะ
2: เล่น้อยแต่ก่อนนี่มันอุดมสมบูรณ์ปลาเสียได้ในเล่น้อยนี่ครับมันเป็นปลาลาดมีกับเป็นปลาโซดเป็นปลาตะเพียนเป็นปลานิ่มซึ่งปลาชนซึ่งพอมาในยุคนี้มันเปลี่ยนไปแม้ทุกสิ่งทุกอย่าง

ในโซนทะเลน้อยนะฮะส่วนที่มันเป็นปัญหาก็คือวัชพืช 2-3 อย่างนะก็คือผักตบชวา2ก็คือต้นกงนะที่เราเห็นไกลๆที่เป็นกอๆนะแล้วมีไม้ปักอยู่ที่ในน้ำก็เป็นสาหร่ายโดยเฉพาะสาหร่ายหางกระรอกซึ่งก็เป็นวัชพืชน้ำทั่วไปถ้ามันขึ้นหนาแน่นมากนะครับมันจะชะลออัตราการไหลของน้ำแล้วทำให้อัตราการตกตะกอนนี่สูงก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทะเลน้อยตรงนี้เนี่ยตื้นเขินนะแต่ว่าปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารที่มันถูกพัดพามากับกระแสน้ำเพราะความอุดมสมบูรณ์ฟังดูเป็นบวกเหมือนดีนะครับทานมากนี่อ้วนนะฮะตอนอ้วนนี่เรารู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับแต่ทานได้นี่รู้สึกดีเหมือนกันเลยครับพืชกับ

0: ทะเลน้อยบึงน้ำแห่งชีวิตที่เป็นดั่งขุมทรัพย์แห่งความสมบูรณ์พูนพราวจากธรรมชาติก่อเกิดกำเนิดทรัพย์ในดินให้กลายเป็นศิลจากมหานาทีแอ่งน้ำแห่งมหาละหารที่ละลานตระการตาไปด้วยพืชพันธุ์ไม้น้ำนานาพันธุ์จนเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องบึงน้ำแห่งนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูด้วยบัวแดงบานสะพรั่งแต้มสีใบเขียวเสน่ห์แห่งขุมทรัพย์ธรรมชาติที่คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนกลิ่นกันในแต่ละฤดูบัวหลวงกับบัวสายจะแบ่งพื้นที่กันตามวัฏจักรของกระแสน้ำยามหมดหน้าน้ำบัวหลวงดอกป้อมจะขึ้นในบริเวณน้ำตื้นพอเข้าหน้าน้ำประมาณเดือนธันวาคมถึงมีนาคมบัวสายจะรุกเข้ามาแทนที่พุ่งก้านดอกสีชมพูเข้มกลีบเรียวยาวไปตามความสูงของบึงน้ำราวกับเนรมิตไว้บึงบัวธรรมชาติที่เป็นดั่งคลังทรัพย์มหาศาลของเหล่าสรรพสัตว์และชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านาน
1: ด้านหลังตรงนี้นะเป็นส่วนทางตอนล่างของทะเลน้อยฝั่งตะวันตกนะซึ่งจะเป็นส่วนที่บัวหนาแน่นที่สุดนะโดยเฉพาะบัวสายที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงทั่วๆไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของทะเลน้อยสำหรับการท่องเที่ยวที่จะมาชมบัวบัวเนี่ยเป็นพืชน้ำที่มันจะเจริญได้ดีในที่น้ำนิ่งนะน้ำนิ่งและค่อนข้างสะอาดนะแต่ว่าถ้าเป็นที่น้ำไหลนี่เราจะเห็นว่าในคลองน้ำไหลนี่เราจะไม่เห็นบัวทั้งบัวทั้งสัตว์แล้วก็พืชน้ำที่เป็นประโยชน์ชาวบ้านสามารถมาเก็บใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะถือว่าวิถีชุมชนของคนทะเลน้อยแถบนี้เนี่ยเขาผูกพันอยู่กับทะเลนะไม่ว่าจะเป็นทะเลน้อยหรือทะเลสาบที่ต่อเนื่องกันนะทีนี้ถามว่าผิดกฎหมายไหมนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าชุมชนเกิดก่อนกฎหมายเพราะนั้นกฎหมายเองในแง่หนึ่งเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันไปรุกรานวิถีที่เขาอยู่หรือไม่

0: ความโดดเด่นที่สำคัญของทะเลน้อยคือความหลากหลายในด้านทรัพยากรพันธุ์ไม้และยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นจูดหรือกระจูดวัชพืชตระกูลกกที่เจริญเติบโตง่ายและแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วพบมากแถบภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยลำต้นกลมยาวกลวงมีข้อคล้ายลำไผ่มีเนื้อเหนียวเป็นสรรพคุณหลักชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลนซึ่งเรียกว่าพลุกระจูดแบ่งเป็น2ชนิดคือกระจูดใหญ่และกระจูดหนูกระจูดใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากเพราะมีความเหนียวและคงทนมากกว่ากระจูดหนูที่มีลำต้นเล็กและสั้นขาดง่ายเมื่อมีแหล่งคุมทรัพย์ทางธรรมชาติอยู่รายรอบตัวบรรพชนชาวทะเลน้อยจึงใช้ความรู้ผสานเข้ากับทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยการนำกระจูดไปถักสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าหมวกหรือแม้กระทั่งของที่ระลึกเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและผู้คนในชุมชนตราบจนทุกวันนี้
1: กระจูดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวทะเลน้อยของชาวพนังตุงก็ว่าได้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนนี้เขามีการปลูกกระจูดนอกจากกระจูดที่ขึ้นอยู่โดยธรรมชาติแล้วเขาเรียกว่าทำนาจูดนะครับทำนาจูดก็มีการถอนจูดเขาจะมีภูมิปัญญาภูมิรู้ในเรื่องของการทำกระจูดการปลูกกระจูด
2: ในอดีตเมื่อก่อนที่ผ่านมามีปู่ย่าตายายไปถอนหัวกระจูดที่ตำบลตะเคร็งจังหวัดนครค่ะเอามาปลูกที่ทะเลน้อยถอนแล้วก็มาดำเหมือนดำนาเลยค่ะแล้วก็มันจะแตกประมาณสัก2ปีก็ถอนได้ยาวประมาณยาว2เมตรก็มีเม็ดก็มีเยอะบางคนก็ทำอาชีพเลยอาชีพหลักถอนกระจูดเลยบางคนก็มีตังค์เพราะมีกระจูดนะตอนพี่จำได้ก็แม่พี่ก็เป็นแม่ค้าทำเที่ยวเดินซื้อตามบ้านเนี่ยเอาไปขายที่ตลาดปากคลองพอพี่มาพี่ก็เดี๋ยวแม่ก็สอนให้ทำต่อมารุ่นน้องรุ่นหลานเนี่ยมารุ่นเหลนก็ทำอย่างเนี้ยเหมือนกันหมดเด็กแค่นี้ก็ทำเป็นหมดค่ะ
3: ขั้นตอนไปสอนกระจูดใช่ไหมไปสอนกระจูดจากแปลงมันมาแล้วก็มาตัดหัวแล้วก็ตัดหางแล้วก็มาคลุกดินโคลนต้องว่าคลุกดินโคลนดินเหนียวนะไม่ใช่ดินธรรมดาดินเหนียว

0: แล้วมันจะนิ่มแล้วก็เขาล้างให้ตมมันออกเสร็จก็ไปตากแดดประมาณสัก2แดดแล้วก็เอามารีดกับเท้าให้มันแบนแล้วก็ไปเข้าเครื่องอีกทีหนึ่งก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได
1: ้ตอนนี้ลูกหลานบางคนก็ยังทำไม่เป็นนะ

นอกจากความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพันธุ์พืชแล้วนั้นทะเลน้อยยังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยสรรพสัตว์นานาชนิดซึ่งบางชนิดได้สูญสลายหายไปจากลุ่มเลแห่งนี้เสียแล้วดังเช่นช้างค่อมสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่บรรพชนคนโบราณที่เล่าขานกันว่าช้างค่อมเคยอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแถบถิ่นนี้ตัวของมันมีขนาดใหญ่กว่าควายไม่มากนักชอบกินหญ้ากกเป็นอาหารเมื่อก่อนมีประมาณนับร้อยตัวแต่ในปัจจุบันนี้คงหลงเหลือหลักฐานเอาไว้ให้เห็นเป็นเพียงแค่กระดูกช้างค่อมเท่านั้นนอกจากสัตว์ที่สูญหายสลายไปแล้วจุดเด่นที่สำคัญของห้วงน้ำจืดแห่งนี้อยู่ที่ความเป็นอาณาจักรของปักษานานาพันธุ์ซึ่งมีทั้งนกประจำถิ่นมากกว่า180สายพันธุ์นกอพยพอีกกว่า30สายพันธุ์และเป็นนกหายากถึง13สายพันธุ์ซึ่งมักจะเข้ามาอาศัยในเขตทะเลน้อยระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีบางช่วงบางครามีมากถึงกว่า 100,000 ตัวเลยทีเดียวเจ้าแห่งเวหาเหล่านี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้เป็นสิ่งย้ำเตือนถึงความสมบูรณ์ที่มีอยู่ทั่วทั้งผืนดินผืนฟ้าและผืนน้ำทะเลน้อยยังเป็นแหล่งชนวิถีสำคัญอันก่อให้เกิดความรุ่งเรืองฟูเป็นอู่แห่งขุมทรัพย์ของชาวประชาแถบถิ่นนี้มาช้านานด้วยการเป็นแหล่งหาปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่อย่างชุกชุมหรือแม้กระทั่งปลาดุกปลาที่มีอยู่อย่างมากหลายกว่าปลาชนิดใดๆในทะเลน้อยจนเป็นที่มาของอาหารประจำถิ่นอัตลักษณ์แห่งเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่มีชื่อว่าปลาดุกร้า

0: เรื่องปลาดุกร้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทะเลน้อยของจังหวัดพัทลุงจากไปสอบถามคนเก่าคนแก่คนเฒ่าบอกว่าด้วยความสมบูรณ์ของทะเลน้อยที่เป็นน้ำจืดเนี่ยปลาดุกน้ำจืดหรือปลาดุกนาปลาดุกธรรมชาติในปลาดุกบ้านเนี่ยมากเลยพอถึงช่วงหนึ่งที่น้ำทะเลหนุนเข้ามาในช่วงเดือน11เดือน12ตรงเนี้ยเนื่องจากน้ำเค็มเข้ามาทางคลองสายคลองเนี่ยปลาน้ำจืดเจอน้ำเค็มก็เมาลอยตายชาวบ้านที่ไปเห็นก็ตัวขนาดเคืองๆข้อมือนะครับตรงไหนที่มันยังพอที่จะเอาไปทำปลาเค็มปลาแห้งอะไรได้ก็เก็บมาแรกเริ่มบางทีก็เป็นปลาหมักเกลือคล้ายๆกับปลาสลิดแถวบางบ่อประมาณนั้นน่ะทุกวันนี้ก็เกิดเป็นสูตรปลาดุกร้าที่ใช้เกลือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำผึ้งโหนดแต่ปัจจุบันนี้ใช้น้ำตาลทรายอันนี้เป็นสูตรปลาดุกร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทะเลน้อย
1: ตอนได้ปลาดุกมาปลาดุกตัวที่ตายนะแล้วก็มาตัดหัวมันออกแล้วก็ล้างให้สะอาดหมักเกลือไว้สักหนึ่งวันหนังของดุกอ่อนที่มันจะเหลืองนี่มันก็จะหลุดไปให้เกลือในข้าวเนื้อปลาไปช่วยพยุงอย่าให้มันพองจนเกินไปดูประมาณว่าปลามันพองได้ที่แล้วนะก็ใส่น้ำตาลกับเกลือแล้วก็หมักไว้อีกหนึ่งคืนเนี่ยเตรียมจะตากเลยวันนี้มันจะนิ่มแล้วก็มันก็จะเริ่มหอมแล้วเนี่ยเทียบกันอย่างนี้อันนี้ปลายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยพอรุ่งเช้ามันก็ตากแล้วก็หมักน้ำตาลไว้อีกหนึ่งคืนพอรุ่งเช้าก็ตากอีกสัก5วันต่อจะเอามาขายได
0: ้ในแถบรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาไม่ว่าที่นครที่ระโนดที่ทะเลน้อยตรงนี้ก็จะเป็นปลาร้าสูตรเดียวกันไม่เหมือนกับปลาร้าแถบแม่กลองแถบ8ลิ้วเชิงเซาเนี่ยจะต่างกันอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งเกิดเป็นผลออกมาเป็นสูตรสืบทอดต่อกันมาเกือบ100ปีอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่ครับ
1: ตอนนี้ปลาดุกทะเลน้อยมันก็ลดลงเพราะมันคนที่เขาไปประมงมานะไปทำมามันก็มากขึ้นเลยปลามันก็ออกมันก็เลยลดลงประมาณคนมันมากกว่าเดิมแต่ก่อนนั้นคนมันไม่มากอย่างนี้แหละทะเลน้อย
2: แต่ก่อนเพราะว่าน้ำขึ้นช่วงแต่ก่อนก็ขุ่นก็มันน่าได้ขึ้นหนึ่งลำหนึ่งย่างเสวามาไม้เลยก็เจ้าลูกเก้าลูกที่ลูกแต่เด็กพ่อมาช่วงนี้ขึ้นร่องตัวขึ้นร่ำตัวน้อง

0: คุ้มทรัพย์จากธรรมชาติที่เคยมีเหวี่ยงอุดมในลุ่มเลสาบสามน้ำจนณปัจจุบันนี้ได้มีปริมาณลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: การสูญสลายหายไปของสรรพสิ่งทั้งพืชพันธุ์นานาชนิดสรรพสัตว์นานาพันธุ์จนอันตรธานไปไม่มีวันกลับคืน
0: เพราะความไม่สมดุลของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจากฝีมนุษย์ทั้งขยะมูลฝอยสารเคมีกระทั่งน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำลำคลองที่พวยพุ่งลงสู่มหานทีแห่งนี้จนทำให้เกิดการตื้นเขินของลุ่มเลสา
2: สาเหตุที่ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลารวมถึงทะเลน้อยนะเสื่อมนะผมเข้าใจว่ามี2ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยที่1ก็คือการเจริญเติบโตขึ้นของชุมชนปริมาณของเสียมากขึ้นเพราะตัวคูณมากขึ้นแหล่งผลิตภาคการเกษตรมากขึ้นอันนั้นหมายถึงว่าการใช้เคมีลงไปในสวนในไร่มากขึ้นปัจจัยที่สองที่ทำให้เป็นปัญหานะครับเท่าที่ผมศึกษามานะฮะก็คือการระบายของน้ำในทะเลน้อยและก็ในทะเลสาบสงขลามันไม่เหมือนกับอดีต50ปีย้อนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีทางน้ำที่ตัดผ่านคาบสมุทรก็คือจากทะเลสาบไปทะเลอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งหมด27สายน้ำปัจจุบันมันถูกบุกรุกถูกทับถูกถมปิดไปจนเหลือทางออก2ทางที่สำคัญก็คือทางออกที่ปากน้ำสงขลากับทางออกที่ปากระวะมันก็ชะลอการไหลของน้ำก็เกิดอัตราการตกตะกอนแม้ว่าจะขุดลอกทะเลน้อยเพื่อให้มันลึกเท่าไหร่นะครับจะขุดลอกทะเลสาบเท่าไหร่แต่ถ้าอัตราการทำลายป่าอัตราการชะล้างสูงแล้วสันทรายยังปิดอีกไม่กี่ปีคุณก็ต้องทุ่มเงินอีกเท่าไหร่เพื่อที่จะขุดลอกมันขึ้นมา
3: ทะเลสาบเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่บรรพบุรุษได้เล่าขานสืบต่อกันมาก็อยากจะฝากคนรุ่นต่อไปนะครับว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กับทะเลสาบสงขลาทั้งในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ทำต่อไปถ้าสิ่งนี้ไม่ดีก็หยุดแล้วก็หันมาทบทวนแล้วก็บอกเล่าลูกหลานรุ่นต่อไปว่าให้กลับมาดูแลรักษาทะเลสาบสงขลาซึ่งมันเป็นขุมทรัพย์นะครับของคนนับล้านโดยรอบลุ่มทั้ง3จังหวัดตรงนี้ครับก็อยากจะฝากตรงนี้ผ่านต่อไปยังคนรุ่นต่อไปด้วยครับ

0: ุดท้ายแล้วเมื่อเราได้นึกย้อนกลับไปหาเหตุผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจากน้ำมือของมนุษย์เราทั้งสิ้นที่เป็นผู้พยายามจะเอาชนะธรรมชาติ
1: โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าความเจริญสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีโดยลืมไปว่าอะไรคือธรรมชาติและใครคือผู้ให้กำเนิด
0: ด้วยเหตุนี้เราผู้ซึ่งมาทีหลังทั้งยังมาอาศัยขุมทรัพย์จากธรรมชาติให้ตนเองได้อยู่รอดปลอดภัยมีกินมีใช้อย่างสุขสบายจึงควรตระหนักให้ถี่ถ้วนก่อนกระทำการใดๆว่าสิ่งที่เรากำลังลงมือทำนั้นจะทำให้เจ้าของที่แท้จริงต้องเสียหายหรือถูกทำลายลงไปหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆนะ
2: ครับผม
1: เมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามนั้นเลยนะครับ
2: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
2: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
2: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
2: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: โอ
2: ้
4: ยไม่ใช่
2: เอาไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้ง

0: รัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
0: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
0: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
2: จะรอครับ
0: เออ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลุงนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
2: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 8:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,100 คนทั้งได้พระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนิสิตพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม158คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญของมหาวิทยาลัยคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินพันธกิจที่สำคัญ4ด้านได้แก่การผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมในประเทศและต่างประเทศการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและการสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรทั้งในและต่างประเทศแนวคิดในการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมือแห่งความอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปพร้อมกันแนวคิดนี้มุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจุฬาไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวม

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ด้วยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชดารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีเนศิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและองค์อุปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางนานอกวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนพระทหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมนายพรพิทักษ์แม้นสิรินายสุภพงษ์ชาวแล่นพร้อมข้าราชการพนักงานราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be Number 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569วันนี้เวลา 13:33 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นทรงกดปุ่มเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569ณปรัมน้ำพุรูปสุกรหรืออนุสาวรีย์หมูที่สื่อถึงปีนักสัตว์ประจำปีพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในงานสัปดาห์หนังสือนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งในปีนี้
จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการราชินยานุสาวรีจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งรัชกาลที่6ทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบอันนำไปสู่การเกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามอาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการใช้เพลงพญาโศกทางสากลประกอบริ้วขบวนพระราชอิสริยยศการจัดพิธีกงเต็กซึ่งเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนและการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในและเจ้าหน้าที่สภากาชาติสยามร่วมเดินในเดี่ยวขบวนพระบรมศพซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติสยามเป็นพระองค์แรกและยังคงยึดถือเป็นแบบแผนมาจบจนปัจจุบันในงานมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือของหน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆอาทิกรมศิลปากรและมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นเสด็จเข้าห้องสีอายุ

ทยาทรงฟังการเสนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักหอจดหมายเขตแห่งชาติกรมศิลปากรและผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าเนื่องในอภิลักษิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568ด้วยประมวลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยในหมวดหมู่ต่างๆประกอบคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์สำหรับศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนสืบไปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบณศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังและชุมชนเคหะล่มเกล้าโซน10เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านฐานกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดชิโนรสารามวัดประคังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤกษารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกและวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโมทคกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมาก็ตโตประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาวัดปรมัยยิกาวาสวัดแสนสุขวัดบัวผัน

ัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรมวงสารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายจังหวัดเชียงรายและบริษัทสยามเอ็มซีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชวิทยารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์ณอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรมประยูนนางมนชลิษาเดชพิทักษ์พร้อมคณะและบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวีสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยญาติการามวัดดาวดึงสารามวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไห่วัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไป

กราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆวันนี้ที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิกำลังพลฐานจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาดบรรจุถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 3,000 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุโรคภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอยู่ในขณะนี้เป็นการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีภายในถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นและยาตำราหลวงทั้งยังมีถุงพระราชทานสำหรับถวายพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน150ถุงนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจะทำอาหารกล่องพระราชทานวันละ 3,000 กล่องเมนูที่จะทำใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้มีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาตินำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีบ้านเอื้ออาทรบางนาและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวะพระหมอนทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายูซาไทยแลนด์ไปร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยจากนั้นได้ปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปยังวัดขนงพระเหนือตำบลขนงพระ
โดยได้มอบยาอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบจำนวน45คนครอบคลุมพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลหลากและท่วมขังในหลายตำบลประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศพื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอ
4: ที่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่เมฆก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: อู้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจ

0: เรื่องในอดีตยังไงล่ะ
1: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
0: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
1: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
0: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
1: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
2: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
0: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
2: โหที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
2: ว้าวจริงด้วยค่ะ
0: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
1: ปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
0: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
1: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
1: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
1: โอ้มันเลยกึ๋กๆมันเลยกึ๋กๆโอ้เพียง
2: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
1: ไม่เล่นหรอได้นี่ๆๆๆๆไ
2: ม่อาชิว
1: เฮ้ย
2: อุ๊ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
1: บ้านาตะวันโอ้โคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
2: อะไรนะ
1: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
2: หรือว่าน
1: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
4: สมัยสุโขทัย
2: พระวงที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวัน
5: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
2: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: ลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ
1: พวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ดีค่ะเด็กๆทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่าน
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้ครูเป็ดและ
1: เชสก้า
0: เราอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีค่ะเชสก้าเคยดื่มน้ำอ้อยไหมคะ
1: ไม่เคยค่ะแต่เคยเห็นเขาขายในตลาดค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวครูมีน้ำอ้อยมาให้ลองดื่มค่ะลองชิมรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ
1: หวานมากเลยค่ะ
0: ชื่นใจไหมคะ
1: ชื่นใจมากเลยค่ะ
0: งั้นวันนี้นะคะครูเป็ดจะพาเด็กๆทุกคนและเชสก้านะคะมาเที่ยวแหล่งผลิตน้ำอ้อยคั้นสดกันค่ะ

0: ค่ะ
1: ไปกันเลยค่ะ
2: เด็กๆคะในตอนนี้ครูเป็ดจะพาไปชมพื้นที่ปลูกอ้อยคั้นน้ำเพื่อนำไปหีบขายเป็นน้ำอ้อยคั้นสดสินค้าที่ผลิตกันในท้องถิ่นแต่เด็กๆทราบหรือไม่ว่าการดื่มน้ำอ้อยมีคุณประโยชน์และโทษต่อร่างกายอย่างไรเราไปชมข้อมูลดีๆจากคลิปนี้กันก่อนค่ะ
3: อ้อยถือเป็นความหวานที่เต็มไปด้วยประโยชน์

0: ที่มีลำต้นและเส้นกลางใบเป็นสีแดงหรือดำเพราะนอกจากจะมีรสชาติหวานชื่นใจแก้กระหายได้เป็นอย่างดีแล้วน้ำอ้อยถือเป็นผลผลิตที่มาจากต้นอ้อยสดๆจึงประกอบไปด้วยน้ำตาลธรรมชาติถึง 15% เต็มไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆแก้ร้อนในกระหายน้ำแก่ไอขับปัสสาวะส่วนใครที่มีอาการคอแห้งกระหายน้ำไข้สูงอุจจาระแข็งก็กินอ้อยหรือดื่มน้ำอ้อยสดๆได้เพราะมีส่วนช่วยป้องกันการเป็นโรคดีซ่านต่อสู้กับโรคมะเร็งฟื้นฟูจากการเป็นไข้หวัดและปรับร่างกายให้มีสมดุลและมีสุขภาพดีครับนั่นถือเป็นประโยชน์รวมๆจากการดื่มน้ำอ้อยแต่ก็ควรดื่มแต่พอดีนะครับเพราะทุกอย่างที่มีคุณก็ย่อมมีสิ่งไม่ดีตามมาถ้าดื่มน้ำอ้อยมากเกินไปก็อาจจะไปแสลงกับโรคลมอาจจะให้เหนียวคอเจ็บคอแห้งได้และถ้ากินถี่มากไปก็อาจจะเป็นถึงเบาหวานได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามาเจาะที่การรักษาโรคและการป้องกันโรคแล้วส่วนมากก็จะตกไปอยู่ที่อ้อยแดงครับเพราะเจ้านี่รสไม่หวานจัดแถมอมขมหน่อยๆซะด้วยจึงมีผลทางยาอย่างใครที่มีอาการไอขณะออกหัดเขาก็จะให้เอาต้นอ้อยแดงทั้งเปลือกต้มดื่มแบบน้ำชาหรือถ้าคุณผู้ชมมีอาการไอเสมหะติดคอก็เอาเจ้าอ้อยแดงที่ยังไม่ได้ปลอกเปลือกไปเผาไฟก่อนจะนำมาปลอกเปลือกออกและเคี้ยวกินต่อร้อนๆจะช่วยได้ดีมากเลยครับแต่ถ้าเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือเพื่อแก้ไตพิการให้ใช้ลำต้นสดๆวันละ1กำมือสับเป็นชิ้นเล็กๆต้มกับน้ำดื่มกินครั้งละ1ถ้วยต่อวันจะดีมากๆประโยชน์ต่อมาก็คือการแก้อาการท้องผูกสำหรับอ้อยแล้วช่วยได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยครับเขาให้ดื่มน้ำอ้อยและน้ำผึ้งปริมาณเท่ากันถ้าเป็นคนโตหน่อยก็กินน้ำอ้อยสดๆ1แก้วก่อนอาหารเช้าประมาณ1ชั่วโมงจะช่วยระบายได้แต่ถ้าเป็นเด็กทารกที่กินนมแล้วอุจจาระแข็งให้เราผสมน้ำตาลทรายแดงที่มาจากอ้อยลงไปในนมผงอ่อนๆอันนี้ก็จะมีฤทธิ์ระบายได้ครับรู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ชมก็ต้องเลือกกินดีๆถ้าอยากสดชื่นผิวสวยสุขภาพดีก็ดื่มน้ำอ้อยเข้าไปแต่ก็ควรดื่มแต่พอดีนะครับเพื่อให้ได้รับแต่ประโยชน์ไปไม่ต้องโทษไปด้วยแต่ถ้าใครหนักไปทางรักษาโรคหรืออาการป่วยก็ให้กินอ้อยแดงแทนอาจจะหวานนิดขมหน่อยแต่รับรองว่าดีชนะโรคแน่ๆครับ
1: หลังจากทราบประโยชน์หรือโทษของการดื่มน้ำอ้อยคั้นสดกันไปแล้วเรามาดูข้อมูลกันต่อว่าอ้อยที่ปลูกกันเยอะๆแบบนี้เขานำไปทำเป็นสินค้าอะไรได้บ้างน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำมันสุราเด็กๆจะเห็นได้ว่าอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้จากผลผลิตได้หลายชนิดแต่จะมีรายได้เท่าไหร่ต้องทำอย่างไรครูเป็ดมีคนช่วยแนะนำค่ะไปพบกับพี่ยุทธจากรายการมหาอำนาจบ้านนากันเลย
2: อ้อยตันละ 30,000
3: เตรียมตัวรวยได้เลยครับทุกคนวันนี้แหละที่เราจะมารู้กันว่าอ้อยตันละ 30,000 มันทำได้ยังไงเอาว่าแต่อ้อยตันละ 30,000 มันมีกี่สายพันธุ์กันแน
4: ่พันธุ์สุพรรณบุรี50เป็นอ้อยคั้นน้ำ2คือพันธุ์ขอนแก่นเอาไปทำน้ำตาลอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับผิวลักษณะไม่ค่อยมีแว็กสีดำติดสีเขียวส่วนนี้เป็นพันธุ์ขอนแก่นเราจะสังเกตเห็นไข่สีขาวเยอะแล้วก็จะมีไข่สีดำค่อนข้างเยอะอันนี้ไม่ได้ให้น้ำเลยนะครับมันน้ำฝนธรรมชาติมันก็เลยอาจจะเล็กหน่อย
3: แล้วมันมีดีอะไรอีกไหมครับเจ้าอ้อยนี่
4: เราเอาไปคั้นเราใช้จะได้สังสังเนี่ยเราสามารถเอาไปแปรรูปไปเป็นภาชนะได้เอาน้ำอ้อยเนี่ยมาทำเป็นหลอดพลาสติกเป็นแก้วพลาสติกเป็นพลาสติกชีวภาพชนิดหนึ่งการน้ำตาลเนี่ยบางทีเขาเอาไปทำเป็นน้ำหมักชีวภาพเอาไปทำเป็นเหล้าได้หรือว่าไปทำเป็นส่งโรงงานเอทานอลทำเป็นเอทานอลเพื่อเติมในรถยนต
5: ์คลิปช่วงต้นก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะเชสิก้าคะวันนี้ครูเป็ดพามาเรียนดูเรื่องปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์4ประเภทค่ะ
6: 4ประเภทมีอะไรบ้างเหรอคะครู
5: มีที่ดินแรงงานผู้ประกอบการแล้วก็ทุนค่ะ
6: มันคืออะไรเหรอคะ
5: ยังงงอยู่ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรานั่งรถคันนี้แล้วไปเรียนรู้ด้วยกันเลยดีกว่าลุงคะรบกวนพาไปที่บ้านพี่เจ้าของไร่อ้อยหน่อยค่ะมาไปไร่อ้อยไหม

0: ออกไปอันนี้แหละไปไร่อ้อยตรงนี้กัน
1: สวยมากเลยนะคะอากาศดีมาก
0: ใช่
1: ธรรมชาติมากเลยค่ะ
0: เคยมาที่ไร่อ้อยมาก่อนไหมคะ
1: ไม่เคยค่ะ
0: เคยเห็นต้นอ้อยไหม
1: น่าจะเคยแต่หนูไม่เคยแบบไปหาแค่แบบ
0: เคยเห็นแบบ
1: ใช่
0: เคยเห็นตอนที่มันคั้นเป็นน้ำแล้วหรือว่ายังไง
1: ทำกันเลย
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ได้เห็นเลยเห็นทั้งต้นเห็นทั้งไร่นะคะแล้วก็ได้ชิมด้วย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะป้ากรมวันนี้นะคะครูเป็ดนะคะพาน้องเชสก้านะคะมาเรียนรู้เรื่องการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะป้า
2: ไร่อ้อย
0: ไร่อ้อยไร่อ้อยเป็นอ้อยแบบคั้นน้ำ
2: ใช
0: ่ไหมคะปลูกเนี่ยอ้อยเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วคะป้า
2: ไม่นานหรอกเพิ่งจะได้8เดือนเอง
0: 8เดือ นแล้วอ้อยที่ป้าปลูกนี่เป็นพันธุ์อะไรอะคะ
2: พันธุ์นะคั้นน้ำ
0: คั้นน้ำทำไมป้าถึงเลือกปลูกพันธุ์นี้คะ
2: ก็มันขายง่าย
0: ขายง่าย
2: มันจะขายง่ายหน่อยคนชอบซื้อไปคั้นน้ำกันนะ
0: อืมแล้วพื้นที่ที่ป้าลงไปเนี่ยเท่าไหร่อะคะ
2: ประมาณ4ไร
0: ่4ไร่ใช่มั้ยคะ4ไร่นี่คือป้าลงทุนไปต่อไร่นี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะที่เรา
2: ตกไร่ละ 5,000 น่ะที่ลงทุนไปเน
0: า
2: ะ
0: ไร่ละ 5,000 สี่ไร่ก็ประมาณ 20,000
3: แล้วคุณป้าจ้างคนมาทำงานหรือเปล่าคะ
2: ก็มีลูกชายทำกันเอง
0: ทำกันเองในครัวเรือนจะต้องจ่ายค่าแรงงานให้ลูกไหมคะป้าไม่ได้จ้าง
2: วันหนึ่งก็รวม200กว่าบาท
0: ก็ถือว่ามีค่าแรงงานถูกไหมคะเครื่องมือเครื่องไม้ที่เอาไว้ใช้ปลูกอ้อยคั้นน้ำอะค่ะมีอะไรบ้างป้าใช้อะไรปลูกบ้าง
2: ปลูกก็ใช้พวกขุดหลุมอะขุดรูมันปลูก
0: ขุดหลุมแล้วทำไงต่อคะ
2: แล้วก็ตัดอ้อยไปวางใส่ในหลุม
0: ในหลุมนี่เราเอากี่ท่อนอะไรยังไงคะ
2: ประมาณ4ท่อน
0: 4ท่อนแล้วมันโตขึ้นมาเป็นกี่ท่อนครับ
2: โตขึ้นทีก็แตกขึ้นมาประมาณ 7-8 หน่อมกัน
0: ตอนนี้อ้อยของป้าอายุเท่าไหร่แล้ว
2: ในตอนนี้ได้7เดือนได้8เดือนแล้ว
0: 8เดือนแล้วเมื่อไหร่ถึงเก็บได้คะ
2: ก็อีกประมาณเดือน
0: เดือนนึงก็เก็บขายได้แล้ว
2: เลือกเก็บไม่ได้ไม่ค่อยตวยเพราะว่ามันขึ้นไม่พร้อม
0: อ๋อขึ้นไม่พร้อมกันก็คือมีลงไม่พร้อมกัน
2: มันโตมั่งไม่โตมันต้องซ่อมตอนเล็กๆนะ
0: คุ้มไหมคะป้ากับเงินทุนที่เราลงไปนะคะแล้วก็เวลาค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะผลิตเป็นสินค้าเนี้ย
2: ว่ามันก็ต้องคุ้มเนี่ยเราเพราะเราทำเราเอง
0: คิดว่าน่าจะได้กลับคืนมาประมาณเท่าไหร
2: ่
0: คะ
2: ก็คงจะได้หลายหมื่นกันนะกับ 4-50,000 ยงต้องได้มานะมันเป็นลำเมนแล้วนี่นะ
0: ลำสวยแล้ว
2: ลำสวยแล้ว
3: แล้วคุณป้าปลูกอ้อยมันยากไหมคะ
2: มันก็ยากเหมือนกันตอนที่มันจะขึ้นไม่ขึ้นอะตอนเล็กๆพอมันขึ้นแล้วก็ไม่ยากแล้วก็โตมันเรื่อย
0: ๆทำไมมันถึงยากคะป้าอีตอนที่มันจะขึ้นไม่ขึ้นคือป้าต้องลุ้นหรือว่า
2: วันนี้มันน้ำไปแฉะมั่งอะไรบ้างมันเน่าขึ้นมาขนาดนี้มันเหี่ยวตายเฉยอันนี้เราก็เอาก็งัดขึ้นแล้วก็ต้
0: ม
2: ใหม่เดินปั๊มมันจะโตขึ้นนะเนี่ย
0: ต้นอ้อยค่ะป้าเอาต้นมาจากที่ไหนคะก่อนที่จะเอามา
2: ก็ต้องไปซื้อเขาที่เขาปลูกก่อนแล้วอ่ะเราก็ไปซื้อพันธุ์เข้ามาเป็นลำนี้แหละแล้วเราก็มาทอนเป็นป้องตรงตามันอ่ะช่วงตาไปปลูก
0: แสดงว่าสมมติว่าลำหนึ่งอย่างเงี้ยเราเอามาทอนได้หลายต้องก็เอาไปปลูกแล้วลงทุน1ครั้งนี่เขาจะโตขึ้นมาอีกกี่รอบอะคะ
2: โตอีก1รอบ
0: ก็คือตัดครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวโตอีกหนึ่งรอบแล้วก็ยังขายได้อยู
2: ่
0: อ๋อลงทุนครั้งเดียวได้ผลผลิตสองครั้ง
2: ได้สองครั้ง
3: แล้วอ้อยหนึ่งต้นได้น้ำประมาณเท่าไหร่หรอคะ
2: ประมาณ2ขวด
0: สองขวดนี้เลยได้หนึ่งต้น
2: ใช่แล้วยิ่งยาวก็ได้ยิ่งเยอะขึ้น
0: อ๋อขึ้นอยู่กับความสูงของอ้อยนะคะ
2: ขึ้นอยู่ความสูง
0: อันนี้อย่างนี้ขายขวดเท่าไหร่คะป้า
2: บ้านเราเนี่ยขายขวดละ10 บาท
0: 10 บาทอ๋อโอเคก็กำไรอยู่นะเอาไปคั้นเป็นน้ำได้เยอะอยู่เย็นชื่นใจและครูเป็ดนะคะก็มีตัวอย่างนะคะของคนที่เขาสร้างรายได้จากการปลูกอ้อยนะคะได้ถึงตันละ 30,000 บาทเลยนะคะไงมีวิธีการแบบไหนเดี๋ยวลองไปติดต

0: ตามชมคลิปนี้กันเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์อ้อยเนี่ยคือการใช้ลำเนี่ยไปขยายที่สับพันธุ์อ้อยเพราะว่าเราปลูกแบบตีหลุมปลูกเพราะฉะนั้นเราสับเอาท่อนพันธุ์เฉพาะตามันไปปลูกก็พอซึ่งคนที่ไม่มีพันธุ์เขาต้องการเขาก็จะซื้อ1ข้อตานี้ผมขายอยู่ประมาณ3บาท1ตาก็ได้1ต้นแล้วใน1ต้นเนี่ยมันสามารถแตกกอออกมาได้เป็น10ลำ
2: พันธุ์อ้อยต้องโตขนาดไหนถึงจะเอามาปลูกได้ครับ
1: เป็นอ้อยที่อายุประมาณ 6-7 เดือนจะดีที่สุด
2: แล้วหลุมมันต้องขุดลึกไหมครับ
1: ประมาณ10เซนก็พอ
2: แล้วความกว้างของมันล่ะครับ
1: 1หน้าจอบครับประมาณสัก20เซนผมปลูกระยะระหว่างแถวนี้คือ 1.50 ระหว่างต้น1เมตรไร่นึงก็ประมาณ 1,000 หลุม
2: ปกติการปลูกอ้อยเนี่ยมันต้องไถกลบยกร่องปลูกไม่ใช่หรอครับแล้วปลูกแบบนี้มันดีกว่ายังไงล่ะครับ
1: มันเป็นหลุมนี้เพราะว่าผมต้องการให้หลุมเพราะว่าจะได้มีน้ำชุ่มชื้นอยู่ตลอดขั้นตอนนี้ในการปลูกอ้อยค่อนข้างยากนะครับต้องสังเกตให้ดี
2: เอาเลยครับเอาเลยผมจับตามองอยู่ครับ
1: โดยที่ว่าเราโดนท่อนไฟกบ
2: ขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับที่มันยากเนี่ย
1: แล้วก็เหยียบๆเลยครับจบ
2: เสร็จแล้วเหรอผมว่าถอดกางเกงนี่ยังจะยากกว่าเลยนะครับตอนปลูกทำไมต้องใส่ทีละ2ข้อตาด้วยล่ะครับ
1: เคยใส่ข้อตาเดียวแล้วมันมีโอกาสตายเยอะต้องมาซ่อมก็เลยไม่อยากจะซ่อมมากก็เลยเอา2ข้อตา
2: โอเคแล้วมันต้องรดน้ำทุกวันไหมครับ
1: ช่วงแรกก็ให้มันมีความชื้นในดินนะครับโดยการสังเกตสัก3วันให้ครั้งหนึ่ง
2: พี่ยุทธเนี่ยยังจะบอกกับผมอีกนะครับว่าอ้อยเนี่ยพอโตแล้วก็ไม่ต้องให้น้ำให้เทวดาช่วยเลี้ยงก็พอ
1: น้ำหยดที่ต่อท่อมาเนี่ยต่อมาจากบ่อใช้ระบบโซลาร์เซลล์ในการไปปั่นมอเตอร์เพื่อที่จะปั่นกับปั๊มน้ำมาเข้ากับท่อแล้วก็ต่อเป็นเทปน้ำหยด
2: และอีกนานไหมครับเนี่ยที่เราจะเอาอ้อยไปใช้ได้
1: ถ้าเราไปคั้นน้ำเนี่ยประมาณ9เดือน10เดือนน้ำตาลน่าจะครบปีหนึ่งถึงจะไปทำน้ำตาลจะดี
2: ไร่พิยุทธ์นี่กว้างใหญ่ไพศาลสักขนาดนี้ทำไมไม่เห็นมีลูกน้องสักคนเลยล่ะครับ
1: โดยหลักแล้วเนี่ยดูแลคนเดียวครับ
2: เอาไหวเหรอครับ
1: แรกๆคือหนักตอนปลูกก็จ้างคนงานมาช่วยปลูกประมาณ 3-4 คนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนงานจริงๆเราก็ใช้วิธีการขุดหลุมปลูกวันหนึ่ง 80-90 หลุมเราขุดได้ปลูกเองได้เราปลูกทุกเดือนละงานครึ่งงานเพราะว่าเราค่อยๆทยอยตัดสมมติว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะเอาไปขายที่ตลาด15มัดเราก็ตัดแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราจะมีอ้อยใช้ทั้งปี
2: แล้วก็มาถึงคำถามสำคัญอ้อยตันละ 30,000 เนี่ยพี่ยุทธทำได้ยังไงกันครับ
1: ทำได้คือ1ต้องเป็นอ้อยอินทรีย์และต้องมีการแปรรูป
2: แปรรูปให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นนั่นเอง
1: อ้อย1ตันสามารถทำน้ำตาลได้ประมาณ100กิโลเราขายกิโลละ300
2: อันหนึ่งตันก็ได้
1: 30,000
2: แม่มิน่าล่ะถึงขายได้ตันละ30,000เพราะว่าพี่ยุทธเอาอ้อยไปแปรรูปเป็นน้ำตาลก่อนนั่นเองแล้วถ้าเราเอาไปคั้นน้ำขายล่ะครับพี
1: ่ในอ้อย1ตันเราสามารถคั้นน้ำได้ประมาณ500ลิตร1ลิตรได้4แก้วแก้ว22ออนก็ขายอยู่35
2: เพราะฉะนั้น1ลิตรก็จะได้140บาทถ้าบวกลบคูณหารเป็น1ตันละก็โอ้โห70,000 บาทการที่พี่ยุทธรู้จักแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ทำให้พี่ยุทธมีรายได้เพิ่มมากขึ้นถ้าเกษตรกรไทยทำได้เหมือนพี่ยุทธล่ะก็โอ้โหประเทศไทยของเราเป็นมหาอำนาจได้อย่างแน่นอน
3: มหาอำนาจบ้านนา
0: ป้าค้าของเราก็ปลูกแบบอินทรีย์ด้วยใช่ไหมคะดีจังเลยนะคะเมื่อที่เราชมคลิปกันไปค่ะพี่เจ้าของไร่อ้อยค่ะเขาก็มีการวางแผนการขายมีการบริหารจัดการก่อนการปลูกใช้การแปรรูปสร้างรายได้คุ้มค่าการผลิตและยังปลูกแบบอินทรีย์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
4: เด็กๆคะเรากลับไปดูความรู้ดีๆเรื่องการปลูกอ้อยแบบอินทรีย์กันต่อเลยค่ะ
1: ปีแรกที่เริ่มคิดจะทำเพื่อผสมผสานเนี่ยก็คือปีแรกขุดบ่อยาวๆเป็นรูปตัว L อย่างสวยเป็นปีแรกที่น้ำชลประทานขาดแต่เราไม่ได้ท้อถอยก็เลยทำต่อต้องไปดูดน้ำประมาณครึ่งกิโลต่อท่อมาครึ่งกิโลเพื่อเอาน้ำมาใส่เพื่อที่ประคองต้นไม้ให้รอดก่อน
2: แล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่ยุทธหันมาปลูกอ้อยอินทรีย์ล่ะครับ
1: เพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยเราปลูกต้นไม้เราไม่ใช้เคมีลงไปในดินตอนนี้เริ่มส่งผลแล้วว่าของเราเนี่ยจะมีความร่มเย
2: ็
1: น
2: แล้วพี่ยุทธเขาถืออะไรมาด้วยล่ะเนี่ย
1: อ๋ออันนี้คือน้ำหมักที่นำเองครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

0: เหลืองของมันคือมันจะช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดีพอรากพืชเจริญเติบโตได้ดีปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถหาอาหารได้เก่งและตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่มันสามารถที่จะช่วยปลดปล่อยปุ๋ยที่มันถูกดินจับไว้ให้มาในอยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดูดไปใช้ได
1: ้โอ้โหประโยชน์เยอะขนาดนี้มันทำยากไหมครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเพราะว่าสูตรของเรามันโอ้โหผมว่าคงไม่ต้องใช้แล้วมั้งครับแล้วทำไมต้องใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยล่ะครับ
0: เพราะในเปลือกมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีอะไรธาตุต่าง
1: ๆโอ้โหบีบเปลือกซะขนาดนี้ใช้เครื่องปั่นไม่ดีกว่าล่ะครับ
0: อยากมือเปื้อนครับ
1: อันแล้วแต่เลยครับพี
0: ่นี่คือขั้นตอน1ช้อนก็พอ
1: น้ำที่เราเห็นนี่คือน้ำประปาใช่ไหมครับ
0: น้ำประปาไม่เหมาะเพราะว่าน้ำประปาเหมือนมีการฆ่าเชื้อไปเรียบร้อยแล้วที่เราต้องการน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะว่าในน้ำธรรมชาติก็อาจจะมีพวกจุลินทรีย์ธรรมชาติ
1: พอทำการเขย่าคลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วแล้วมันยังไงต่อครับพี่
0: ก็ให้ดีวางตากแดดไว้สัก7วัน
1: พอตากแดดได้7วันหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นก็
0: เทหัวเชื้อใส่ในหัวเชื้อที่สีแดงเนี่ยมันเหมือนการฆ่าเชื้อมาแล้วโดยที่จะมีเฉพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าจุลินทรีย์อื่นที่มีประโยชน์เป็นหลักทิ้งไว้ประมาณ7วันตากแดดไม่ต้องเอาเข้าลม
1: ตากแดดร้อนๆเนี่ยจุลินทรีย์มันจะไม่ตายหมดหรอครับ
0: เพราะชื่อมันคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
1: อ๋อฮะแล้วยังไงต่อล่ะ
0: เราก็มาเติมไข่อีกรอบนึงอีกช้อนนึงแล้วก็เขย่าทิ้งไว้ทีนี้15วันมันก็จะเป็น
1: แล้วอย่างนี้อ้อยจะได้รับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับเขาบ้างไหมครับ
0: ครับนี่เป็นอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับที่เราปลูกไว้ริมนาไม่ต้องรดน้ำครับได้น้ำจากนา
1: โอ้โหอย่างนี้อ้อยก็ได้รับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแบบเต็มๆแล้วต้นอ้อยนี่มันตัดยากไหมครับพี
0: ่ดูใบทิ้งก่อนแล้วก็จะตัดธรรมดาเนี่ย
1: ง่ายแค่นี้ผมนึกว่าต้องเผาก่อนแล้วค่อยตัดซะอีก
0: ส่วนมากชาวไร่ที่เขาเผาใบอ้อยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการตัดของคนงานตัดเพื่อส่งโรงงานคนงานไม่ตัดเพราะว่าเนื่องจากคันมั่งใบอ้อยบาดมั่งแล้วมันทำได้ช้าได้เงินน้อย
1: แล้วเสื้อลายสก็อตของพี่นี่มันไม่ช่วยอะไรเลยเหรอครับ
0: ก็ใส่ไม่ชิดยังไงมันก็คันครับเพราะว่ามันเป็นขนมันขนที่อยู่ตามขอบเนี้ยแต่บางพันก็ไม่มีขนมันมีพันที่เรียกพันลาวสะดุ้งเข้าไปแล้วไม่มีใครกล้าตัดมันคันมาก
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่แล้วพันสุพรรณบุรี50ล่ะ
0: ไม่นะครับใบก็ธรรมดาคร
1: ับ อ้าวโมหรือเปล่า
0: ไม่คันครับไม่คัน
1: อ้าวแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่คัน
0: เพราะว่าคันเองไม่ได้เกี่ยวกับอ้อยครับ
1: อ่ะอันนี้ผมว่าเมื่อเช้าพี่ยุทธไม่ได้อาบน้ำมากกว่านะครับแล้วมาสังเกตตรงไหนครับว่าอ้อยเนี่ยหวานแล้ว
0: จะไขอ้อยดำๆเนี่ยถ้าขึ้นมาถึงจุดไหนคือแก่งจุดนั้นก็คือจะมีความหวานสูงแล้วเหมาะให้กันที่เอาไปกินได้ละความหวานนี่ไล่ขึ้นไปเลยครับยอดจะไม่ค่อยหวานอันนี้ตัดทิ้งได้ครับขายเป็นลำอย่างเดียวไม่คั้นน้ำขายเป็นตันก็ประมาณตันละ 8,000
1: อ้าโตแล้วใครเขาจะขายเป็นลำเอาไปคั้นน้ำราคาดีกว่าตั้งเยอะอ่ะเดี๋ยวพี่แค่นี้เสร็จแล้วหรอ
0: ไม่มีอะไรครับตัดแค่นี้ก็ใบสางออกมาพวกนี้ก็อนาคตก็เป็นปุ๋ยไปก็ทิ้งๆไว้เงี้ยนี่พันธุ์ขอนแก่นครับเดี๋ยวจะไปทำน้ำตาลถ้าเราตัดได้ยิ่งติดโคนได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะเราจะได้น้ำหนักมากขึ้นถามว่าคั้นน้ำได้ไหมได้แต่น้ำมันจะสีไม่สวยหวานมากกว่าอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50
1: พี่ยุทธครับแล้วน้ำตาลอ้อยตละ 30,000 ของพี่นี่มันขายออกจริงๆเหรอครับมันแพงซะขนาดนี้เลยนะ
0: ขายได้ครับไม่พอครับตอนนี้ไม่พอขายเมื่อเช้าเพิ่งส่งไปเชียงใหม
1: ่โอ้โหขายดิบขายดีขนาดนี้พาผมไปดูช่องทางรวยหน่อยสิครับ
0: ตอนนี้เราทำการคั้นน้ำอ้อยสดเราล้างทำความสะอาดเสร็จปั๊บเราก็เอามีดมาไล่ตามข้อตามตาให้มันสะอาดขึ้นสีสันสวยงามครับอ้อยคั้นน้ำพันสุพรรณบุรี50
1: อาจารย์เย็นๆพี่ใจเย็นๆของมันแพงขนาดนี้ไม่คิดจะแบ่งกันบ้างหรอครับพี
0: ่มาลองดูใส่เลยอร่อยนะโอเคไหม
1: หวานกำลังดีเลยนะครับว่าแต่แก้วที่ผมกินไปเนี่ยอยากคิดตังก็พอนะครับพี่ถือซะว่าผมขอนะครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำตาลอ้อยตละ 30,000 บาทกันต่อเลยและนี่ก็คือ

0: น้ำอ้อยจากอ้อยพันขอนแก่นเด็กที่ไหนเอาเลเซอร์มาเล่นกันล่ะเนี่ยฮะโอ้นี่มันเครื่องวัดอุณหภูมินี่นา
1: ครับจุดเดือดที่เป็นน้ำตาลนี่มันประมาณ113 115องศาจุดนั้นเราก็ยกมาทำเพื่อที่จะทำเป็นน้ำตาลได้
0: แล้วที่พี่ยุทธ์ตักออกนี่มันคืออะไรล่ะครับ
1: ก็คือน้ำอ้อยที่มันอาจจะดูเหมือนสกปรกนิดนึงเป็นฟองเขาเรียกเป็นฟองเราสามารถตักออกมาแต่ไม่ทิ้งนะครับเราไปทำเป็นน้ำหมักผสมน้ำหมักเป็นอาหารได้แทนการน้ำตาลได้ตรงนี้เราสามารถที่จะยกขึ้นเพื่อทำเป็นเซรั่มได้แล้วเซรั่มก็เรานึกถึงน้ำผึ้งครับเขาใช้แทนน้ำผึ้งได
0: ้โอ้งั้นผมขอลองชิมหน่อยสิครับ
1: มา
0: อร่อยจริงๆสายรับน้ำตาลอ้อยกับขนมปังเนี่ยมันเข้ากันสุดๆไปเลยครับพออุณหภูมิได้ที่แล้วก็ยกออกมาจากเตาแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นน้ำตาลอ้อยตันละ 30,000 บาทเอาแปรรูปกันเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งสร้างอ้อยกันล่ะเพราะว่าสร้างอ้อยนั้นสามารถเก็บไว้ทำเป็นปุ๋ยได้นั่นเอง
1: สั่งอ้อยมากองรวมไว้อย่างนี้ทำเป็นกองเล็กๆกองนิดเดียวแล้วก็ใส่มูลสัตว์สลับกันไปสลับกันมา
0: อันนี้มันคืออะไรกันเหรอครับ
1: เป็นน้ำหมักสับปะรดครับ
0: แล้วเราต้องผสมน้ำเยอะไหมครับ
1: หนึ่งกระป๋องต่อหนึ่งกระแป๋ง
0: ไอ้เจ้าน้ำหมักสับปะรดนี่มันช่วยเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ย
1: จริงมันช่วยเรื่องบำรุงต่างๆด้วยแล้วก็มีการช่วยย่อยในตัวย่อยเศษซากพืชซากสัตว
0: ์แล้วมันต้องทิ้งไว้นานไหมครับ
1: ประมาณ 3-4 เดือน
0: พอทิ้งไว้ครบ4เดือนหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยโอ้โหน่าดูสุด
1: ๆสำหรับปุ๋ยที่เราทำเป็นสังอ้อยแล้วมีการใส่น้ำหมักชีวภาพแล้วก็มีมูลสัตว์ลงไปด้วยเราก็จะได้ปุ๋ยครบถ้วนทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมช่วยในการเจริญเติบโตของต้นไม้และก็สร้างดอกสร้างผลต่อไป
2: น่าทึ่งมากเลยนะคะขอบคุณความรู้ดีๆจากพี่ยุทธเราลองมากินอ้อยจากไร่ของป้ากลมกันบ้างค่ะ
3: ฟันนะ
4: โอ
3: ้ลองกัดดูได้เลย
4: ค่ะนี่ค่ะน้องเลยค่ะ
3: แบบนี้นะ
4: มันจะหอมอยู่นะป้าเงินถ้าตอนประมาณ9เดือนจะหวานกว่านี้ป่ะแล้วน้ำจะเยอะกว่านี้ไหม
3: น้ำจะเยอะกว่านี้แต่ปากเคี้ยวมับ
5: หวานมาก
4: หวานมากแล้วความรู้สึกเป็นยังไงคะตอนกัดลงไว้เป็นยังไงบ้าง
5: น้ำก็ออกมาหมดเลย
3: กรอบดี
4: สดชื่นเลยทีนี้เด็กๆพอจะเข้าใจหรือยังคะว่าการผลิตสินค้าเนี่ยต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง
5: มีที่ดินทุนและก็แรงงานค่ะ
4: และต้องมีผู้ประกอบการด้วยนะคะอย่างวันนี้ที่เรามาเจอป้ากลมนะคะแล้วก็พี่เจ้าของไร่อ้อยที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็เป็นทั้งแรงงานและผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นทำและขายด้วยตัวเองค่ะพอจะเข้าใจหรือยังคะ
5: พอเข้าใจแล้วค่ะ
4: ดีมากค่ะและในตอนต่อไปครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนได้ความรู้และประสบการณ์เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูสำหรับวันนี้ครูเป็ดและ
5: เชสก้า
4: ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานเช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและนะฮะอาก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: ครับอ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุฒิผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มันมีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: คร
3: ับ ก็คือเค้าเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่ 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของ ศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจักรเทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้
1: เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3.มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
2: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะฮะผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
3: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
2: เมตร
3: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
3: ใช่ครับ
2: ในขนาดเดียวกัน
3: ในขนาดเท่ากัน
2: โอ้โหสุดยอดนะครับ
3: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
2: ้
3: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆ
2: ครับ
3: ไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
2: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
3: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
2: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
3: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
2: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างครับแนวคิดทางการตลาด
3: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่า เครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็ สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
2: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
3: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้
2: อม
3: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
2: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
3: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
2: ครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับ
3: ครับ

0: นะฮะกลับอยู่ในเบรกที่3นั่นเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตเนี้ยฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยนะฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างนี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับวัตถุดิบนะครับตีมเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว้ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึง
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับ
2: ชิ้วมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมเขาทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชิ้วมวลอัดเครื่องสร้างชิ้วมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวูดพาเลตของเราเนี่ยครับคงกับทางที่เหมาะส
0: ม
2: ควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
0: ครับผม
2: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
0: ครับ
2: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่

0: เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรเนี่ยต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
1: ้
0: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
1: ครับ
0: สิ่งสำคัญก็คือเขาก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
1: ครับ
0: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่ง
2: นี่นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนัยบ้างนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: นะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ครั้งหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่แปรรูปมาจากข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์นั้นกลายเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพที่ค่อนข้างจะมีราคาสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวกล้องงอกที่ราคานั้นจะเพิ่มจากข้าวกล้องปกติ 3-4 เท่าทีเดียวเพราะได้มีการวิจัยนะครับว่ามีสารกาบาซึ่งจะช่วยให้การทำงานของระบบประสาทและก็ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับการทำข้าวกล้องงอกเพื่อการบริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวเปลือกทำให้กลายเป็นข้าวงอกนั้นจนไปติดตามชมกันได้เลยครับ
1: ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าข้าวธรรมดาที่พวกเราผลิตเนี่ยสามารถสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้มากมายแล้วเพิ่มคุณค่าทางอาหารมากมายจากแหล่งข้อมูลการวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าข้าวหากทำให้เป็นข้าวกล้องงอกแล้วจะสามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารได้มากหลายเท่านะครับจากข้าวธรรมดาท่านผู้ชมครับข้าวถ้าหากเราผลิตแล้วเราขายเป็นข้าวเปลือกถ้าหากเราผลิตข้าวได้1ตันเราไปขายที่โลละ15บาทเราก็จะได้ 15,000 บาทถูกไหมครับถ้าหากว่าเราทำเป็นข้าวกล้องงอกแบบนี้นะครับจะได้ประมาณ600กิโลเราขายอยู่ที่กิโลละ60ราคาส่งนี่นะครับ600กิโลคูณ60ก็จะได้ 36,000 วันนี้เราจะเพิ่มมูลค่าของข้าวที่มีอยู่ในยุ้งในฉางในนาของเราได้อย่างไรผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูขั้นแรกนะครับคือเราจะต้องเอาข้าวเปลือกเนี่ยลงแช่น้ำธรรมดานี่นะครับตอนที่เราเอาน้ำใส่เนี่ยคือเราต้องการเอาข้าวรีบออกเป็นเหมือนล้างข้าวและที่สำคัญการแช่น้ำเนี่ยคือการทำให้ตัวอ่อนหรือ embryo ข้าวเนี่ยนะครับเกิดการงอกนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนใช้1 วัน 1คืนถ้าเป็นหน้าหนาวใช้2 วัน 2คืนครับนี่เป็นข้าวที่หลังจากที่เราแช่ไว้2คืนแล้วเราเอาน้ำออก1คืนนะครับเมื่อเอาน้ำออก1คืนเนี่ยตัวอ่อนของเมล็ดข้าวจะทำงานนะครับจะเริ่มงอกนะครับเราจะไม่เอาข้าวที่งอกยาวเกินไปคือจะไม่ทิ้งไว้เกิน1คืนเราจะแค่คืนเดียวนะครับข้าวจะตุ่มประมาณนี้นะครับที่ปลายนิ้วมือผมนี่นะครับถ้าหากว่าข้าวยาวกว่านี้เวลาเอาไปสีนะครับข้าวจมูกก็จะหลุดหลังจากนั้นเราจะเอาข้าวที่แช่แล้วไปหยุดการงอกของมันโดยการนำไปนึ่ง

ข้าวที่แช่งอกแล้วต้องเอามานึ่งนะครับเพื่อให้ตัวอ่อนของข้าวเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตซึ่งใช้เวลานึ่งเนี่ยประมาณ20นาทีถ้าเตานี้นะครับนึ่งทีละซึ้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเม็ดข้าวข้างล่างจะแตกพอแตกเนี่ยเวลาเราไปสีข้าวก็จะหักเพราะฉะนั้นไม่หนามากบางๆประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าเกษตรกรเป็นรายย่อยไม่ได้ทำเพื่อการขายมากมายนักนี่นะครับสามารถที่จะนึ่งกับซึ้งนึ่งข้าวธรรมดาเตาแก๊สหรือเตาถ่านที่บ้านธรรมดาธรรมดานี่นะครับไม่ต้องเป็นซึ้งแบบนี้ก็ได้นะครับนึ่งด้วยอุปกรณ์อะไรก็ได้ให้ข้าวนั้นสุกอันนี้คือข้าวที่สุกแล้วกลิ่นก็จะหอมนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าข้าวเนี่ยสุกหรือยังถ้ายังไม่ชำนาญเนี่ยนะครับเราแกะเปลือกออกดูจะเห็นเม็ดข้าวประมาณเนี้ยนะครับจะหยิกดูหรือจะเคี้ยวดูก็ได้นะครับถ้าหากว่าข้าวสุกเนี่ยเราก็จะทานเหมือนเราทานข้าวสุกทั่วไปอันนี้สุกละโอเคไปตากได้นะครับพอเรานึ่งเสร็จจากที่โน่นเสร็จนะครับเราต้องนำข้าวเนี่ยมาตากแดดประมาณสัก 3-4 แดดจนกว่าข้าวจะแห้งเพราะไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถที่จะสีข้าวได้นะครับต้องเกลี่ยบางๆเกลี่ยให้บางๆนะครับแล้วก็ตากแดดวันนี้ไม่มีแดดก็ถึงในร่มก่อนนะครับนี่เป็นข้าวนะครับที่ทำให้งอกแล้วเราเก็บไว้นะครับเราสามารถที่จะทำข้าวกล้องงอกแล้วเก็บไว้เยอะๆได้แล้วเก็บไว้นานๆค่อยเอามาสีก็ได้คุณสมบัติคุณค่าทางอาหารก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับซึ่งเกษตรกรถ้ามีเวลาว่างช่วงไหนแดดดีก็ทำไว้เรื่อยๆทำไว้แล้วก็เก็บไว้นะครับใส่กระสอบเก็บไว้พอมีลูกค้าสั่งหรือเวลาเราจะทานเนี่ยเราก็เอามาสีนะครับนั้นหรือได้จำนวนมากๆแล้วถ้าหากว่าท่านไม่มีโรงสีเองเนี่ยท่านสามารถทำจำนวนมากๆแล้วก็เอาไปจ้างเขาสีก็ได้ไม่ใช่ว่าทำวันนี้10กิโลแล้วต้องสีที่10กิโลไม่ใช่นะครับสามารถทำทั้งฉางเลยก็ได้ทำไว้เก็บไว้เป็นตันๆอย่างของผมเนี่ยผมทำไว้เป็นตันนะครับในฤดูแล้งเนี่ยแล้วถึงเวลามีลูกค้าสั่งเราก็ค่อยเอามาสีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกระบวนการสีครับ

การผลิตข้าวถ้าหากว่าเรามุ่งเน้นที่จะขายเพียงข้าวเปลือกเพียงอย่างเดียวก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรหรือชาวนาไทยนั้นไม่สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้แต่ถ้าหากว่าเรานำมาแปรรูปเป็นข้าวก้องงอกเป็นข้าวที่อุดมไปด้วยสารอาหารสารกาบ้าต่างๆซึ่งสามารถที่จะมีประโยชน์ต่อคนกินแล้วก็

ต่อไปพี่น้องเกษตรกรหากเรียนรู้ที่จะขายสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ที่ผลผลิตท่านก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของผลผลิตนั้นขึ้นจาก2เท่าเป็น5เท่า10เท่าก็แล้วแต่ข้าวกล้องงอกก็ยังไม่ใช่ปลายทางสุดท้ายของข้าวนะครับท่านฟังเชื่อท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเราสามารถที่จะต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้อีกมากมายและเพิ่มมูลค่าได้อีกมากนะครับถ้าหากเกษตรกรสามารถทำได้อย่างนี้แล้วนะครับท่านสามารถที่จะรักษาผืนแผ่นดินเกิดหรือที่ทำกินของตัวเองไว้ได้อย่างมีรายได้ที่เหมาะสมพอเพียงแน่นอนที่สุดท่านจะอยู่รอดได้หากท่านดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใส่องค์ความรู้คู่คุณธรรมแล้วก็แน่นอนที่สุดว่าจะนำมาซึ่งความสุขและความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของท่าน

0: เชื่อว่าปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานของท่านกำลังเผชิญอยู่ณเวลานี้นั่นก็คือเรื่องของขนมสำหรับเด็กนะครับขนมที่ได้รับการตกแต่งหน้าตาสีสันสวยงามนะครับมีทั้งเรื่องของการแต่งทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งรสแต่ว่าเมื่อไปดูที่หลักโภชนาการแล้วขนมหลายๆอย่างนั้นมีทั้งเค็มเกินไปหวานเกินไปนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อบริโภคมากๆนั้นก็ย่อมส่งผลต่อสุขภาพต่อเด็กและเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงสุขภาพพึ่งตนช่วงนี้จึงมีวิธีการมาแนะนำให้บรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนั้นได้มีโอกาสทดลองทำขนมสำหรับเด็กที่มีผลดีต่อสุขภาพให้พวกเขาได้รับประทานกันนะครับวิธีการทำนั้นไม่ยุ่งยากไม่สลับซับซ้อนราคาก็ยังถูกด้วยนะครับวันนี้ชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะมาแนะนำวิธีการครับว่าทำอย่างไรบ้างครับ
1: เข้าครัววันนี้ครูออสไม่ได้มาคนเดียวนะคะยังมีแม่ครัวตัวน้อยนะคะมาร่วมทำกิจกรรมเข้าครัววันนี้ด้วยนะคะจะขอแนะนำให้รู้จักนะคะแม่ครัวตัวน้อยที่น่ารักนะคะน้องพลอยค่ะเป็นไงคะน้องพลอย นะคะเป็นไงคะปกติชอบทานผักไหม
2: ไม่ค่อยชอบ
1: ไม่ค่อยชอบแต่วันนี้เนี่ยน้องพลอยเห็นไหมเรามีผักหลายอย่างวันนี้ครูออสเนี่ยจะชวนน้องพลอยทำอาหารมีชื่อแปลกๆเรียกว่ากระบองจอเพราะฉะนั้นส่วนประกอบที่สำคัญในวันนี้นะคะก็จะมีฟักทองนะคะแล้วก็มีแครอทมีมะละกอนะคะนี่คือส่วนประกอบของพืชผักที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือแป้งค่ะในการเป็นส่วนผสมในการนำไปทอดนะคะงั้นเดี๋ยวเริ่มต้นอันนี้เป็นแครอทน้องพลอยปอกออกมาเป็นที่เส้นหลังจากนั้นแล้วพอปอกเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปล้างให้สะอาดแล้วน้องพลอยก็ขูดให้เป็นเส้นฝอยๆมะละกอแง่กินกับอะไรทุกทีกินกับอะไรส้มตำแต่วันนี้ไม่ใช่นะคะวันนี้จะขูดคล้ายๆส้มตำเหมือนกันเลยจริงมะละกอเนี่ยถ้าเราทานสุกเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยเพราะว่ามันจะมีเบต้าแคโรทีนสูงแต่ในกรณีทานดิบประโยชน์ก็ไม่ได้แพ้กันนะคะบางคนเนี่ยเขาก็ทานเพื่อต้องการในเรื่องของใยอาหารนะคะช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายและที่สำคัญเนี่ยมะละกอมียางในที่เราคุยกันเขาเรียกว่าเป็นเอนไซม์ปาเปอีนช่วยในเรื่องของการย่อยพวกเนื้อสัตว์บางคนเขาเอามะละกอเนี่ยค่ะไปหมักกับเนื้อสัตว์นะคะยางเนี่ยก็จะทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยมันนุ่มและเปื่อยเห็นไหมคะนี่ก็เป็นภูมิปัญญาง่ายๆคนทั่วไปที่ทำอาหารก็มักจะรู้นะคะขนาดเดียวกันฟักทองนี่ก็เหมือนกันแต่เดี๋ยวฟักทองเนี่ยมันเป็นพืชที่เป็นพืชหัวที่หนาและมีเปลือกที่แข็งน้องพลอยอาจจะลำบากในการหั่นเดี๋ยวครูออสหั่นเองนะคะเป็นการช่วยกันถ้ากินฟักทองแล้วกินกะทิมีไขมันด้วยเนี่ยจะช่วยในการดูดซึมนะคะในเรื่องของตัววิตามินด้วยขั้นตอนต่อไปก็คือในเรื่องของการเตรียมแป้งนะคะอันนี้ก็คือแป้งนะคะแป้งสำเร็จรูปนะคะอย่างปริมาณที่บอกก็คือประมาณ150กรัมนะน้องพลอยนะหลังจากนั้นแล้วอันนี้ก็คือน้ำเย็นเราเลือกใช้น้ำเย็นนะคะเทลงไปนะคะผสมนะคะเพื่อให้ง่ายนี่เลยแต่ก็ของพลอยคนอย่างนี้นะคะ

0: หมุนไปเรื่อยๆส่วนกระทั่งมันทำไมคะมันเนียนออกกำลังกายต้องคนจนกระทั่งเนื้อแป้งนั้นเนี่ยมันเนียนไม่เป็นลูกไม่งั้นเวลาไปทอดเนี่ยพอแป้งมันเกาะกันเป็นลูกๆใช่ไหมคะพอมันโดนน้ำมันมันก็จะเป็นก้อนๆสุกบ้างไม่สุกบ้างในบางที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเนียนปั๊บเนี่ยเวลาให้ติดทั่วๆกันนะคะทีนี้พอเสร็จแล้วถ้ามันหนามากมันก็จะไม่อร่อยใช่ไหมคะนะคะให้แป้งมันหยดไหลนิดนึงนะคะไม่ต้องกลัวนะคะลงทอดเลยนะทอดแล้วก็ค่อยจุ่มลงไปถ้าโยนลงไปปั๊บเดี๋ยวกระเด็นโดนเราทำได้ไหมเทียบกับเฟรนช์ฟรายนะคะราคาต่างกันมากนะคะตรงนี้เนี่ยต้นทุนค่อนข้างจะถูกกว่านะคะแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการก็ดีกว่าเยอะเลยนะคะทอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้ทานกันแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวก็มาทำน้ำจิ้มต่อนะคะส่วนประกอบน้ำจิ้มก็ไม่ยุ่งยากนะคะมีแค่น้ำตาลทรายนะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำตาลทรายใส่ไปในหม้อนะคะตามด้วยอะไรน้องพลอย
1: น้ำส้มสายชู
0: เก่งมากนะคะแล้วก็
1: เกลือ
0: เกลือนะคะแล้วก็นำไปทำไรตั้งไฟนะคะนำไปตั้งไฟแล้วก็สุดท้ายค่อยมาใส่พริ
1: ก
0: นะคะแป๊บเดียวค่ะให้น้องพลอยจัดการคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายใช้ได้เลยแล้วก็เอาพริกใส่

0: กอย่างก็เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือนะคะเป็นไงข้าวครัววันนี้สนุกไหมคะ
1: ส
0: นุกและจะทานผักอีกไหมคะทานผักอีกเห็นไหมคะพาน้องๆเข้าครัวนะคะร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่น้องๆเกิดความภาคภูมิใจเขาทําอาหารได้อาหารที่เขาทํากับมือเขาก็จะชิมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยให้เขาทานผักได้มากขึ้นลองไปทําดูที่บ้านนะคะ

0: สำหรับช่วงนี้ก็คือช่วงของพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับจะเห็นนะครับว่าในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนั้นเราไม่ได้นำเสนอเรื่องราวการพึ่งพาตนเองเฉพาะเรื่องของบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังนำเสนอในเรื่องของชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมู่บ้านตำบลอย่างวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรงเรียนหนึ่งนะครับนั่นก็คือโรงเรียนคลองยางนุสรอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับที่นั่นนะครับได้คิดวิธีการทำจักรยานพลังน้ำขึ้นมานะครับวิธีการทำจักรยานพลังน้ำขึ้นมานี้ก็เพื่อที่จะช่วยให้ทางโรงเรียนได้มากถึงเดือนละ500บาททีเดียว500บาทอาจจะฟังดูเป็นจำนวนที่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าคิดเป็น1ปีก็เป็นจำนวนเงินมากพอที่จะนำมาใช้สำหรับการให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านในโรงเรียนโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆได้นะครับวิธีการทำจักรยานพลังน้ำนั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับอาศัยเพียงแค่เศษวัสดุเหลือใช
1: ้ล้อตัวนี้สำหรับในการใช้สายพานนะครับสายพานตัวนี้เราจะนำมาประกอบใส่กับตัวนี้แล้วก็ใช้กับตัวใดตัวปั่นน้ำให้เราขึ้นนะครับโดยใช้พลังงานจากคนนะครับคือแรงปั่นแรงถีบอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ก็คือท่อ PVC ท่อ PVC หาเศษสั้นๆนะครับต่อหลายๆท่อนก็ได้นะครับไม่ต้องจะเป็นท่อยาวส่วนฐานรองนะครับเครื่องปั่นน้ำก็จะมีพวกเศษเหล็กเก่าเราไว้สำหรับในการยึดโครงสร้างเพื่อไม่ให้มันโยกโครงเพลงเหล็กตัวนี้นะครับเราจะใช้สำหรับเป็นฐานวางล้อจักรยาน

0: ให้ลอยจากพื้นให้ลอยจากพื้นเพื่อให้ล้อมันหมุนนะครับให้ล้อมันหมุนตลอดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยึดโครงมันบิดไปทางซ้ายหรือบิดไปทางขวานะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวที่เราเห็นเป็นรางๆใส่น็อตนะครับน็อตในทั้งหมดตัวนี้นะครับในการยึดแล้วก็ลองปั่นดูนะครับครับง่ายนิดเดียวนะครับเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มีน้ำออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้สายยางนะครับในการรดน้ำต่อไปเลยนะครับดูขนาดความแรง
1: ดันออมเงินโดยการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหัวใจหนึ่งของการพึ่งพาตนเองด้วยนะครับลองคิดดูนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของโรงเรียนหนึ่งผลิตไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโรงเรียนใดสนใจและต้องการความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเรา
2: ด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผู้ชมคะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรวนยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะณปัจจุบันค่ะเราปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทพื้นที่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจค่ะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาได้ขับเคลื่อนบริบทของชุมชนสู่โรงเรียนและสร้างให้น้องๆนักเรียนค่ะได้มีความรู้เกี่ยวกับการมีอาชีพมีงานทำและกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใต้การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้นำไปต่อยอดในอนาคตสร้างอาชีพได้นั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเรามีภาพตัวอย่างไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันแขนงสาขาวิชา

Play and learn. คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศตัวอย่างรายการไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกับกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะจากกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะเป็นการร้อยเรียงนะคะการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์และออกไปจำหน่ายได้นั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลและกระบวนการเรียนรู้วันนี้จะเป็นการทำผลิตภัณฑ์อะไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่าทางโขลกเครื่องแกงด้วยความจริงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร

0: อานเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
1: สมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์
2: ค่ะ
1: นะคะ
3: โรงเรียนวัดมุจลินของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนำร่องนะคะจริงๆแล้วในพื้นที่นวัตกรรมจะมีระยะเวลา7ปีนะคะในช่วงแรกตอนนี้เป็นปีที่5แล้วที่โรงเรียนวัดมุจลินของเราได้มาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะคะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้คัดเลือกให้แต่ละโรงเนี่ยเข้ามาร่วมในเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะโรงเรียนวัดมุจลินเองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอหนองจิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่เน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะทางโรงเรียนพอได้เข้าโครงการนี้นะคะถือว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนเป็นคนกำหนดเองได้เลยว่าเราจะจัดรูปแบบไหนในเมื่ออำเภอหนองจิกเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะทางโรงเรียนก็เลยคิดว่าเราน่าจะนำเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อจะต่อยอดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วสามารถมีผลิตภัณฑ์ในการที่จะจำหน่ายต่อไปและนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยทั้งหมดนะคะไปใช้เมื่อเขาได้จบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เลยใช้ทำน้ำพริกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเครื่องแกงนะคะโดยนำวัตถุดิบเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของอำเภอหนองจิกของเรานะคะก็คือมีตะไคร้มีพริกนะคะและก็มีเครื่องเคียงนะคะเช่นมะเขือเทศแตงกวานะคะและก็ถั่วฝักยาวที่โรงเรียนสามารถปลูกเองได้จริงๆเนื้อที่ของโรงเรียนของเราก็มีไม่มากนักนะคะแต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะร่วมกันในการที่จะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้และก็สามารถนำพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตรงนี้นะคะว่าเราได้นำวิทยากรนะคะที่ท่านเป็นทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและท่านก็เคยเป็นคุณครูจากโรงเรียนวัดมุจลินและก็เกษียณอายุราชการไปนะคะท่านก็มาช่วยสอนให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนแรกๆเราก็ทำแบบทำแล้วกินกันเองนะคะลองชิมลองอะไรกันพอช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีแพ็กเกจนะคะที่สวยงามมากขึ้นแล้วสามารถที่จะนำมาจำหน่ายในชุมชนนะคะหรือบางทีตั้งจำหน่ายเวลาผู้ปกครองมารับลูกหลานนะคะก็สามารถที่จะซื้ ไปลองชิมลองรับประทานได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของพื้นที่นวัตกรรมในการเปิดนะคะเปิดบ้านนะคะเปิดโรงเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปตั้งเป็นบูธนะคะจัดนิทรรศการในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตัวนี้นะคะ
0: และคุณผู้ชมคะกว่าเราจะได้เห็นทักษะความถนัดของน้องๆ นักเรียนเขาต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทักษะการใช้อุปกรณ์ในครัวสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเหล่านี้ค่ะได้รับมาจากการจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั่นเองค่ะโดยการนำทักษะอาชีพมาให้น้องๆ นักเรียนนะคะได้เรียนรู้โดยคุณครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงและวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่ารอช้าเลยค่ะมาเข้าสู่บทเรียนกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูนุรอยนีอาแซผู้จัดกิจกรรมสมุนไพรแกงคั่วและคุณออนอนงสืบประดิษฐ์วิทยากรผู้ให้ความรู้และทักษะอาชีพตั้งแต่ประโยชน์ของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วต่อด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการนำส่วนผสมมาโขลกในครกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นค่ะทุกคนจะได้ผัดน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วที่จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวค่ะ
3: สวัสดี
4: ค่ะ
3: ส
2: สวัสดีค่ะนักเรียน

0: สวัสดีนะคะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ
1: พืชสมุนไพร
0: ค่ะแล้วก็สรรพคุณของพืชสมุนไพรนะคะและวันนี้วิทยากรคนเดิมของเราคนสวยของเราก็มานะคะก็คือคุณครูออนอนงท่านเป็นผู้มีความรู้นะคะเป็นภูมิปัญญาของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชหรือในเรื่องของการทำอาหารนะคะคุณครูออนอนงนะคะจะมีความชำนาญนะคะเป็นภูมิปัญญาของเราได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญคุณครูออนอนงเชิญค่ะคุณครูออนอนงคะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะคะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะเด็ก
0: ดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณของสมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์เชิญได้เลยค่ะคุณครูอนันต์เชิญค่ะ
2: อันนี้อะไรคะ
3: ไข่ค่ะ
2: บ้านใครปลูกบ้าง
0: ปลูกไว้ทานใช่ไหมลูกโอเคปลูกไว้ทานในครัวเรือนนะคะ
2: เป็นพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณเราก็รู้บ้างแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ย
0: มะกรูดไว้ทำอะไรบ้างคะลูกใส่ในต้มยำเหรอมะกรูดเราใส่อะไรในต้มยำใส่อะไรคะเราใส่ใบเราใส่แต่ลูกมะกรูดนี่เราไว้ทำอะไรคะโอ้ไว้สระผมให้ผมเป็นยังไง
3: หอม
0: นะคะให้หอมแล้วก็เป็นไงคะนุ่มลื่นใช่หรือไม่ค่ะต่อไปอะไรเอ่ย
2: ต่อไปนี่อะไรเอ่ยจ๊ะ
3: พริกสดค่ะ
2: พริกสดนะคะ

0: สาธิชารอให้เราไขว้คว้า
1: ทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาโขลกนะคะเอาสมุนไพรทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเนี่ยนะมาผสมกันแล้วก็จะทำเป็น
2: สมุนไพรแกงคั่วค
1: ่ะนะคะทีนี้เอาขั้นแรกเลยตอนเอาใส่ตะไคร้ลงไปค่ะแล้วก็ข่าค่ะขมิ้นชูหน่อยชูหน่อยก็อะไรคะจำได้ไหมโอเคเอาโขลกเลยค่ะได้แล้วค่ะเอาใส่พริกเลยค่ะใส่พริกแห้งเอาแล้วก็โขลกต่อไปเลยค่ะ
3: นักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะดูการตำนะคะนักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะ

0: ไปทำอะไรคะเมื่อกี้ไปผัดนะคะนี่อันนี้ยังไม่ผัดนะคะอันนี้ผัดเสร็จแล้วชิมยังเมื่อกี้ชิมยังคะ
1: ยัง
0: ค่ะไม่ชิมหรอใครชิมแล้วเมื่อกี
2: ้
0: ที่เราทำวันนี้เนี่ยนะคะเรานำไปต่อยอดได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ไปต่อยอดยังไงคะ
1: เอามาขายค่ะ
0: จะขายเนี่ยกระปุกก็เท่าไหร่ดีโอ้โหทำไมต้อง59บาทอ่ะ
3: เพราะมันอร่อย
0: อะไรคะ
3: เพราะต้นทุนของเราเป็นไงคะ
1: สูงค่ะ
3: นักเรียนคิดว่า

0: นักเรียนจะกลับไปทำที่บ้านไหมคะ
1: ทำค่ะ
0: ทำค่ะเรียนแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนี่คือในเรื่องของการทำสมุนไพรแกงคั่วนะคะจากสมุนไพรจากธรรมชาติที่อยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของเรานะคะนะคะถ้ายังไงนะคะก็ขอให้นักเรียนนำความรู้นี้นะคะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคค่ะทั้งหมดตัวตรง
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้น้องๆค่ะได้มีทักษะการเรียนรู้แล้วก็สามารถมีความรู้นี้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอนนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนน้องนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แล้วค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องกัปตันสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ัสดีค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยเราชื่อ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลเพชรพุทธสวัสดิ์
2: ค่ะอยู่ชั้นป.ไหน
3: ป.4ทับ2ครับ
2: โรงเรียนอะไรคะ
3: โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
2: ค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียนกันเราเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะ
3: กิจกรรมลดเวลาเรียนครับ
2: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวันไหนที่เราจะต้องเรียนกิจกรรมนี้
3: ทุกวันศุกร์คร
2: ับ ทุกวันศุกร์เวลาไหนคะเช้าเที่ยงเย็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเย็นก่อนกลับบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไร
3: กิจกรรมตำน้ำพริกครับ
2: ตำน้ำพริกแล้วเราได้ช่วยอะไรบ้างคะ
3: ช่วยในการตำครับ
2: ความรู้ที่เราได้คุณครูกับวิทยากรเขาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ย
3: เกี่ยวกับวิธีการตำน้ำพริกครับ
2: วิธีการทำน้ำพริกพอทำน้ำพริกเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้ชิมไหมคะ
3: ได้ชิมคร
2: ับได้ชิมแล้วแล้วก็คุณครูเขาสรุปว่าพอเราทำน้ำพริกแล้วสุดท้ายเราจะเอาความรู้นี้ไปทำอะไรได้บ้างคะ
3: ไปทำอาชีพในอนาคตครับ
2: คิดว่าการมีอาชีพในอนาคตจำเป็นกับเราไหมคะ
3: จำเป็นครับ
2: จำเป็นเพราะอะไรเอ่ย
3: เพราะว่าอาชีพสำคัญในตัวเราที่สุดครับ
2: แล้วโรงเรียนสำคัญไหมคะที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
3: สำคัญครับ
2: สำคัญอย่างวันนี้เราก็สามารถทำน้ำพริกไปทำไงได้เอ่ยไปขายได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเขาถามเรื่องราคาหนูตั้งราคาไว้กี่บาทเลยน้ำพริกขวดหนึ่งของเรา
3: 59ครับ
2: 59ทำไมเราตั้งราคา59
3: ลงทุนสูงครับ
2: เพราะการลงทุนสูงแล้วที่เราทำแต่ละครั้งอะค่ะเราเคยเอาไปขายที่อื่นไหมคะ
3: เคยครับ
2: เคยขายที่อื่นด้วยที่ไหนบ้างเอ่ยที่เราเอาไปขาย
3: ที่ตลาดครับ
2: ที่ตลาดเราไปขายเองไหมคะ
3: ไม่ครับ
2: เพื่อนๆคุณครูเอาไปขายใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: แล้วพอขายได้เรารู้สึกเป็นยังไง
3: ดีใจ
2: ครับดีใจไหมพอเราทำเองแล้วเราได้ขายด้วยค่ะทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะ
3: เพราะการความเรียนรู้ครับ
2: เอาความรู้การเรียนรู้ไปทำอะไรเอ่ย
3: ทำอาช
2: ี
3: พ
2: อนาคตต่อไปใช่ไหมคะ
3: คร
2: ับและถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อน้ำพริกเราซื้อได้ยังไงเอ่ยให้มาซื้อได้ที่ไหน
3: ที่โรงเรียนครับ
2: ที่โรงเรียนไหนไหนบอกเพื่อนๆหน่อย
3: สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากซื้อน้ำพริกนะครับมาซื้อที่โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารพิชรานุกูลกิจนะครับ
2: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของน้องๆกับช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้เขาได้รู้จักค่ะหลักการวิธีการการนำเอาวัตถุดิบในชุมชนมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเขาทั้งในขณะที่เรียนอยู่และสามารถไปสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหม ค่ะ1 2 3ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องลาสวัสดีค่ะ
4: ส
2: วัสดีค่ะค่ะเราอยู่ป.6แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่โรงเรียนนี้มีความสุขไหมคะ
4: มีความสุข
2: ทำไมถึงมีความสุขกับการมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะอะไรเอ่ย
4: กิจกรรมสนุกค่ะ
2: กิจกรรมสนุกวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรเอ่ย
4: ทำกิจกรรมน้ำพริกเครื่องแกงค่ะ
2: น้ำพริกเครื่องแกงสมุนไพรใช่ไหมคะ
4: ใช่
2: เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรคะ
4: ทานแล้วอร่อยค่ะ
2: อร่อยแล้วมีประโยชน์กับใคร
4: กับตัวเราเอง
2: มีประโยชน์กับร่างกายกิจกรรมวันนี้หนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะ
4: ช่วยผัดค
2: ่ะแล้ววิทยากรที่มาให้ความรู้เราเป็นยังไงคะใจดีไหม
4: ใจดีมาก
2: ค่ะอีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันค่ะว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรกับการร่วมทำกิจกรรมในวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: ค่ะแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
5: ชื่อมูฮัมหมัดอามีด

0: ายนี้ครับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ครับโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
1: ค่ะวันนี้กิจกรรมที่เรามาทำกันคือกิจกรรมอะไรคะ
0: ลดเวลาเรียนครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่คุณครูมาสอนเราวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
0: น้ำพริกสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงครับ
1: ค่ะสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงทำไมคุณครูถึงเอาเรื่องนี้มาสอนเราเพราะอะไรคะ
0: เพราะสมุนไพรในโรงเรียนของเรามีเยอะครับ
1: นอกจากนั้นแล้วรอบๆ บ้านเราก็มีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันเป็นยังไงหาซื้อง่ายหรือว่ายาก
0: หาซื้อง่ายครับ
1: หาซื้อง่ายวันนี้กระบวนการกิจกรรมที่คุณครูสอนเราเริ่มตั้งแต่เรื่องอะไร
0: เรื่องของวัตถุดิบครับ
1: วัตถุดิบแล้วเรื่องอะไรอีก
0: การทำครับ
1: การทำแล้วก็คุณครูพูดถึงเรื่องของคุณค่าของสมุนไพรประโยชน์ของสมุนไพรด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ได้ความรู้เยอะไหมเอ่ย
0: เยอะครับ
1: เยอะแล้วกระบวนการทำเนี่ยเราได้ช่วยทำอะไรบ้าง
0: ช่วยในเรื่องของตำน้ำพริกแล้วก็ผัดน้ำพริกครับ
1: ในกิจกรรมนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงคะ
0: สามารถสร้างรายได้ครับ
1: จากกิจกรรมนี้จริงๆแล้วปกติกิจกรรมนี้จะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
0: จัดเวลากิจกรรมลดเรียนครับ
1: ค่ะแล้วทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนที่นี่หรือแล้วแต่ว่าใครชอบแล้วก็มาเรียนนี่ได้หรือว่ายังไงเอ่ย
0: ใครชอบก็มาเรียนได้ครับ
1: วันนี้เราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนได้คะ
0: ประมาณ 20-30 คนครับ
1: 20-30 คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนท่านในการทำกิจกรรม
0: มีส่วนร่วมครับ
1: แล้วเราเองชอบไหมคะกิจกรรมนี
0: ้ชอบมากเลยครับ
1: ค่ะอยากจะให้พูดกับคุณผู้ชมหน่อยว่าการเรียนหรือการศึกษามีความสำคัญไหมคะ
0: มีความสำคัญมากเลยครับ
1: ทำไมถึงการศึกษามีความสำคัญเพราะอะไรคะ
0: เพราะถ้าเราไม่ได้เรียนครับก็จะไม่มีงานทำดีๆค่ะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะที่สามารถนำการเรียนรู้นี้ไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะและมีสั่งซ้ำ
2: ก่อนที่เราจะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็คือมันจะมีแผนยุทธศาสตร์20ปีแห่งชาติค่ะแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะและเสร็จทีนี้ก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็คือท่านผู้อำนวยการก็ได้ไปประชุมในเรื่องของหลักสูตรทักษะอาชีพนะคะเสร็จทีนี้ก็เลยเราก็เลยเอามารวมกันนะคะในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะให้มาอยู่ในอันเดียวกันนะคะก็จะทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้พอมานี้เราก็ทำมาต่อเนื่องกันทุกปีทุกปีแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นโครงงาน Project Based Learning เนี่ยค่ะคือเราก็ลองผิดลองถูกมาก่อนก็คือการสอนแบบโครงงานแบบธรรมดานะคะก็คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็ยังมีความเป็นแบบยังไม่ลงตัวนะคะก็พอได้มาจากอาจารย์หมออ๋อนะคะก็คือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงทำให้เราเป็นสเต็ปมากขึ้นการจัดการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเราได้มาจากของศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นผู้ติดต่อกับมอนะคะแล้วก็ทางมอจะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงงาน Project Based Learning นะคะหรือ PGBL นะคะซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะในของภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปจนถึงการสรุปผลค่ะผลของการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วคือจะเป็นการ active learning ของนักเรียนค่ะคือจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนที่จะโดยมีคุณครูเป็นผู้คอยชี้แนะให้ค่ะเด็กนักเรียนนะคะก็คือได้ลงมือปฏิบัติเมื่อได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็มีความชำนาญมากขึ้นพอมีความชำนาญแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอยากที่จะกลับไปทำที่บ้านอยากจะให้พ่อแม่ได้ลองชิมเพราะว่านักเรียนที่ได้มาทำเนี่ยก็คือมีความภูมิใจในตัวเองมากว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรแกงคั่วแล้วก็ทำให้รสชาติมันดีขึ้นค่ะนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจค่ะแล้วก็ได้ให้ผู้ปกครองชิมแล้วผู้ปกครองก็ชมว่าอร่อยก็ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะที่อยากที่จะต่อยอดในส่วนของสมุนไพรแกงคั่วนี้ค่ะ
3: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

0: บูดูผูกมิตรเช้านี้สดใสเที่ยวบ้านอาลีมูซาสวัสดีสลามพ่อและแม่มารีนาน้องสาวอาลีเป็นคนใจดีชวนกันกินข้าวแม่ยกจานมากับข้าวมากมีอุ๊ยตายดูสิมีบูดูด้วยกินกับข้าวสวยพร้อมด้วยปลาเผาเมื่อกินเสร็จแล้วคุณขอบคุณครับมูซากล่าวไว้แล้วจะมาใหม่ก่อนลากลับเอ่ย
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาลงพื้นที่และร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและนำไปต่อยอดสู่การมีอาชีพมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้นี้สร้างความยั่งยืนให้กับน้องๆค่ะและกระบวนการเรียนรู้นี้นะคะอยู่ภายใต้ของกระบวนการการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถดึงชุมชนดึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเฉพาะด้านสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำหลักคิดนี้ล่ะค่ะให้เขาได้นำไปต่อยอดในอนาคตสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือน้องๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะลงพื้นที่ไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรารายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในอดีตเข้าใจในอดีตเข้าใจรากเพื่อเข้าใจเราในปัจจุบันครับทุกวันนี้นะครับหากมีการพูดถึงเรื่องการศึกษาหลายคนคงสายหัวและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคงได้เวลาต้องปฏิรูปกันอย่างจริงจังสักทีเราจึงเห็นการทุ่มงบประมาณจำนวนมากให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการสรรหาโมเดลใหม่ๆจากต่างประเทศกันตลอดเวลาในขณะที่เด็กไทยเองได้ชื่อว่าใช้เวลาในห้องเรียนในแต่ละวันเนี่ยมากที่สุดในโลกผลลัพธ์ที่ออกมาเวลาจัดอันดับการศึกษาทำไมการศึกษาไทยถึงอยู่อันดับรั้งท้ายทุกทีวันนี้ครับรายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนนะครับย้อนกลับไปในอดีตไปดูประวัติศาสตร์การศึกษาของไทยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและในอนาคตโอกาสทางการศึกษาทางเลื่อนการศึกษาของเราที่เหมาะสมกับเราควรจะเป็นอย่างไรไปกันครับ

0: ากย้อนกลับไปในอดีตนะครับก่อนที่เราจะมีระบบโรงเรียนระบบมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาอย่างทุกวันนี้คนในสมัยก่อนถ้าอยากรู้อะไรอยากเรียนอะไรก็จะไปที่วัดเพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นศูนย์กลางของสัพพวิทยาต่างๆและก็มีพระซึ่งไม่ใช่ทำหน้าที่แค่ทางศาสนานะครับแต่รวมถึงการศึกษาด้วยครับ
1: ถ้าพูดถึงสมัยโบราณเก่าแก่ประเทศไทยแล้วเนาะสถานศึกษาการศึกษามันยังไม่มียังไม่เจริญเวลาเราจะไปเรียนเราก็มักจะไปเรียนอยู่ที่วัดกันไปถามครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เรียนจากวิชาทางศาสนาค่อยขยายผลมาเป็นวิชาชีพส่วนอื่นๆไปในโครงสร้างของสังคมไทยมันจะเป็นอย่างนั้น
2: ถามว่าตามบ้านมีไหมตามบ้านนี่แหละเป็นแหล่งสัพพวิทยาเลยแต่ละบ้านเนี่ยจะเป็นเช่นบ้านดนตรีบ้านดนตรีก็จะเป็นครอบครัวแล้วก็คนที่อยากได้วิชาความรู้เนี่ยก็จะมาหาครูหรือว่าวิชาช่างที่เราเคยได้ยินคำว่าไม่ถ่ายทอดให้คนนอกตระกูลเพื่อที่จะให้สืบเฉพาะทางแบบนี้นะไม่ว่าการตีบาทนะการทำเครื่องเงินก็จะเห็นว่ามันอยู่ในครอบครัวเป็นงานที่อยู่ในชุมชนในครอบครัว
0: คงจะไม่ผิดนะครับถ้าเราบอกว่าบ้านและ

0: วัดทำหน้าที่คล้ายๆกับระบบโรงเรียนในปัจจุบันแต่ก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดเพราะว่าการเรียนรู้ที่บ้านและวัดนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของคนในสมัยก่อนที่มีการสั่งสมและสืบทอดต่อๆกันมาก่อนที่เราจะมีระบบการศึกษาอย่างในปัจจุบันการเข้ามาของระบบการศึกษาสมัยใหม่หรือการศึกษาแบบตะวันตกเริ่มปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วนะครับดังมีข้อมูลว่าบาทหลวงชาวฝรั่งเศสได้นำชาวสยามไปเรียนที่ยุโรปเพื่อกลับมาเผยแพร่วิทยาการในสยามถึง 2-3 รุ่นเลยนะครับการเข้ามาของระบบการศึกษาแบบตะวันตกเริ่มเห็นเด่นชัดในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4นะครับในช่วงนั้นเองสยามเองก็อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนบ้านเมืองเพื่อไปสู่ความทันสมัยเรามีการส่งคนไปเรียนต่อต่างประเทศส่งคนเข้าไปเรียนรู้วิทยาการอย่างเช่นวิศวกรรมเหมืองแร่วิศวกรรมการต่อเรือและในขณะเดียวกันนะครับในช่วงนั้นเองสยามก็ได้มีการติดต่อทางการค้าติดต่อทางการทูตกับมิชชันนารีหลายกลุ่มหลายคณะโดยเฉพาะมิชชันนารีจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งผลต่อการวางรากฐานระบบการศึกษาของไทยในเวลาต่อมาครับ
1: กลุ่มที่มาจากสหรัฐอเมริกาคือคณะ Presbyterian เป็นนิกายหนึ่งในโปรเตสแตนต์ซึ่งเน้นในเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของหมอแล้วก็เรื่องของการศึกษาอย่างมากคณะ Presbyterian เนี่ยมีบทบาทต่อระบบการศึกษาตั้งระบบการศึกษาให้เลยก็คือตั้งโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่เรียกว่าคริสตจักรสำเร็จก็คือโรงเรียนของกรุงเทพคริสเตียนซึ่งเป็นโรงเรียนชายนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนฝ่ายหญิงกุลสตรีวังหลังแล้วก็มาปรับมาเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเราถูกปลูกฝังหรือแนวทางในการศึกษานะในระบบแบบอเมริกันก็คือระบบของคณะ Presbyterian ที่เข้ามา
0: ทั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับถือได้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่เกิดขึ้นในสยามแต่ก็ก่อตั้งโดยมิชชันนารีต่างชาตินะครับจนกระทั่งปี2442จึงมีโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวสยามเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือโรงเรียนบำรุงวิชาและตามมาด้วยโรงเรียนราชินีในปี2447ซึ่งโรงเรียนเอกชนเหล่านี้นะครับถือได้ว่ามีความสำคัญในการสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานและรัฐเองนะครับก็ให้การสนับสนุนในการเปิดโรงเรียนพร้อมทั้งมีเงินช่วยเหลือเพราะว่ารัฐเองนะครับไม่มีศักยภาพในการที่จะเปิดโรงเรียนได้ทั้งหมด
1: ภายหลัง20กว่าปีเท่านั้นจากโรงเรียนที่เริ่มจัดตั้งขึ้นนะคะก็ไม่นานเท่าไหร่ก็เริ่มมีโรงเรียนเอกชนทั่วทุกหัวละแห่งเลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจำนวนคนในเมืองแล้วก็ลูกหลานใครไม่ได้เรียนเนี่ยก็จะขาดโอกาสก็กลายเป็นพระราชบัญญัติเกิดขึ้นว่าต้องได้รับการศึกษานะคะทุกคนควรจะเป็นแบบนั้นนะ
2: นอกจากนี้เรายังมีโรงเรียนเอกชนจีนซึ่งมีการจัดตั้งครั้งแรกในปี2451และก็ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนทำให้รัฐคิดควบคุมการตั้งโรงเรียนจีนเพื่อความมั่นคงของชาติจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์หรือโรงเรียนเอกชนขึ้นในปี2461
0: และโรงเรียนอีกประเภทนึงนะครับที่มีความสำคัญต้องถือว่าสำคัญที่สุดมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือโรงเรียนหลวงโรงเรียนหลวงนะครับแต่ก่อนดั้งเดิมนะครับก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี2414โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นมาเพื่อให้การศึกษาให้ความรู้กับข้าราชการและอบรมสั่งสอนบุตรหลานของราชวงศ์โรงเรียนหลวงแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในครั้งที่มีการจัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำหรับข้าราชการนั้นนะครับในหลวงรัชกาลที่5ก็ทรงมีพระราชปรารภว่าควรมีการจัดตั้งโรงเรียนให้แพร่หลายต่อไปให้เป็นประโยชน์สำหรับราษฎ

0: จัดการศึกษาแบบนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลสยามเองเนี่ยก็เริ่มที่จะจัดการการศึกษาเหล่านี้ให้กระจายไปเพราะเห็นความสำคัญนะคะก็ใช้ฐานซึ่งเป็นฐานเดิมเลยก็คือวัดออกไปเนี่ยก็กระจายไปตามวัดก่อนอันที่สองคือเทศบาลก่อนที่จะจัดตั้งเป็นกระทรวงธรรมการเกิดขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องของการศึกษาของชาติทั้งหมดโดยภาพรวมชั้นที่5เนี่ยท่านใช้วัดเป็นฐานในการขยายความรู้แบบโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนต่างๆก็มีทั้งโรงเรียนในระดับประถมและโรงเรียนในระดับมัธยมเพราะฉะนั้นน่ะโรงเรียนมันก็ส่วนใหญ่อยู่ที่วัดทั้งนั้นแหละ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่คลองพระขนงนะครับย่านอ่อนนุชเขตประเวศข้างๆผมนี่ก็คือวัดปากบ่อแล้วก็โรงเรียนวัดปากบ่อนะครับหลายคนอาจจะรู้จักที่นี่ในฐานะชุมชนต้นแบบที่มีความพยายามที่จะนําโครงสร้างเดิมกลับมานะครับก็คือโครงสร้างของบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนในนามของบวรครับ
2: โครงสร้างของสังคมไทยมันทำให้วัดโรงเรียนบ้านมันเชื่อมโยงกันบ้านเป็นผู้ตั้งวัดวัดเป็นผู้ตั้งโรงเรียนโรงเรียนจะเกิดหลังสุดเพราะฉะนั้น3องค์กรนี้จะต้องมาเชื่อมโยงกันมาช่วยกันมาช่วยกันดูแลพระนักครูบาอาจารย์ที่จะมาสอนเด็กก็ต้องผ่านหลวงพ่อด้วยแล้วก็มีปัญหาอะไรชาวบ้านก็น้อมมาปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อมีปัญหาก็ปรึกษาชาวบ้านหรือโรงเรียนไปมามันก็เลยเชื่อมโยงผูกพันกันมากลายเป็นบวรมาโดยปริยายทุกวันนี้
3: เราเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดเราก็ต้องอาศัยพึ่งพาอยู่แล้วนะคะเด็กเราก็จะได้รู้ขนบธรรมเนียมมีการสวดมนต์ไหว้พระวันสำคัญทางศาสนาเราก็จัดกิจกรรมทุกอย่างนะคะของโรงเรียนกับของวัดวัดมีกิจกรรมอะไรโรงเรียนจะเข้ามาร่วมหมดเลยนะคะเข้ามาร่วมแล้วก็จะมาเป็นเจ้าภาพใหญ่ส่วนทางบ้านเราก็มีผู้ปกครองเด็กชุมชนอาศัยผู้ปกครองอาศัยประธานชุมชนอะไรเนี่ยค่ะช่วยกันเพราะฉะนั้นบ้านวัดโรงเรียนของเขตสวนหลวงเนี่ยของเราเนี่ยจึงเข้มค่ะ
1: โครงการนี้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาอะไรครับ
4: ช่วยได้เยอะเลยอย่างน้อยๆหนึ่งณตอนนี้ปัญหายาเสพติดพี่บอกได้เลยปัญหาวัยรุ่นเกเรตอนนี้ในชุมชนไม่ค่อยมีมีแต่ที่อื่นเข้ามามุมมองปัญหาตรงนี้สมัยก่อนเด็กวัยรุ่นในชุมชนต้มน้ำใบกระท่อมกินกันกลางถนนเลยต้มให้เห็นตอนที่ว่ากระท่อมยังไม่ได้ปลดล็อกนะคะพี่ก็จะใช้ความอ่อนโยนเข้าไปคุยกับเขาฝานล้อมเขานู่นนี่นั่นเหมือนที่บอกอ่ะโครงการบวชเนนโครงการบวชพระเด็กพ่อแม่เอาลูกมาฝากมาบวชเนนดีกว่าเพื่อที่จะกล่อมเกลาเด็กตั้งแต่เด็กๆให้รู้ว่าเติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่ดีของชาติได้มาเรียนได้มาฝึกได้มามีวินัยได้มาทุกเรื่องอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: บางทีนะเจ้าวาดยังรู้จักถึงพ่อถึงแม่เพราะอะไรเพราะว่าเราใส่บาตรท่านทุกเช้าอะแล้วก็ดูว่าใครเป็นเกเรมีงานวัดเนี่ยไอ้ตัวเกเรเนี่ยมันถูกจัดการหมดอะโดยใครโดยผู้ใหญ่ในชุมชนใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยกล้ารู้ไปหมดว่าลูกใครไอ้นักเลงหัวไม้เนี่ยมันก็กลัวพ่อกลัวแม่มันทั้งนั้นแหละก็ตามได้จนถึงบ้านสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในโครงสร้างทางสังคมฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะกลับไปบอกว่าบวรหรือบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องโครงสร้างเดิมอยู่แล้วคุณควรจะกลับไปหาโครงสร้างเดิมได้ไหมแต่บางแห่งนั่นคือไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนน่ะมันถูกตัดขาดออกไปจากความเป็นสังคมมนุษย์ไปหมดเลยอ่ะ
1: และนอกจากโรงเรียนวัดนะครับก็ยังมีโรงเรียนอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ในชุมชนแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนสังคมและก็วัฒนธรรมไม่แตกต่างจากโรงเรียนวัดโรงเรียนที่ว่านี้ก็คือโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
5: โรงเรียนก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณ 2,480 ปลายๆนะครับก็วันนี้ก็มีอายุประมาณสักค่อนร้อยเข้าไปแล้วก็เริ่มต้นมาจากคุณทวดตอนนั้นน่ะก็อยากมีรายได้ด้วยแล้วก็อยากสอนลูกหลานด้วยไม่อยากให้ลูกหลานออกไปไหนอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มสอนลูกหลานมาก่อนโดยที่นักเรียนคนแรกของโรงเรียนเนี่ยเป็นหลานของตัวเอง
6: โรงเรียนทองพูนเริ่มจากการที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะไปต่างประเทศบ่อยชอบไปเที่ยวพอไปเห็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กอะค่ะ

0: พ่อก็รู้สึกว่าการเรียนการสอนเขาน่ารักน่าสนใจเด็กๆดูอยากไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็เลยคิดว่าเออกลับมาแล้วมาลองมาทำเองดีกว่าก็เลยมาใช้พื้นที่ในบ้านเนี่ยค่ะสร้างเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กขึ้นมาโรงเรียนทองภูลอยากให้เด็กไทยอะค่ะเป็นประชากรของโลกซึ่งประชากรของโลกก็คือต้องได้ภาษาโรงเรียนตามต่างประเทศค่ะจำนวนเด็กในห้องเขาจะน้อยเพราะเขาจะเน้นเรื่องการดูแลทั่วถึงซึ่งตรงเนี้ยคุณพ่อก็เอามาใช้ว่าทองภูลเด็กต่อห้องต้องไม่เยอะนะเน้นการดูแลที่ทั่วถึงผู้ปกครองและคุณครูสามารถเข้าถึงกันได้ตลอดเวลา
1: เป็นช่วงเจเนเรชัน2ครับเป็นรุ่นคุณย่าคือช่วงนั้นก็โรงเรียนก็จะมีชื่อเสียงมากๆนักเรียนที่เนี่ยก็จะมีประมาณ900ถึง 1,200 คนปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนประมาณ180ถึง240คนเรามีส่วนร่วมกับสังคมยังไงผมมองว่าจริงๆแล้วโรงเรียนเอกชนโรงเรียนนะครับจะมีความเป็นตัวเองได้ค่อนข้างสูงนั่นน่ะคือข้อดีของโรงเรียนเอกชนหนึ่งก็คืออบอุ่นสองสภาพแวดล้อมจะดีครับเพราะว่ามันจะเห็นกันหมดเหมือนวันนี้อยู่ในครอบครัวมันก็จะเจอกันเห็นกันอยู่แล้วทุกวี่วันอย่างเงี้ยครับเราจะดูแลได้ทั่วถึงที่อยู่ที่นี่ก็ยังมีคุณครูที่สอนผมมาอยู่วันนี้ก็ยังสอนอยู่ครับอยู่กันเป็นแบบครอบครัวทุกคนอยู่กันนานครับไม่ได้แบบมาแป๊บๆแล้วไปทุกคนก็มาอยู่กันแบบจริงจังครับ
2: โรงเรียนขนาดเล็กแบบนี้มันดูแลเด็กได้ทั่วถึงมากนะคะแล้วก็เอาใจใส่สามารถจะดีไซน์ดึงเอาชุมชนนะอย่างเช่นคุณป้าคุณแม่เข้ามาทำดูแลเรื่องอาหารการกิน
3: ขายที่นี่มานานยังครับ
4: 40กว่าปี
3: แล้วจำเด็กได้ทุกคนเหรอ
4: ได
3: ้นี่ชื่ออะไร
4: บัญญาพล
3: ฮะชื่ออะไรนะ
4: บัญญาพล
3: บัญญาพลแล้วเจอเข้ามากี่ปีแล้วเนี่ย
4: นี่เพิ่งเรียนไปกี่ปี4แต่5ปีแล
3: ้
4: ว
3: รู้จักชื่อหมดเลยเหรอแล้วบ้านลุงอยู่แถวไหนครับ
4: บางสะแก
3: บางสะแกไกลไหมครับถึง
4: ซอย33นี่เข้าไป
2: อยู่ในชุมชนแล้วมันมีความอบอุ่นนะแล้วก็ครูเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งก็เป็นคนในชุมชนด้วยส่วนหนึ่งก็คือด้วยความจำเป็นด้วยนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือแบบคนที่ตั้งใจเพื่อจะมาสอนเด็กที่มีจำนวนน้อยๆแบบนี้สร้างพื้นที่ขนาดเล็กๆเนี่ยนะให้มันมีคุณภาพนะให้ได้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยจำนวนน้อยเนี่ยนะคะมันก็มีเวลาอยู่แล้วล่ะในการที่จะใส่ทุกอย่างหรือว่าปรับปรุงทุกอย่าง
3: ถึงแม้ว่าโรงเรียนวัดและโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจะมีความสำคัญนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ปฏิเสธได้ยากว่าโรงเรียนทั้งสองประเภทนี้กำลังประสบปัญหาโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจากสถิตินะครับตั้งแต่ปี2540โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กเนี่ยทยอยปิดตัวลงเรื่อยๆ2540ถึง2556 16ปีนะครับโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กปิดตัวลงไปถึง225โรงเรียนแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าในอนาคตโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจะปิดกิจการมากขึ้นเรื่อยๆ
2: ก็เมืองมันเจริญมากขึ้นเจริญในที่นี้หมายถึงว่าเป็นนครมากขึ้นแล้วเราก็ทำหลายความสัมพันธ์ในโครงสร้างแบบนี้ออกไปจนหมดเลยเราไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนนะคะเราเรื่องของชุมชนเรื่องของตลาดเรื่องของความเป็นความสัมพันธ์ของคนที่มันเห็นหน้าค่าตากันเหล่านี้มันเริ่มหายไปจากสังคมไทยแล้วก็ยัดเยียดเอาโรงเรียนซึ่งอาจจะอยู่ไกลพื้นที่ไม่ได้ไปอยู่ในชุมชนเนี่ยนะซึ่งเป็นวิธีคิดแบบนี้ของกระทรวงศึกษาธิการมานานมากแล้วแล้วก็ปรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่เข้าใจจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันควรจะอยู่มีความสัมพันธ์กัน
0: เมื่อก่อนก็จะมีโรงเรียนเอกชนประมาณ850โรงตอนนี้ก็จะเหลือไม่ถึงประมาณ300โรงและก็ปิดค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าด้านบุคลากรที่เอกชนเนี่ยจะโดนถ้าพูดง่ายๆก็คือโรงเรียนเอกชนบางทีจะโดนแย่งตัวไปจากรัฐบาลอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าเนื่องจากมีการสอบครูพอสอบครูค่ะพอรัฐประกาศผลปุ๊บคุณครูบางทีเขาไปอ่ะเขาไม่แจ้งเราเขาไปเลยไปกันหมดเลยทั้งที่ทองพูนก็บอกแหละว่าให้แจ้งได้เราไม่ว่าแต่ขอเราให้หาคนพอไปเลยทำให้ระบบขัดสนพอขัดสนมีปัญหาผู้ปกครองเริ่มไม่แฮปปี้ว่าทำไมโรงเรียนเอกชนเปลี่ยนคุณครูบ่อยเพราะเวลาเปลี่ยนยกเซตเลยนะมันก็จะเกิดปัญหาว่า

0: รงเรียนเอกชนโดนแย่งครู
1: ก็อย่างที่ผมบอกครับเด็กน้อยลงคราวนี้พอเด็กน้อยลงครูก็ต้องจ้างเหมือนเดิมต้นทุนก็ยังคือเหมือนว่าต้นทุนเท่าเดิมเนี่ยแต่ว่ารายได้น้อยลงรายได้มากไม่พอต่อต้นทุนก็คือขาดทุนถ้าขาดทุนมากๆก็ไม่ไหว
0: และยิ่งช่วงโควิดช่วงนี้ค่ะก็เป็นไปได้ว่าการแบกรับเศรษฐกิจของช่วงโควิดเนี่ยค่อนข้างลำบากใหญ่อยู่ได้โรงเรียนเล็กพอเด็กออกค่าใช้จ่ายฟิกคอสมีทุกวัน
1: ปิดไปหลายโรงเรียนนะครับแถวนี้ก็ปิดไปหลายโรงเรียนก็ถือว่าหายไปสัก 50% ได้ผมก็รู้สึกเครียดเหมือนกันนะครับก่อนโควิดเนี่ย2ปีเนี่ยผมคิดว่าแบบเฮ้ยแล้วเราจะอยู่ไหวมั้ยเนี่ยเราจะยังไงดี
2: แล้วหลายแห่งที่เขาพยายามจะยุบโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยก็เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นหมดอ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะเป็นไอคอนที่สำคัญในของชุมชนที่มันเป็นหมุดหมายทำให้คนจากชุมชนนี้ออกไปแล้วก็แบบได้งานเป็นข้าราชการได้ดิบได้ดีนะก็เยอะแยะไปหมดเลยถ้ามันถูกยุบไปแล้วหรือมันหายไปแล้วโรงเรียนนะมันไม่สามารถสร้างขึ้นได้ใหม่เพราะเขาก็พยายามที่จะควบรวมเพื่อจะเป็นการจัดการที่อันนี้ก็คือกระทรวงศึกษามองแค่นี้เรื่องของการจัดการ
3: นอกจากโรงเรียนวัดและโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและมีคุณค่าแล้วในปัจจุบันก็มีการศึกษาทางเลือกประเภทหนึ่งนะครับที่ผู้ปกครองหลายบ้านให้ความสนใจเพราะเป็นการเรียนรู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนหรือที่เรียกว่าโฮมสคูลครับ
4: โฮมสคูลจริงๆแล้วมันก็คือการที่เราไม่ได้ส่งลูกเข้าไปเรียนในระบบแค่นั้นเองอะค่ะจะด้วยวิธีไหนก็ตามออกมาสอนลูกเองให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าการสนับสนุนให้ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะไม่ได้มองว่าการศึกษามันจะต้องอยู่แค่ในโรงเรียนก็คือเวลาไปโรงเรียนเนี่ยค่ะในหนึ่งวิชาเนี่ยคุณครู1คนแต่ว่าเด็กๆในห้องเนี่ยสมมุติว่าในห้องมีประมาณ 30-40 คนเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่มันหลากหลายไม่เหมือนกันเด็กบางคนอาจจะเข้าใจวิธีที่ครูสอนคนนี้แต่เด็กอีกคนนึงอาจจะไม่เข้าใจด้วยวิธีสอนวิธีนี้พอเขาไปสอบหรืออะไรเงี้ยมันทำคะแนนได้ไม่ดีอ่ะมันก็จะโดนตัดสินว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กไม่เก่งการแข่งขันในระบบโรงเรียนมันมีการวัดที่1ที่2ที่3เนาะมันก็สร้างความกดดันให้กับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองไปกดดันเด็กอีกทีนึงซึ่งเราก็มองว่ามันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์กับการเรียนรู้ของเด็กเวลาที่เลือกกิจกรรมให้ลูกจริงๆก็เลือกจากที่เขาต้องการอย่างลูกสาวคนโตเขาก็ตอนเล็กๆเขาบอกว่าเขาอยากเลี้ยงไก่
5: อันนี้คือเส้นเลือดนะคะมันจะอยู่บริเวณตรงนี
4: ้พอเลี้ยงเขาก็จะสังเกตดูพฤติกรรมมันคอยไปเล่นคอยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขของเขาแบบนี
5: ้วันแล้วนะคะเลยตัวใหญ่ประมาณนี้ค่ะ
6: มันดุกดิกไหม
5: มันดุกดิกดุกดิกดุกดิกอะ
4: เนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการเรียนรู้ของเขาที่มันเกิดจากสิ่งที่เขาสนใจจริงๆถ้าถามว่าวิชาวิทยาศาสตร์ได้ไหมมันก็ได้จากการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้
7: ระวังอย่าให้โดนสีดำ
4: แต่คำถามที่โดนบ่อยๆก็คือแล้วลูกจะมีสังคมหรอก่อนอื่นเราต้องมองก่อนว่าคำว่าสังคมมันคืออะไรสังคมมันจำเป็นที่แบบลูกเราจะต้องไปอยู่ในโรงเรียนแล้วมีสังคมในโรงเรียนแค่นั้นหรอจริงๆสังคมมันไม่ได้มีแค่ในโรงเรียนนะ
5: ใช่ได้เยอะเลย
4: มันมีสังคมญาติพี่น้องสังคมเพื่อนบ้านสังคมของกลุ่มคนที่สนใจในกิจกรรมเดียวกันมาแลกเปลี่ยนกันมันก็เป็นสังคมได้
2: ชาวตะวันตกในปัจจุบันเนี่ยมันก็ปฏิเสธระบบโรงเรียนกันเยอะแล้วระบบโรงเรียนแบบที่หมอบัตเล่มาวางหรือว่าพวกเพรสไปที่เรื่องมาวางไว้เนี่ยมันก็ปฏิเสธกันทั้งนั้นอ่ะนะเยอะแต่ของเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงตรงนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับความมั่นใจพ่อแม่ด้วยว่าจะดึงเอาลูกออกมาจากโรงเรียนได้ไหมคือจะให้ลูกเนี่ยใช้เวลาในโรงเรียนเนี่ยขนาดนี้ได้ไหม
8: ทุกวันนี้นะครับปฏิเสธได้ยากว่ามีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่มีความเชื่อว่ามีโรงเรียนดังๆใหญ่ๆอยู่ไม่กี่แห่งที่สามารถรับประกันอนาคตบุตรหลานของตัวเองได้ทำให้เกิดการทุ่มเงินทุ่มเวลาแข่งเรียนแข่งสอบเพื่อให้ได้เก้าอี้ในโรงเรียนดังๆที่ว่านั้นจนบางคนพูดว่ากรุงเทพมีโรงเรียน

0: ดีแค่บางที่แต่ไกลบ้านถ้าเกิดอยากเรียนที่โรงเรียนดีๆนั้นแต่ไม่เก่งก็ต้องใช้เงิน
1: แต่ถ้าถามว่าบางคนอาจจะมองว่าอันนี้มันเป็นค่านิยมหรือเปล่าสำหรับบางคนอาจจะเป็นค่านิยมจริงๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกเนี่ยลูกหนึ่งคนนะมันเรียนได้แค่ครั้งเดียวครับมันไม่แปลกอยู่แล้วที่พ่อแม่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแต่สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ดีสำหรับลูกนะครับวันนี้มันดีสำหรับพ่อแม่ก่อนเพราะว่าพ่อแม่คิดแทนลูกก่อนวันนี้ถ้าพ่อแม่คิดแทนไม่ผิดครับพ่อแม่เราก็คิดแทนเราเหมือนผมเนี่ยที่ผมมายืนอยู่วันนี้ก็คือพ่อแม่คิดมาแต่ถ้าวันนั้นแม่ไม่บังคับให้ทำแบบนั้นมันก็อาจจะไม่มีผมอย่างนี้ในวันนี
2: ้แต่ว่าคนกลุ่มนึงเขาก็อาจจะมีค่านิยมในการมองการศึกษาเนี่ยในอีกมุมนึงที่มันจะไม่ไปตามกระแสสังคมส่วนใหญ่แต่ว่าให้มองที่ตัวเองเป็นหลักมองที่ลูกของเราเป็นหลักเป็นจุดศูนย์กลาง
3: วันนี้เราได้กลับไปดูจุดเริ่มต้นของการศึกษาต่อเนื่องมาเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายช่วงจนถึงปัจจุบันคงเห็นนะครับว่าวัดโรงเรียนชุมชนมีความหมายมีคุณค่ามีความสำคัญเชื่อมโยงกันอย่างไรแต่ในปัจจุบันที่สังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายคำถามที่เรารอคอยก็คือทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีการศึกษาที่ดีและมีโรงเรียนที่ดี
4: ขณะที่สังคมมันเปลี่ยนไปแบบนี้ระบบโรงเรียนเนี่ยมันใช้เวลาแทบทั้งชีวิตของเด็กอยู่ในรั้วโรงเรียนก็เป็นชีวิตที่ไม่เป็นธรรมชาติเด็กบางคนยังไม่กล้าเดินเท้าเปล่าเลยมันต้องแก้ปัญหาแล้วไงคะว่าระบบโรงเรียนเนี่ยมันควรจะต้องไปทางไหนประสบการณ์ชีวิตในโลกซึ่งในสภาพแวดล้อมนะซึ่งมีความจำเป็นสำหรับคนที่จะเติบโตมนุษย์ที่จะเติบโตอย่างสมบูรณ
2: ์ไอ้ระบบการเรียนนะคะไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือว่าจะเป็นแบบโฮมสคูลหรือว่าจะเป็นการเรียนในระบบทางเลือกต่างๆเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดต้องตระหนักก็คือว่าอะไรมันคือความเหมาะสมของลูกของเราของครอบครัวเราคือเราต้องหาสิ่งที่เหมาะสมให้ได้มากที่สุดไม่ใช่หาสิ่งที่ดีที่สุดเพราะสิ่งที่ดีที่สุดมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นเราอ่ะมันคือสิ่งที่ใช่ที่สุดอะค่ะ

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภาย

ในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมานสามหลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้งสามหลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑลทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑลทั้ง3หลังและต่อมุขบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุขด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมณ์เทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณ์เทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตตราพิมุขส่งสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมณ์เทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรร

เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหา

คมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: แล้ววันนี้เราจะไปไหนกันน่ะก็ตอนนี้เราตามความสวยงามของยุคกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ใช่ไหมพี่ก็เลยคิดว่าจะพาไปดูปัตยกรรมที่สุดจะยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยไงอย่าบอกนะว่าเสาชิงช้าไม่ใช่เสาชิงช้าเราเห็นบ่อยแล้วแต่ที่จะพาไปวันนี้ก็คือโลหะปราสาทณวัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในประเทศไทยที่สวยงามมากๆเลยรู้เปล่าโอ้โหแค่ฟังชื่อนี่ก็ตื่นเต้นมากแล้วอะอยากดูใช่ไหม
2: อยาก
1: งั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะ
2: ไป
1: งั้นไปเลยป่ะ
2: ไป
1: และนี่ก็คือวัดราชนัดดารามวรวิหารแล้วอยู่ไหนอะโลหะปราสาทอะเจนเย็นก่อนเราจะเข้าไปชมเนี่ยเราต้องรอผู้เชี่ยวชาญอย่างตาลองแป๊บหนึ่งงั้นเดี๋ยวขอโทรหาตาลองแป๊บหนึ่งนะ
2: ได้ได
1: ้ฮัลโหลครับตาลองสวัสดีครับตอนนี้ผมถึงวัดแล้วครับอ๋อฝั่งตรงข้ามวัดเหรอครับได้ครับตาลองงั้นเดี๋ยวผมไปรับนะครับครับสวัสดีครับ
2: อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่อยู่ตรงนู้น
2: อ๋องั้นไปไปรับตาลองกันไป
3: นี่นี่นี่นี่และนี่คือโลหะปราสาทไปไปไปไปดูกันไปดูกันโลหะปราสาทเนี่ยนะเป็นปราสาทแห่งแรกที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3แต่พอสร้างเสร็จแล้วก็เป็นเพียงปราสาทโกรนเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นก็มีการบูรณะกันเรื่อยมาแต่ก็ยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่9ในปีพ.ศ. 2506โลหะปราสาทถึงได้เสร็จสมบูรณ
1: ์โอ้โหถือว่าใช้เวลาสร้างนานมากๆเลยนะครับเนี่ย
3: ถูกต้องแล้ว AJ เพราะว่าโลหะปราสาทเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่วิจิตรและก็สวยงามแถมยังคงรูปแบบตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เอาไว้ก็เลยใช้เวลาสร้างนานกว่าปกติซะหน่อยต่อมาในปี2539จึงได้มีการบูรณะขึ้นอีกครั้งนึงก็เลยเป็นโลหะปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้แหละ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะเนี่ยผมชอบมากๆเลยครับสวยงามมากเลยครับ
3: โลหะปราสาทเนี่ยมียอดทั้งหมดถึง37ยอดเลยนะ
1: 37ยอดเลย
3: ใช่ซึ่งหมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม37ประการหรือธรรมที่เกื้อกูลการตรัสรู้ภายในโลหะปราสาทเนี่ยเป็นช่องกรวงจัดฐานตลอดยอดแกนกลางหลักเนี่ยเป็นซุ้มต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเลยโดยเจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนถึง67ขั้นมา
1: โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยตาลองข้อมูลนี่แน่นปึ๊กเลยครับ
3: อ้าวแน่นอนอยู่แล้วลูกถ้าเป็นเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ไม่มีพลาดอยู่แล้วอ๋อนี่แล้วอีกอย่างที่นี่คือโลหะปราสาทที่เหลืออยู่แห่งสุดท้ายของโลกด้วยนะ
1: และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของโลหะปราสาทสุดยอดสถาปัตยกรรมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์และอยู่คู่กรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมและใครที่ยังไม่เคยมานะครับแนะนำเลยนะครับต้องหาเวลามาให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับณวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับพอมาถึงปุ๊บนะครับจะได้เห็นกับความยิ่งใหญ่และความสวยงามนะครับและประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง100ปีเลยนะครับเนี่ยและในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey วันนี้ผม AJ และผม JJ ครับและก็ตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
0: จะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ไงติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
2: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญน่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
0: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับนักโกสิทมาอย่างยาวนานครับผม
2: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

ทศกัณฐ์พญายักษ์เจ้ากรุงลงกาองค์ที่3คือนนทกกลับชาติมาเกิดนนทกนั้นเป็นยักษ์ทำหน้าที่ล้างเท้าเทวดาที่บันไดเชิงเขาไกรลาศได้รับพรจากพระอิศวรให้มีนิ้วเพชรชี้ใครให้ตายได้ก็เที่ยวชี้พวกเทวดาตายเกลื่อนเพื่อระบายแค้นที่เคยถูกเทวดากลั่นแกล้งพระนารายณ์จึงเสด็จมาปราบก่อนตายนนทกตัดพ้อว่าเหตุที่พระนารายณ์เอาชนะตนได้เพราะมี4กรพระนารายณ์จึงให้นนทกไปเกิดเป็นยักษ์มี10หน้า20มือมีฤทธีเหาะเหินเดินอากาศได้ส่วนพระองค์จะไปเกิดเป็นมนุษย์2มือปราบนนทกในชาติใหม่ให้สิ้นวงวานเมื่อนนทกกำเนิดใหม่เป็นทศกัณฐ์โอรสเท้าและสเตียนกับนางรัชดามีผิวกายสีเขียว10หน้า20มือมีฤทธิ์เดชมากชอบเกะกะระรานไม่เกรงกลัวใครเพราะทำพิธีถอดจิตออกจากร่างจึงไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าได้ครั้งหนึ่งทศกัณฐ์ยกเขาไกรลาศให้หายเอียงพระอิศวรจึงประทานนางมนโทเป็นมเหสีมีโอรสชื่อรณภักดิ์หรืออินทรชิตและมีธิดาซึ่งทศกัณฐ์ให้ใส่พระอบทิ้งน้ำเพราะโหรทำนายว่าเป็นกาลกินีต่อมาฤาษีชนกเก็บพระอบนั้นได้นำเด็กไปเลี้ยงให้ชื่อว่านางสีดาทศกัณฐ์เป็นตัวอย่างของผู้มัวเมาลุ่มหลงในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่มีสติไม่ใส่ใจต่อความถูกผิดจนต้องพบกับความหายนะกล่าวคือ

ทศกัณฐ์นั้นหลงไหลในรูปโฉมของนางสีดาและไปลักพานางมาจากพระรามผู้เป็นสวามีจนกลายเป็นชนวนให้เกิดการสู้รบต้องสูญเสียญาติมิตรและบริวารเป็นจำนวนมากสุดท้ายก็ต้องสิ้นชีวิตด้วยศรของพระรามอย่างไรก็ดีทศกัณฐ์ได้สำนึกผิดก่อนตายและสอนพี่เภกน้องชายให้ยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมอย่าประพฤติชั่วเหมือนตัวเอง

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
2: ถึงขิง
1: เอถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรเลยคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: อ๋อถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบอยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งหมายเนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งของสำนวนนะครับหัวหกหัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่สองลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะ

0: ยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นวอ
1: คางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์สองตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลื่น
1: เลยสบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับ

0: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีสองให้ควายฟังสีสองให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่สองกันเลยครับ
1: สำนวนที่สองนะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่า

0: พื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
1: มีโจรครับมีโจร
0: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
1: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
0: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
1: ล้อมคอกนั่นเองครับ
0: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเขียนอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
0: กายอะไรนะ
1: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
0: ขึ้นภูเขานั่นเองค่ะ
1: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
0: เด็กๆเห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
1: เคร่งครับ
0: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
1: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
0: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
1: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
0: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบุ๊ก
1: ใช่แล้วครับ
0: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบคิดออกนั่นก็คือโลภมาก
1: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
0: เด็กๆเห็นอะไรคะ
1: เห็นรูปอะไรครับ
0: ฟันหรือเปล่าคะ
1: ฟันอยู่กับอะไรครับ
0: ไม่บอก
1: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
0: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
1: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
0: ตอบได้ไหมคะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
0: ปากปู
1: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
0: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
1: ไปดูครับ
0: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
1: กำลัง
0: วิ่ง
1: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
0: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
1: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่า

0: เอานะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
1: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
0: เดาได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
1: ปะจระเข
0: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับ อีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
0: ภาพสุดท้ายครับ
1: อันนี้เหมือนจะแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆนะ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กกูกุ๊กกูครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: ทำอะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโม่ครับนีโม่อยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้า
0: ใส่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
0: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: ม
1: ู
0: ลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: นั่นเองครับต่อมาครับ
1: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
0: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
0: ปิดทอง
1: หลังพระ
0: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
1: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
0: ไม่ไกลต้น
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงใต้ต้นของมันนั่นเองค่ะ
0: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
1: ทุกนั้นถึงตัว
0: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
1: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
1: จุด
0: ๆๆอะคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
1: เด็กเลือกเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
1: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
0: จุดอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
1: เหลือ3สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
1: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
0: จุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
1: เหลือ2สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาหลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป .6 แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำ2มีแบบฝึกหัดให้ทำ2แบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับแกะออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
1: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะ

0: ยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
1: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
0: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
1: ปรบมือให้ตัวเองครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะ
1: กินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
2: วันได้13
1: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: นนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม
1: ่ได้
0: นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
1: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะ
0: ผมลังเลแล้วตอนนี
3: ้นี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปจนครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาไปเอานู่นละในรากใหญ
3: ่นู่นรากใหญ่อันนี้รากรากเล็ก
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
3: รู้
0: อ้าว
3: รู้เลย
0: ตลาดหลุม
3: แหมมาหน้าที
0: ่ไปทางเลือกจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้ย
0: โอ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
3: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะ
1: ไม่ใหญ่ทำไมอะคะ
3: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูน้องเต้นระบบ
1: สีก็จบอันนี้ก็มีเหมือนกันนี่นี่
0: นี่อันนี้แม่วีเปิดไว้
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะน่ะ
0: โอ้โห
3: เห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
4: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่รอฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดแบบนี้ดูดีๆเลย
4: กดลงไปแล้วก
0: ็
4: งัด
0: เขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกันสองคน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โ
2: หจบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
1: จ้า
0: จ้า
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
3: ตัด
0: อ๋ออ่ะหนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
4: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวทีนี้ใหญ่เหมือนกันแล้วไหมเนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
4: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
4: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนติด
5: รากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
4: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
5: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
4: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกเนาะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลยขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บโอ้ยแม่ตรงนี้โอ้ยได้ครับโอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่โหสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
5: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะ
1: ตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลย

0: ที่จะบุกบ้านมาแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยพี่ปานนะแม่
1: เออเออเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออ
0: ตัดนี่เลยใช่ไหมสายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยนะ

ดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช่ไหมเนาะ
2: จ้า
1: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช่ไหม
2: หน้าบัว
1: คือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้ายอด
1: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่าพริกกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให
3: ้เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันจะปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วงเหมือนกันนะ
2: นั่นแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะแกงทำไมไม่ลงคร
2: กไม่ลงครก
1: นั่นสิ
2: เอาปนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: นะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: เราจะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
3: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: ต้องการไอ้นี่ยังไม่เสร็จ
1: ก็เ
2: สร็จ
1: มันจะมัน
3: ต
1: ้
3: องหนูเร่งมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
2: จ้าจ้า
3: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ
2: แ
3: ค่ไหน
2: เอาพอก็พอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
3: มี
1: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
2: ใส
3: ่รากบัวลงไปเลย
0: ต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
2: เดี๋ยวน้ำปลาใส
1: ่แล้วแกงเดือดมาก
2: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
1: ้ยุ่ย
2: มันจะได้ยุ่ย
1: นะให้เดือดเหมือนของ
3: ตลอดเวลา
1: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
2: ใส่
1: มะกรูด
2: มะกรูดเนี่ย
1: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
2: า
1: ะให้เขาปรุงไปทั้งชิ้นเลย
2: ใบก็ใส
1: ่ใบด้วยมินี่โอนเลย
0: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและเปียกค่ะ
1: คือกะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
2: โหเผ็ดเน
1: า
2: ะ
1: อ้าว
2: บนเลย
1: มันไม่ลงครก
2: เออไม่ลงครก
1: นั่นสิพริกแกงคุณน่ะ
2: ไม่มันเยอะ
1: จิบพริกแกง
2: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดละกัน
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
2: มันใกล้จะสุกแล้ว
1: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: หนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูดข
0: ุยต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดมันเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่2ช้อน
0: แค่2ช้อนเนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างร้อนนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุนท
2: ุ
0: ก
2: แบ
0: บคลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆ
0: ใช่
1: แต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่ทำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่ใช่
0: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่ทำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำ แล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
1: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
1: พอแล้ว
2: อร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะ
1: อร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบกรอบแข็งแข็งหวานหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงๆ
1: โอ
0: ้
1: โหเนาะโขกไปโขกมานี่จะล้นโคกกันเนี่ยของหนูเนี
2: ่
1: ย
2: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่อ

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายหยางผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับมาพบกับตอนพิเศษครัวพี่สตังซีซั่น2วันนี้เรานำเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำยาขนมจีนวันนี้สตังและทีมงานเตรียมให้คุณผู้ชม4สูตรนะครับจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าสตังเองจะมีน้ำยาทำให้น้ำยาขนมจีนออกมาอร่อยได้แค่ไหนไปลุยกันครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเมนูแรกนั่นก็คือน้ำยากะทิสตังมีสูตรเด็ดในการทำผักดอง3รสมาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะครับ
0: คนปากใต้นะครับถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนกะทิแล้วไม่มีผักดองเนี่ยถือว่าขาดของอร่อยเลยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เริ่มต้นจัดการล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างก่อนจะปอกเปลือกเตรียมไว้หลังจากนั้นจึงขูดเส้นมะละกอ
0: เหตุผลที่สตางค์เลือกใช้มะละกอในระยะห่างก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับและเวลาที่เรามาทำผักดองอ่ะสีสันก็จะสวยด้วยครับ
1: ตามไปคือแครอทหั่นชิ้นไว้คือแตงกวาหัวใจเท้าและพริกชี้ฟ้าแดงเขียวหอมแดงพริกจินดาตามมาคือหัวใจโป๊เค็มแล้วนำผักทุกอย่างที่เตรียมไว้คลุกเคล้าขยำกับเกลือให้ผักพอช้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนี้จะมาเตรียมน้ำปรุงโดยจะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำส้มสายชูเคี่ยวไปจนกว่าจะหายกลิ่นแล้วจึงเติมน้ำตาลทรายและเกลือตามมาคือกระเทียมดองเคี่ยวให้ทุกอย่างประสานกันทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวและของเด็ดอีกอย่างที่คู่ควรกินคู่กับน้ำยากะทินั่นก็คือไข่เป็ดต้มยางมะตูมโดยเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงใส่เมื่อน้ำเดือดจัดจึงเอาไข่เป็ดลงใส่จับเวลาไปประมาณ7นาทีหลังจากนั้นจึงนำมาน็อกน้ำเย็นเราก็จะได้เห็นไข่แดงเยิ้มแบบนี้ล่ะครับ

แล้วจึงจัดการคั้นน้ำออกจากผักก่อนจะใส่พริกลงกะละมังตามไปคือหอมแดงชัยโป๊ะเค็มและพริกชี้ฟ้านำน้ำปรุงมาเทใส่หมักดองทิ้งไว้

0: เริ่มต้นปรุงเมนูน้ำยากะทิสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของสตังรับประกันว่าอร่อยจริงจังไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการเตรียมทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้มในน้ำตามไปคือใบมะกรูดแล้วจึงโขลกกระเทียมนำลงใส่หั่นชิ้นปลาแล้วล้างด้วยน้ำเกลือที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดของสตังก็เพราะสตังเลือกใช้ปลา3ชนิดมาผสมในน้ำยานั่นก็คือปลาทูปลาแดงและปลาน้ำดอกไม้ต้มไปให้เนื้อปลาสุกรุกต่อมาเตรียมพริกแกงจัดแจงซอยตะไคร้ปลาที่เราต้มไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับน้ำที่เราต้มปลาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากะทิเพราะว่าน้ำที่เราต้มปลาเนี่ยจะมีความหวานมันจากเนื้อความหวานของปลานั่นเองครับแล้วจึงซอยค่ะตามมาคือขมิ้นหอมแดงและผิวมะกรูดวันนี้สตังขออนุญาตใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงจัดแจงขยุมพริกจินดาลงใส่ตามไปคือพริกไทยดำผิวมะกรูดหอมแดงขมิ้นพริกขี้หนูแห้งค่าพริกขี้หนูสดกระเทียมตะไคร้กะปิเกลือและน้ำเปล่าในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าการที่เราจะทำน้ำยาขนมจีนขายเนี่ยมันจะต้องแกงหม้อใหญ่ถ้าเราจะใช้กระบวนการในการโขลกตำด้วยครกเนี่ยสตางค์คิดว่ามันอาจจะไม่ทันแกงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทุ่นประหยัดเวลาคุณผู้ชมสามารถเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องปั่นแล้วก็สามารถที่จะปั่นใช้ระยะเวลาไม่นานก็แหลกละเอียดแล้วครับ
1: ปั่นไปให้ทุกอย่างแหลกละเอียด

0: ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะใช้น้ำอุ่นมาคั้นนะครับคั้นแยกหัวแยกหางเตรียมไว
1: ้เมนูน้ำยากะทินะครับหัวใจสำคัญก็อยู่ที่กะทินี่แหละครับจะต้องเป็นกะทิที่เราคั้นสดใหม่ความหวานมันจากมะพร้าวจะทำให้น้ำยากะทิอร่อยเลยครับ

ได้เวลาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาแต่กว่าจะแกะจนหมดใช้ระยะเวลานานเลยล่ะครับหลังจากนั้นจึงนำเนื้อปลามาปั่นรวมกับหัวกะทิในส่วนก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนำมาปั่นผสมหางกะทิความหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางมาถึงขั้นตอนการปรุงนำน้ำกะทิเทลงกระทะตามไปคือตะไคร้ตักเติมลงใส่คือพริกแกงแล้วจึงตักเนื้อปลาลงผสมน้ำยาตามมาคือน้ำก้างปลาและน้ำที่เราต้มปลาไว้ก่อนหน้านี้

0: ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือ
1: น้ำยากะทิของสูตรปักใต้บางคนก็จะใส่ส้มแขกบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส้มแขกเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำยากะทิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ตัดรสกับความหวานมันเค็ม

0: ปิดท้ายจึงฉีกรูดใบมะกรูดลงใส่กลิ่นความหอมมันช่างเย้ายวนใจจริงๆครับ
1: ขนมจีนน้ำยากะทิของคนปากใต้นะครับมักจะกินคู่กับผักเคียงสารพัดนานาชนิดและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสตออันนี้เป็นสตอที่ส่งตรงมาจากบ้านของสตางค์นะครับคุณแม่ส่งมาให้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับ

รสชาติของน้ำยากะทิมิทำให้ผิดหวังอร่อยจริงจังหวานมันด้วยน้ำกะทิข้นเข้มไปด้วยเนื้อปลาอร่อยเข้าท่ากินคู่กับผักดองและผักเคียงสารพัดสุดยอดเด่นชัดคือสตอชามเดียวคงไม่พอแล้วล่ะครับ

0: มาต่อกับน้ำยาสูตรที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำยาป่านะครับสตางค์ได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากป้าลมแล้วก็ป้านงคลานตอนที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของกระชายนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำยาป่าที่ทำให้สตางค์ประทับใจมาจนทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตรดีๆกันครับ
1: จัดการฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นท่อนๆตามไปจึงบุบหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาจึงหั่นท่อนกระชายเมื่อน้ำเดือดจึงนำสมุนไพรลงไปต้ม

0: ล้างปลาช่อนด้วยเกลือก่อนจะหั่นชิ้นบ้องแล้วตัดหัวปลาทูเค็มเอาส่วนพุงปลาออกปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลากะปิเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลาช่อนลงไปต้มตามไปคือปลาทูนึ่งและปลาทูเค็มต้มไปจนกว่าปลาช่อนจะสุก
1: เมนูน้ำยาปลาสูตรของป้าลมนะครับก็ใช้ปลา3ชนิดเหมือนกันคุณป้าบอกว่าจะทำให้น้ำยามันออกมาเข้มข้นอร่อยนั่นเองครับ
0: จัดการนำปลาขึ้นจากกระทะได้วาระตักสมุนไพรแยกออกมาก่อนจะตักน้ำต้มปลามาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เมื่อเราต้มปลาช่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะดึงลอกเอาส่วนหนังออกนะครับเพราะเมื่อถ้าเราไม่เอาออกเวลาที่นำไปทำน้ำยาปลามันจะทำให้น้ำยาคล้ำดำนั่นเองครับ
0: แล้วจึงแกะเนื้อปลาแยกเอาก้างออก

0: จากนั้นจึงนำเนื้อปลาไปปั่นด้วยน้ำเปล่าให้ละเอียดในส่วนของก้างปลาเราก็ปั่นเช่นกันนะครับ
1: เมนูน้ำยาปลานะครับป้าลมบอกว่าถ้าจะให้อร่อยสุขสมเนี่ยเราจะต้องมีน้ำ3น้ำนั่นก็คือน้ำหัวน้ำเครื่องแล้วอันนี้ครับเอารอเอามาปั่นแล้วกรองน้ำจะเป็นน้ำหางครับ
0: จากนั้นจึงกรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปจึงนำสมุนไพรที่ต้มมาปั่นเติมตามด้วยน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจากนั้นจึงผสมน้ำเปล่าลงใส่แล้วกรองเอาน้ำแยกพักไว้ก่อนจะปั่นอีกรอบได้เวลาตั้งกระทะนำน้ำหัวลงใส่ตามไปคือน้ำเคลือบ

างบุบเตรียมไว้คือกระชายตามต่อได้จึงใส่เนื้อปลาจากนั้นจึงใส่น้ำหางลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงใส่กระชายตามต่อได้คือลูกชิ้นปลาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับรสชาติน้ำยาป่ามันหอมเข้าท่ากลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายขาดไม่ได้กับน้ำยาสูตรนี้รสชาติแซ่บนัวเข้ากันดีเพราะน้ำหัวน้ำเครื่องและน้ำหางสร้างความอร่อยด้วยลูกชิ้นปลาเด้งดึงซึ่งเหมาะจะกินคู่กับใบแมงลักหอมเข้ากันอร่อยยิ่งนักสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับสูตรน้ำยาขนมจีนสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำพริกขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแกะเปลือกกุ้งออกหลังจากนั้นก็จะผ่าเอาเส้นหลังดำๆออกด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เลือกใช้กุ้งสดก็สามารถใช้กุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่เราไว้ตำน้ำพริกกะเปียครับ
1: ตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะเอามาแช่มะขามเปียก
0: ถั่วทองที่ใช้ในบางสูตรในการทำน้ำพริกบางคนก็จะเอาไปคั่วก่อนแล้วเอาไปต้มนะครับแต่ของสตางจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเมื่อเราแช่ผ่านไป2ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ครับ
1: ลงคมซอยกระเทียมหอมแดงรากผักชีและขิงเทน้ำหางกะทิลงกระทะได้วาระนำกุ้งไปลวกให้สะดุ้งสุกส้มน้ำที่เราลวกกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากนั้นจึงคั่วสมุนไพรให้พอหอมตามไปจึงคั่วถั่วทองแล้วตั้งกระทะทอดพริกแห้งก่อนจะนำมาโขลกตำให้แหลกปนแล้วจึงนำไปเจียวในน้ำมันอีกรอบส่วนนี้จะเรียกว่าน้ำมันพริกเอาไว้แต่งหน้าน้ำพริกนะครับนำสมุนไพรลงไปโขลกตำให้แหลกแทรกตามไปจึงตำเนื้อกุ้งพอหยาบก่อนจะนำสมุนไพรลงไปตำผสมในครกจากนั้นจึงโขลกบุบถั่วลิสงให้พอแตกแทรกตามไปคือถั่วทองกว่าจะตำให้แหลกเนื้อเนียนก็เล่นเอาเมื่อยแขนเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงคั้นน้ำมะขามเปียกไว้รอสารต่อเตรียมปรุงน้ำเคี่ยวเติมใส่คือน้ำปลาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายปรุงรสเพิ่มเติมน้ำมะขามเปียก

แล้วจึงผ่าแบ่งมะนาวเพื่อบีบน้ำเปรี้ยวตามไปคือมะกรูดจัดการตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันตามต่อได้นั้นจึงนำเนื้อกุ้งลงใส่ผัดให้หัวกะทิแทรกซึมเข้าสู่เนื้อใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มแล้วเติมตามคือน้ำลวกกุ้งปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาตามไปคือน้ำเคี่ยว

นำพาถั่วทองลงใส่เคี่ยวต่อไปให้ละลายตามต่อได้คือถั่วลิสงน้ำพริกที่ตั้งใจเจาะจงให้ข้นเข้มก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะปิดไฟทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวก่อนจะปรุงรสเพิ่มหากปรุงตอนร้อนจะทำให้เสียรสปรุงรสเปรี้ยวเพิ่มเติมใส่คือน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดกลิ่นหอมพร้อมนำใส่คือผลมะกรูดผ่าซีกโรยน้ำมันพริกแต่งหน้าปิดท้ายตามมาคือหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกทอดแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยาน้ำพริกมันคลิกโดนใจ3รสเปรี้ยวเค็มหวานประสานเข้ากันเนื้อกุ้งนั้นเด้งๆสุดเจ๋งได้ความมันจากถั่วทองและถั่วลิสงหอมกลิ่นน้ำมะกรูดสุดยอดอร่อยมากไม่อยากจะพูดดูเอาเองนะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่4ในวันนี้กับสูตรขนมเส้นน้ำเงี้ยวจะออกมาเหมาะขนาดไหนไปลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นนำตีนไก่ไปล้างด้วยเกลือก่อนจะนำไปต้มสับชิ้นเตรียมไว้คือกระดูกซี่โครงอ่อนเคล็ดลับต้มตีนไก่ให้เปื่อยไวเวลาน้ำเดือดจัดแบบนี้ให้เราใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจัดการแช่ดอกงิ้วพักไว้แล้วจึงมาซอยสมุนไพรต่างๆก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้คือเลือดไก่ตอนนี้ตีนไก่ก็สุกแล้วล่ะครับเตรียมตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบเกลือลงใส่เมื่อน้ำเดือดจึงนำเลือดไก่ลงไปต้มให้สุกได้เวลานำพากะปิมาย่างไฟจากนั้นตามไปจึงปิ้งถั่วเน่าแผ่นเตรียมคั่วไว้คือลูกผักชีนำหม้อขึ้นตั้งเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำสมุนไพรมาปั่นเริ่มด้วยพริกแห้งพริกเม็ดใหญ่ตะไคร้กระเทียมข่าหอมแดงรากผักชีเกลือลูกผักชีคั่วบิถั่วเน่าใส่ลงพุ่งตรงคือกะปิเติมน้ำเปล่าลงใส่ปั่นไปให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำซี่โครงกระดูกอ่อนลงไปต้มผ่าเตรียมไว้คือมะเขือเทศ
0: สูตรในการปรุงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสตังได้รับสูตรดีๆมาจากนารีนะครับตอนที่สตังไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งที่จังหวัดน่านตอนงิ้วดอกแดงรับประกันอย่างแรงครับว่าอร่อยจริง
1: ๆก่อนจะลงคมผ่าแบ่งครึ่งดอกงิ้วนำรากผักชีลงใส่ต้มต่อไปอีกสักพักจึงยกขึ้นแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันนำพริกแกงลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือหมูบดผัดให้พริกแกงเข้าเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วถึงคราวคือมะเขือเทศจากนั้นจึงนำน้ำซุปกระดูกซี่โครงที่ต้มไว้ลงใส่ตามไปคือตีนไก่และดอกงิ้ว

ปรุงรสเพิ่มเติมใส่คือมะขามเปียกจากนั้นจึงใส่เลือดไก่ตามไปคือมะเขือส้มรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักปิดท้ายถ่ายทักด้วยเลือดหมูเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทำให้สีของน้ำแกงเข้มข้นขึ้น

พียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมใส่ได้นะครับรสชาติน้ำเงี้ยวบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกลมกล่อมหอมกลิ่นถั่วเน่าเข้ากันกับพริกแกงอร่อยแรงคือซี่โครงกระดูกอ่อนกัดแล้วกรึบกรึบหนึบหนับความมันด้วยตีนไก่โดนใจคือเลือดและดอกงิ้วรับประกันถ้าได้ลองแล้วจะหายเกลี้ยวหายหิวเหมาะขนาดเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับกับความสำเร็จของน้ำยาทั้ง4สูตรสตังเองต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับที่เราได้เดินทางไปถ่ายทอดถ่ายทำเรื่องราวของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในที่ต่างๆและได้มอบสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆจนทำให้สตังสามารถที่จะนำมาทำแนะนำเป็นสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ชมได้และหากแฟนรายการท่านใดนะครับเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้จริงๆทีมงานและสตังคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งยังคงมีสูตรสร้างอาชีพ3แต่จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานต้องขอลาไปก่อนกับความน่ารักของสูตรน้ำยาทั้ง4สวัสดีครับ

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอ้น้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลแห้งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: ครับอ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุฒิผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่ 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทําลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอ่ะครับ
3: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของ ศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจักรเทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

ครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่ง

0: ประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
2: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมีมันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
2: ใช่ครับ
1: ในขนาดเดียวกัน
2: ในขนาดเท่ากัน
1: โอ้โหสุดยอดนะครับ
2: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
1: ้
2: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบา
1: ๆ
2: ไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
1: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
2: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
2: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างครับแนวคิดทางการตลาด
2: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่า เครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตนะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
2: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิง

0: ฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
0: เดี๋ยวก่อนก็ไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
1: ครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับ
0: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3นั่นเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างนี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: เครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว้ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทําให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
0: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมพัฒนาวนาสีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะ ว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
3: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
0: ครับ
3: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกคือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชูมูลอะเมทมากนัก
0: ครับผม
3: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชูมูลมากขึ้น
0: ครับ
3: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชูมูลอะเมทเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชิวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชิ้วมวลอัดเครื่องสร้างชิ้วมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับ
0: ผม
3: คงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์
3: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
0: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
3: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
0: ่
3: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
0: ครับ
3: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเท
0: ค
3: ริสก์ไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
0: ครับผม
3: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะส
0: ม
3: ควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
0: ครับผม
3: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
0: ครับ
3: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
0: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
0: ้
3: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
0: ่
3: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
0: บ
3: ริษ
0: ั
3: ท TDM นะครับเพราะเซ
0: อร
3: ์วิสดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มครีกเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
0: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
3: การทำเชื้อเพลิงชุมชนอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
0: ครับ
3: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม
0: ้
3: นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้นๆก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เรานะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
0: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
3: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชิ้นมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
0: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน PGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การกินข้าวกล้องงอกเป็นยานั้นถือว่าเป็นภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพเชิงรุกของคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตนะครับที่กำลังกลับมาได้รับความนิยมในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่แปรรูปมาจากข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์นั้นกลายเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพที่ค่อนข้างจะมีราคาสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวกล้องงอกที่ราคานั้นจะเพิ่มจากข้าวกล้องปกติ 3-4 เท่าทีเดียวเราได้มีการวิจัยนะครับว่ามีสารกาบาซึ่งจะช่วยให้การทำงานของระบบประสาทและก็ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับการทำข้าวกล้องงอกเพื่อการบริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวเปลือกทำให้กลายเป็นข้าวงอกนั้นจะช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพให้กับเกษตรกรนะครับและที่สำคัญก็คือว่าภูมิปัญญาอย่างนี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับส่วนจะทำอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับ
1: ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าข้าวธรรมดาที่พวกเราผลิตเนี่ยสามารถสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้มากมายแล้วเพิ่มคุณค่าทางอาหารมากมายจากแหล่งข้อมูลการวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งได้พิสูจน์แล้วข้าวหากทำให้เป็นข้าวกล้องงอกแล้วจะสามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารได้มากหลายเท่านะครับจากข้าวธรรมดาท่านผู้ชมครับข้าวถ้าหากเราผลิตแล้วเราขายเป็นข้าวเปลือกถ้าหากเราผลิตข้าวได้1ตันเราไปขายที่โลละ15บาทเราก็จะได้ 15,000 บาทถูกไหมครับถ้าหากว่าเราทำเป็นข้าวกล้องงอกแบบนี้นะครับจะได้ประมาณ600กิโลเราขายอยู่ที่กิโลละ60ราคาส่งนี่นะครับ600กิโลคูณ60ก็จะได้ 36,000 วันนี้เราจะเพิ่มมูลค่าของข้าวที่มีอยู่ในยุ้งในฉางในนาของเราได้อย่างไรผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูขั้นแรกนะครับคือเราจะต้องเอาข้าวเปลือกเนี่ยลงแช่น้ำธรรมดานี่นะครับตอนที่เราเอาน้ำใส่เนี่ยคือเราต้องการเอาข้าวรีบออกเป็นเหมือนล้างข้าวและที่สำคัญการแช่น้ำเนี่ยคือการทำให้ตัวอ่อนหรือ MBO ข้าวเนี่ยนะครับเกิดการงอกนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนใช้1 วัน 1คืนถ้าเป็นหน้าหนาวใช้2วัน2คืนนี่เป็นข้าวที่หลังจากที่เราแช่ไว้2คืนแล้วเราเอาน้ำออก1คืนนะครับเมื่อเอาน้ำออก1คืนเนี่ยตัวอ่อนของเมล็ดข้าวจะทำงานนะครับจะเริ่มงอกนะครับเราจะไม่เอาข้าวที่งอกยาวเกินไปคือจะไม่ทิ้งไว้เกิน1คืนเราจะแค่คืนเดียวนะครับข้าวจะตุ่มประมาณนี้นะครับที่ปลายนิ้วมือผมเนี่ยนะครับถ้าหากว่าข้าวยาวกว่านี้เวลาเอาไปสีนะครับข้าวจมูกก็จะหลุดหลังจากนั้นเราจะเอาข้าวที่แช่แล้วไปหยุดการงอกของมันโดยการนำไปนึ่งข้าวที่แช่งอกแล้วต้องเอามานึ่งนะครับเพื่อให้ตัวอ่อนของข้าวเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตซึ่งใช้เวลานึ่งเนี่ยประมาณ20นาทีถ้าเตานี้นะครับนึ่งทีละซึ้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเม็ดข้าวข้างล่างจะแตกพอแตกเนี่ยเวลาเราไปสีข้าวก็จะหักเพราะฉะนั้นไม่หนามากบางๆประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าเกษตรกรเป็นรายย่อยไม่ได้ทำเพื่อการขายมากมายนักนี่นะครับสามารถที่จะนึ่งกับซึ้งนึ่งข้าวธรรมดาเตาแก๊สหรือเตาถ่านที่บ้านธรรมดานี่นะครับไม่ต้องเป็นซึ้งแบบนี้ก็ได้นะครับนึ่งด้วยอุปกรณ์อะไรก็ได้ให้ข้าวนั้นสุกอันนี้คือข้าวที่สุกแล้วกลิ่นก็จะหอมนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าข้าวเนี่ยสุกหรือยังถ้ายังไม่ชำนาญเนี่ยนะครับเราแกะเปลือกออกดูจะเห็นเม็ดข้าวประมาณเนี้ยนะครับจะหยิกดูหรือจะเคี้ยวดูก็ได้นะครับถ้าหากว่าข้าวสุกเนี่ยเราก็จะทานเหมือนเราทานข้าวสุกทั่วไปอันนี้สุกละโอเคไปตากได้นะครับพอเรานึ่งเสร็จจากที่โน่นเสร็จนะครับเราต้องนำข้าวเนี่ยมาตากแดดประมาณสัก 3-4 แดดจนกว่าข้าวจะแห้งเพราะไม่ฉะนั้นเราจะไม่สามารถที่จะสีข้าวได้นะครับต้องเกลี่ยบางๆเกลี่ยให้บางๆนะครับแล้วก็ตากแดดวันนี้ไม่มีแดดก็ผึ่งในร่มก่อนนะครับ
2: นี่เป็นข้าวนะครับที่ทำให้งอกแล้วแล้วเราเก็บไว้นะครับเราสามารถที่จะทำข้าวกล้องงอกแล้วเก็บไว้เยอะๆได้แล้วเก็บไว้นานๆค่อยเอามาสีก็ได้คุณสมบัติคุณค่าทางอาหารก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับซึ่งเกษตรกรถ้ามีเวลาว่างช่วงไหนแดดดีก็ทำไว้เรื่อยๆทำไว้แล้วก็เก็บไว้นะครับใส่กระสอบเก็บไว้พอมีลูกค้าสั่งหรือเวลาเราจะทานเนี่ยเราก็เอามาสีนะครับนั้นหรือได้จำนวนมากๆแล้วถ้าหากว่าท่านไม่มีโรงสีเองเนี่ยท่านสามารถทำจำนวนมากๆแล้วก็เอาไปจ้างเขาสีก็ได้ไม่ใช่ว่าทำวันนี้10กิโลแล้วต้องสีที่10กิโลไม่ใช่นะครับสามารถทำทั้งฉางเลยก็ได้ทำไว้เก็บไว้เป็นตันๆอย่างของผมเนี่ยผมทำไว้เป็นตันนะครับในฤดูแล้งเนี่ยแล้วถึงเวลามีลูกค้าสั่งเราก็ค่อยเอามาสีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกระบวนการสีครับ

การผลิตข้าวถ้าหากว่าเรามุ่งเน้นที่จะขายเพียงข้าวเปลือกเพียงอย่างเดียวก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรหรือชาวนาไทยนั้นไม่สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้แต่ถ้าหากว่าเรานำมาแปรรูปเป็นข้าวก้องงอกเป็นข้าวที่อุดมไปด้วยสารอาหารสารกาบาต่างๆซึ่งสามารถที่จะมีประโยชน์ต่อคนกินแล้วก็มีประโยชน์ต่อครอบครัวของเกษตรกรแล้วแน่นอนที่สุดว่าการเพิ่มมูลค่าของข้าวจากข้าวที่เราคิดว่าราคาถูกรอให้พ่อค้าคนกลางมากดราคาแต่เราใส่องค์ความรู้เข้าไปอย่างเช่นที่เรามาเรียนรู้กับผมวันนี้นะครับใส่องค์ความรู้เข้าไปนิดหน่อยเราก็สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อไปพี่น้องเกษตรกรหากเรียนรู้ที่จะขายสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ที่ผลผลิตท่านก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของผลผลิตนั้นขึ้นจาก2เท่าเป็น5เท่า10เท่าก็แล้วแต่ข้าวกล้องงอกก็ยังไม่ใช่ปลายทางสุดท้ายของข้าวนะครับท่านฟังเชื่อท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเราสามารถที่จะต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้อีกมากมายและเพิ่มมูลค่าได้อีกมากนะครับถ้าหากเกษตรกรสามารถทำได้อย่างนี้แล้วนะครับท่านสามารถที่จะรักษาผืนแผ่นดินเกิดหรือที่ทำกินของตัวเองไว้ได้อย่างมีรายได้ที่เหมาะสมพอเพียงแน่นอนที่สุดท่านจะอยู่รอดได้หากท่านดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใส่องค์ความรู้คู่คุณธรรมและก็แน่นอนที่สุดว่าจะนำมาซึ่งความสุขและความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของท่าน

0: ผมเชื่อว่าปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานของท่านกำลังเผชิญอยู่ณเวลานี้นั่นก็คือเรื่องของขนมสำหรับเด็กนะครับขนมที่ได้รับการตกแต่งหน้าตาสีสันสวยงามนะครับมีทั้งเรื่องของการแต่งทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งรสแต่ว่าเมื่อไปดูที่หลักโภชนาการแล้วขนมหลายๆอย่างนั้นมีทั้งเค็มเกินไปหวานเกินไปนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อบริโภคมากๆนั้นก็ย่อมส่งผลต่อสุขภาพต่อเด็กและเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงสุขภาพพึ่งตนช่วงนี้จึงมีวิธีการมาแนะนำให้บรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนั้นได้มีโอกาสทดลองทำขนมสำหรับเด็กที่มีผลดีต่อสุขภาพให้พวกเขาได้รับประทานกันนะครับวิธีการทำนั้นไม่ยุ่งยากไม่สลับซับซ้อนราคาก็ยังถูกด้วยนะครับวันนี้ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะมาแนะนำวิธีการครับว่าทำอย่างไรบ้างครับ
1: เข้าครัววันนี้ครูออสไม่ได้มาคนเดียวนะคะยังมีแม่ครัวตัวน้อยนะคะมาร่วมทำกิจกรรมเข้าครัววันนี้ด้วยนะคะจะขอแนะนำให้รู้จักนะคะแม่ครัวตัวน้อยที่น่ารักนะคะน้องพลอยค่ะเป็นไงคะน้องพลอย นะคะเป็นไงคะปกติชอบทานผักไหม
2: ไม่ค่อยชอบ
1: ไม่ค่อยชอบแต่วันนี้เนี่ยน้องพลอยเห็นไหมเรามีผักหลายอย่างวันนี้ครูออสเนี่ยจะชวนน้องพลอยทำอาหารมีชื่อแปลกๆเรียกว่ากระบองจอเพราะฉะนั้นส่วนประกอบที่สำคัญในวันนี้นะคะก็จะมีฟักทองนะคะแล้วก็มีแครอท

มีมะละกอนะคะนี่คือส่วนประกอบของพืชผักที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือแป้งค่ะในการเป็นส่วนผสมในการนำไปทอดนะคะงั้นเดี๋ยวเริ่มต้นอันนี้เป็นแครอทน้องพลอยปอกออกมาเป็นเส้นหลังจากนั้นแล้วพอปอกเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปล้างให้สะอาดแล้วน้องพลอยก็ขูดให้เป็นเส้นฝอยๆมะละกอแหมกินกับอะไรทุกทีกินกับอะไรส้มตำแต่วันนี้ไม่ใช่นะคะวันนี้จะขูดคล้ายๆส้มตำเหมือนกันเลย

0: ก็ไม่ได้แพ้กันนะคะบางคนเนี่ยเขาก็ทานเพื่อต้องการในเรื่องของใยอาหารนะคะช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายและที่สำคัญเนี่ยมะละกอมียางในที่เราคุยกันเขาเรียกว่าเป็นเอนไซม์ปาเปอีนช่วยในเรื่องของการย่อยพวกเนื้อสัตว์บางคนเขาเอามะละกอเนี่ยค่ะไปหมักกับเนื้อสัตว์นะคะยางเนี่ยก็จะทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยมันนุ่มและเปื่อยเห็นไหมคะนี่ก็เป็นภูมิปัญญาง่ายๆคนทั่วไปที่ทำอาหารก็มักจะรู้นะคะขนาดเดียวกันฟักทองนี่ก็เหมือนกันแต่เดี๋ยวฟักทองเนี่ยมันเป็นพืชที่เป็นพืชหัวที่หนาและมีเปลือกที่แข็งน้องพลอยอาจจะลำบากในการหั่นเดี๋ยวครูออสหั่นเองนะคะเป็นการช่วยกันถ้ากินฟักทองแล้วกินกะทิมีไขมันด้วยเนี่ยจะช่วยในการดูดซึมนะคะในเรื่องของตัววิตามินด้วยขั้นตอนต่อไปก็คือในเรื่องของการเตรียมแป้งนะคะอันนี้ก็คือแป้งนะคะแป้งสำเร็จรูปนะคะอย่างปริมาณที่บอกก็คือประมาณ150กรัมนะน้องปล่อยนะหลังจากนั้นแล้วอันนี้ก็คือน้ำเย็นเราเลือกใช้น้ำเย็นนะคะเทลงไปนะคะผสมนะคะเพื่อให้ง่ายนี่เลยแต่ก็น้องปล่อยคนอย่างนี้นะคะหมุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันทำไมคะมันเนียนออกกำลังกายต้องคนจนกระทั่งเนื้อแป้งนั้นเนี่ยมันเนียนไม่เป็นลูกไม่งั้นเวลาไปทอดเนี่ยพอแป้งมันเกาะกันเป็นลูกๆใช่ไหมคะพอมันโดนน้ำมันมันก็จะเป็นก้อนๆสุกบ้างไม่สุกบ้างในบางที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเนียนปั๊บเนี่ยเวลามันติดกับผักมันจะติดแบบสม่ำเสมอนะคะต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะคะไปค่ะไปทอดกันเชิญเลยค่ะก็เริ่มต้นจากฟักทองก่อนนะคะเอาฟักทองนะคะน้องพลอยจุ่มลงไปในแป้งนะคะให้ติดทั่วกันนะคะทีนี้พอเสร็จแล้วถ้ามันหนามากมันก็จะไม่อร่อยใช่ไหมคะนะคะให้แป้งมันหยดไหลนิดนึงนะคะไม่ต้องกลัวนะคะลงทอดเลยนะคะลงทอดแล้วค่อยๆจุ่มลงไปถ้าโยนลงไปปั๊บเดี๋ยวกระเด็นโดนเราทำได้ไหมกับเฟรนช์ฟรายนะคะราคาต่างกันมากนะคะตรงนี้เนี่ยต้นทุนค่อนข้างกว่านะคะแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการก็ดีกว่าเยอะเลยนะคะทอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้ทานกันแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวก็มาทำน้ำจิ้มต่อนะคะส่วนประกอบน้ำจิ้มก็ไม่ยุ่งยากนะคะมีแค่น้ำตาลทรายนะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำตาลทรายใส่ไปในหม้อนะคะตามด้วยอะไรน้องพลอย
1: น้ำส้มสายชู
0: เก่งมากนะคะแล้วก็
1: เกลือ
0: นะคะแล้วก็นำไปทำไรตั้งไฟนะคะนำไปตั้งไฟแล้วก็สุดท้ายค่อยมาใส่พริกนะคะแป๊บเดียวค่ะให้น้องพลอยจัดการคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายใช้ได้เลยแล้วก็เอาพริกใส่

กอย่างก็เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะก็คือการจัดจานนะคะเพื่อจะจัดเสิร์ฟต่อไปคงต้องยกหน้าที่ตรงนี้ให้กับน้องพลอยละกันนะคะ

0: ร้อยแล้วนะคะ
1: เป็นไงข้าวครัววันนี้สนุกไหมคะ
0: สน
1: ุ
0: ก
1: และจะทานผักอีกไหมคะ
0: ทานผักอีกเห็นไหมคะพาน้องๆเข้าครัวนะคะร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่น้องๆเกิดความภาคภูมิใจเขาทำอาหารได้อาหารที่เขาทำกับมือเขาก็จะชิมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยให้เขาทานผักได้มากขึ้นลองไปทำดูที่บ้านนะคะ

0: สำหรับช่วงนี้ก็คือช่วงของพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับจะเห็นนะครับว่าในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนั้นเราไม่ได้นำเสนอเรื่องราวการพึ่งพาตนเองเฉพาะเรื่องของบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังนำเสนอในเรื่องของชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมู่บ้านตำบลอย่างวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรงเรียนหนึ่งนะครับนั่นก็คือโรงเรียนคลองยางนุสรอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับที่นั่นนะครับได้คิดวิธีการทำจักรยานพลังน้ำขึ้นมานะครับวิธีการทำจักรยานพลังน้ำขึ้นมานี้ก็เพื่อที่จะช่วยให้ทางโรงเรียนนั้นประหยัดค่าไฟฟ้าจากเดิมที่ต้องเสียค่าปั๊มน้ำที่มาลดน้ำในสวนเกษตรนะครับแต่พอมีจักรยานพลังน้ำตอนนี้ก็ช่วยให้โรงเรียนนั้นประหยัดค่าไฟได้มากถึงเดือนละ500บาททีเดียว500บาทอาจจะฟังดูเป็นจำนวนที่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าคิดเป็น1ปีก็เป็นจำนวนเงินมากพอที่จะนำมาใช้สำหรับการให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านในโรงเรียนโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆได้นะครับวิธีการทำจักรยานพลังน้ำนั้นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับอาศัยเพียงแค่เศษวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนเท่านั้นและผลปรากฏว่าสามารถใช้งานได้ดีรวมถึงทำให้สุขภาพของเด็กสมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะครับวิธีการทำอย่างไรไปติดตามชมได้เลยครับ
1: นะครับจักรยานพลังงานของน้ำของเรานะครับมันง่ายๆมากนะครับส่วนประกอบของมันนะครับก็คือ1รถจักรยานที่มีสภาพเก่าๆที่เขาไม่ใช้แล้วนะครับเราก็นำมาประกอบเราจะมีปั๊มชักน้ำบางทีอาจจะเป็นตัวเก่าหรืออาจจะเป็นตัวใหม่ก็ได้เพื่อใช้ในสำหรับในการดึงน้ำจากบ่อน้ำมาส่วนตัวนี้เป็นล้อตัวนี้สำหรับในการใช้สายพานนะครับสายพานตัวนี้เราจะนำมาประกอบใส่กับตัวนี้แล้วก็ใช้กับตัวปั่นน้ำให้เราขึ้นนะครับโดยใช้พลังงานจากคนนะครับคือแรงปั่นแรงถีบอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ก็คือท่อ PVC ท่อ PVC หาเศษสั้นๆนะครับต่อหลายๆท่อนก็ได้นะครับไม่ต้องจะเป็นท่อยาวส่วนฐานรองนะครับเครื่องปั่นน้ำก็จะมีพวกเศษเหล็กเก่าเราไว้สำหรับในการยึดโครงสร้างเพื่อไม่ให้มันโยกโครงเพลงเหล็กตัวนี้นะครับเราจะใช้สำหรับเป็นฐานวางล้อจักรยานให้ลอยจากพื้นเพื่อให้ล้อมันหมุนนะครับให้ล้อมันหมุนตลอดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวยึดโครงตัวนี้นะครับไม่ให้มันสุดข้างล่างลงไปนะครับแล้วช่องตัวนี้ไว้สำหรับในการบังคับล้อด้วยนะครับเป็นในการบังคับล้อไม่ให้ล้อมันบิดไปทางซ้ายหรือบิดไปทางขวานะครับแล้วก็ตัวที่เราเห็นเป็นรางๆใส่น็อตนะครับน็อตในทั้งหมดตัวนี้นะครับในการยึดทั้งหมด4ตัวแล้วก็จะมีการโยกตามขนาดความยืดหยุ่นของสายพานเราจะมีการเจาะน็อตรูไว้นะครับสำหรับในการขันน็อตไว้เพื่อไม่ให้โครงเหล็กโครงตัวนี้นะครับมันล้มเวลาเด็กถีบขึ้นมานะครับ1 2 3 4 5 6นะครับส่วนตัวนี้นะครับสำหรับในการประคองสายพานตัวนี้นะครับให้มันออกจากร่องหลังจากที่เราได้ตัวโครงจักรยานปั่นน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาสร้างฐานในการเทปูนนั้นเราก็จะมาวัดขนาดจุดของรูก่อนแล้วก็ฝังน็อตไว้ส่วนจากด้านหน้าและด้านหลังนั้นนะครับเราก็วัดระยะจากตัวฐานล้อหลังไปถึงล้อหน้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันการโยกเยกลักษณะนี้นะครับให้มันอยู่ฐานตรงนี้นะครับเราจะมาทำตรงข้างบริเวณสระน้ำหรือบ่อน้ำที่เรามีอยู่นะครับพอฐานแน่นหนาหรือแข็งแรงนะครับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำโครงที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาวางเสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะใส่ล้อพอใส่ล้อทดแรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำตัวที่เป็นปั๊มน้ำที่เรานำมาใช้นะครับมาวางหลังจากนั้นก็วางท่อน้ำนะครับเพื่อจะดึงน้ำขึ้นนะครับไปที่บ่อหรือสระน้ำของเรา

0: ไปนะครับเราก็จะกรอกน้ำเข้าสู่บริเวณตัวปั๊มชักดูดน้ำขึ้นมานะครับโดยให้น้ำเข้าไปอยู่ในท่อนั้นก่อนนะครับเพื่อจะดึงน้ำขึ้นมาจากบ่อแล้วออกมาสู่บริเวณทางนี้นะครับพอกรอกน้ำเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ปิดฝาน็อตนะครับแล้วก็ลองปั่นดูนะครับจับง่ายนิดเดียวนะครับเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มีน้ำออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้สายยางนะครับในการรดน้ำต่อไปเลยนะครับดูขนาดความแรงดันของน้ำนะครับอยู่ที่เราจะปั่นนะครับถ้าปั่นเร็วๆนะครับถ้าปั่นเร็วน้ำก็จะพุ่งแรงนะครับถ้าปั่นพอดีน้ำก็จะไหลพอดีนะครับอย่างน้อยสิ่งที่เราได้ที่สุดคือการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายแล้วก็ได้ประโยชน์จากน้ำในการรดผักนะครับทั้งหมดนี้ประมาณการไม่เกิน1,000 กว่าบาทนะครับส่วนตัวนี้อาจจะเป็นประมาณสัก500-600 บาทนะครับตัวสายยางเราอาจจะไปขอที่เศษเหล็กร้านวัสดุตัวโครงจักรยานเก่าเราก็ไปขอตามร้านหรือไปขอซื้อจากร้านขายของเก่านะครับเศษเหล็กที่เรามีอยู่ในโรงเรียนท่อ PVC ที่มันตัดกระท่อนกระแท่นเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นข้อเก่าแล้วก็ซื้อข้อต่อมาต่อยาวๆนะครับแล้วก็รวมทั้งหมดประมาณการก็ไม่เกิน1,000 กว่าบาทนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่อยู่ที่บ้านหรือตามเรียนต่างๆนะครับลองมาทำเหมือนพวกเราดูนะครับอย่างน้อยประหยัดไฟฟ้านะครับแล้วก็มีความสุขนะครับกับการรดน้ำผักนะครับแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยครับ
1: การพึ่งพาตนเองนั้นคงไม่ใช่เรื่องของการปลูกอยู่ปลูกกินเรื่องของการผลิตสิ่งต่างๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของการออมอย่างเช่นที่โรงเรียนคลองยางนุสรกำลังทำให้เห็นอยู่นั่นก็คือการออมเงินโดยการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหัวใจหนึ่งของการพึ่งพาตนเองด้วยนะครับลองคิดดูนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของโรงเรียนหนึ่งเท่านั้นถ้าหากว่ามีหลายโรงเรียนในหลายๆจุดทั่วประเทศนำวิธีการนำเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้ลองคิดดูนะครับว่าเราจะประหยัดค่าไฟจำนวนมหาศาลและที่สำคัญก็คือว่าประหยัดอัตราการใช้ไฟฟ้าด้วยและก็ยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการใช้ทรัพยากรในการนำมาผลิตไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโรงเรียนใดสนใจและต้องการความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองอัตตหิอัตโนนาโถลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถือกำเนิดขึ้นภายหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการขุดค้นทางโบราณคดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเมื่อวันที่20มีนาคม2515ปีพุทธศักราช2518กรมศิลปากรได้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะโบราณวัตถุในวัฒนธรรมบ้านเชียงที่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีพุทธศักราช2549กรมศิลปากรได้รับงบประมาณตามโครงการแหล่งก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคอินโดจีนมาดำเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการและปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงให้มีความ

0: ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ฐานวัดโพศีในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในฐานะที่เป็นเสมือนตัวแทนแห่งอดีตของผู้คนในวัฒนธรรมบ้านเชียงที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับพบกับผมสิทธานฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรารายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในอดีตเข้าใจในอดีตเข้าใจรากเพื่อเข้าใจเราในปัจจุบันครับทุกวันนี้นะครับหากมีการพูดถึงเรื่องการศึกษาหลายคนคงสายหัวและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคงได้เวลาต้องปฏิรูปไปอย่างจริงจังสักทีเขาจึงเห็นการทุ่มงบประมาณจำนวนมากให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการสรรหาโมเดลใหม่ๆจากต่างประเทศกันตลอดเวลาในขณะที่เด็กไทยเองได้ชื่อว่าใช้เวลาในห้องเรียนในแต่ละวันเนี่ยมากที่สุดในโลกผลลัพธ์ที่ออกมาเวลาจัดอันดับการศึกษาทำไมการศึกษาไทยถึงอยู่อันดับรั้งท้ายทุกทีวันนี้ครับรายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนนะครับย้อนกลับไปในอดีตไปดูประวัติศาสตร์การศึกษาของไทยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและในอนาคตโอกาสทางการศึกษาทางเลื่อนการศึกษาของเราที่เหมาะสมกับเราควรจะเป็นอย่างไรไปกันครับ

0: หากย้อนกลับไปในอดีตนะครับก่อนที่เราจะมีระบบโรงเรียนระบบมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาอย่างทุกวันนี้คนในสมัยก่อนถ้าอยากรู้อะไรอยากเรียนอะไรก็จะไปที่วัดเพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นศูนย์กลางของสัพพวิทยาต่างๆและก็มีพระซึ่งไม่ใช่ทำหน้าที่แค่ทางศาสนานะครับแต่รวมถึงการศึกษาด้วยครับ
1: ถ้าพูดถึงสมัยโบราณเก่าแก่ประเทศไทยแล้วเนาะสถานศึกษาการศึกษามันยังไม่มียังไม่เจริญเวลาเราจะไปเรียนเราก็มักจะไปเรียนอยู่ที่วัดกันไปถามครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เรียนจากวิชาทางศาสนาค่อยขยายผลมาเป็นวิชาชีพส่วนอื่นๆไปในโครงสร้างของสังคมไทยมันจะเป็นอย่างนั้น
2: ถามว่าตามบ้านมีไหมตามบ้านเนี่ยแหละเป็นแหล่งสัพพวิทยาเลยแต่ละบ้านเนี่ยจะเป็นเช่นบ้านดนตรีบ้านดนตรีก็จะเป็นครอบครัวแล้วก็คนที่อยากได้วิชาความรู้เนี่ยก็จะมาหาครูหรือว่าวิชาช่างที่เราเคยได้ยินคำว่าไม่ถ่ายทอดให้คนนอกตระกูลเพื่อที่จะให้สืบเฉพาะทางแบบนี้นะไม่ว่าการตีบาสนะการทำเครื่องเงินก็จะเห็นว่ามันอยู่ในครอบครัวเป็นงานที่อยู่ในชุมชนในครอบครัว
0: คงจะไม่ผิดนะครับถ้าเราบอกว่าบ้านและวัดทำหน้าที่คล้ายๆกับระบบโรงเรียนในปัจจุบันแต่ก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดเพราะว่าการเรียนรู้ที่บ้านและวัดนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของคนในสมัยก่อนที่มีการสั่งสมและสืบทอดต่อๆกันมาก่อนที่เราจะมีระบบการศึกษาอย่างในปัจจุบันการเข้ามาของระบบการศึกษาสมัยใหม่หรือการศึกษาแบบตะวันตกเริ่มปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วนะครับดังมีข้อมูลว่าบาทหลวงชาวฝรั่งเศสได้นำชาวสยามไปเรียนที่ยุโรปเพื่อกลับมาเผยแพร่วิทยาการในสยามถึง 2-3 รุ่นเลยนะครับการเข้ามาของระบบการศึกษาแบบตะวันตกเริ่มเห็นเด่นชัดในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4นะครับในช่วงนั้นเองสยามเองก็อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนบ้านเมืองเพื่อไปสู่ความทันสมัยเรามีการส่งคนไปเรียนต่อต่างประเทศส่งคนเข้าไปเรียนรู้วิทยาการอย่างเช่นวิศวกรรมเหมืองแร่วิศวกรรมการต่อเรือและในขณะเดียวกันนะครับในช่วงนั้นเองสยามก็ได้มีการติดต่อทางการค้าติดต่อทางการทูตกับมิชชันนารีหลายกลุ่มหลายคณะโดยเฉพาะมิชชันนารีจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งผลต่อการวางรากฐานระบบการศึกษาของไทยในเวลาต่อมาครับ
2: กลุ่มที่มาจากสหรัฐอเมริกาคือคณะ Presbyterial เป็นนิกายหนึ่งในโปรเตสแตนต์ซึ่งเน้นในเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของหมอแล้วก็เรื่องของการศึกษาอย่างมากคณะ

0: best material เนี่ยมีบทบาทต่อระบบการศึกษาตั้งระบบการศึกษาให้เลยก็คือตั้งโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่เรียกว่าคริสตจักรสำเร็จก็คือโรงเรียนของกรุงเทพคริสเตียนซึ่งเป็นโรงเรียนชายนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนฝ่ายหญิงกุลสตรีวังหลังแล้วก็มาปรับมาเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเราถูกปลูกฝังหรือแนวทางในการศึกษานะในระบบแบบอเมริกันก็คือระบบของคณะ Presbyterian ที่เข้ามา
1: ทั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับถือได้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่เกิดขึ้นในสยามแต่ก็ก่อตั้งโดยมิชชันนารีต่างชาตินะครับจบจนกระทั่งปี2442จึงมีโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวสยามเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือโรงเรียนบำรุงวิชาและตามมาด้วยโรงเรียนราชินีในปี2447ซึ่งโรงเรียนเอกชนเหล่านี้นะครับถือได้ว่ามีความสำคัญในการสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานและรัฐเองนะครับก็ให้การสนับสนุนในการเปิดโรงเรียนพร้อมทั้งมีเงินช่วยเหลือเพราะว่ารัฐเองนะครับไม่มีศักยภาพในการที่จะเปิดโรงเรียนได้ทั้งหมด
0: ภายหลัง20กว่าปีเท่านั้นจากโรงเรียนที่เริ่มจัดตั้งขึ้นนะคะก็ไม่นานก็เริ่มมีโรงเรียนเอกชนทั่วทุกหัวละแห่งเลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจำนวนคนในเมืองแล้วก็ลูกหลานใครไม่ได้เรียนเนี่ยก็จะขาดโอกาสก็กลายเป็นพระราชบัญญัติเกิดขึ้นว่าต้องได้รับการศึกษานะคะทุกคนควรจะเป็นแบบนั้นนะ
2: นอกจากนี้เรายังมีโรงเรียนเอกชนจีนซึ่งมีการจัดตั้งครั้งแรกในปี2451และก็ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนทำให้รัฐคิดควบคุมการตั้งโรงเรียนจีนเพื่อความมั่นคงของชาติจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์หรือโรงเรียนเอกชนขึ้นในปี2461
1: และโรงเรียนอีกประเภทนึงนะครับที่มีความสำคัญต้องถือว่าสำคัญที่สุดมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือโรงเรียนหลวงโรงเรียนหลวงนะครับแต่ก่อนดั้งเดิมนะครับก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี2414โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นมาเพื่อให้การศึกษาให้ความรู้กับข้าราชการและอบรมสั่งสอนบุตรหลานของราชวงศ์โรงเรียนหลวงแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในครั้งที่มีการจัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำหรับข้าราชการนั้นนะครับในหลวงรัชกาลที่5ก็ทรงมีพระราชปรารภว่าควรมีการจัดตั้งโรงเรียนให้แพร่หลายต่อไปให้เป็นประโยชน์สำหรับราษฎรด้วยจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรกที่วัดมหันตพารามนะครับในปี2427
0: พอหลังจากช่วงมิชชันนารีเนี่ยเข้ามาในการจัดการศึกษาแบบนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลสยามเองเนี่ยก็เริ่มที่จะจัดการการศึกษาเหล่านี้ให้กระจายไปเพราะเห็นความสำคัญนะคะก็ใช้ฐานซึ่งเป็นฐานเดิมเลยก็คือวัดออกไปเนี่ยก็กระจายไปตามวัดก่อนอันที่สองคือเทศบาลก่อนที่จะจัดตั้งเป็นกระทรวงธรรมการเกิดขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องของการศึกษาของชาติทั้งหมดโดยภาพรวมชั้นที่5เนี่ยท่านใช้วัดเป็นฐานในการขยายความรู้แบบโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนต่างๆก็มีทั้งโรงเรียนในระดับประถมและโรงเรียนในระดับมัธยมเพราะนั้นน่ะโรงเรียนมันก็ส่วนใหญ่อยู่ที่วัดทั้งนั้นแหละ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่คลองพระขนงนะครับย่านอ่อนนุชเขตประเวศข้างๆผมนี่ก็คือวัดปากบ่อแล้วก็โรงเรียนวัดปากบ่อนะครับหลายคนอาจจะรู้จักที่นี่ในฐานะชุมชนต้นแบบที่มีความพยายามที่จะนําโครงสร้างเดิมกลับมานะครับก็คือโครงสร้างของบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนในนามของบวรครับ
3: โครงสร้างของสังคมไทยมันทำให้วัดโรงเรียนบ้านมันเชื่อมโยงกันบ้านเป็นผู้ตั้งวัดวัดเป็นผู้ตั้งโรงเรียนโรงเรียนจะเกิดหลังสุดเพราะฉะนั้น3องค์กรนี้จะต้องมาเชื่อมโยงกันมาช่วยกันมาช่วยกันดูแลพระนักครูบาอาจารย์ที่จะมาสอนเด็กก็ต้องผ่านหลวงพ่อด้วยแล้วก็มีปัญหาอะไรชาวบ้านก็นอนมาปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อมีปัญหาก็ปรึกษาชาวบ้านเรื่องโรงเรียนไปมามันก็เลยเชื่อมโยงผูกพันกันมากลายเป็นบวรมาโดยปริยายทุกวันนี้
4: เราเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดเราก็ต้องอาศัยพึ่งพาอยู่แล้วนะคะ เด็กเราก็จะได้รู้ขนบธรรมเนียมมีการสวดมนต์ไหว้พระวันสำคัญทางศาสนาเราก็จัดกิจกรรมทุกอย่างนะคะของโรงเรียนกับของวัดวัดมีกิจกรรมอะไรโรงเรียนจะเข้ามาร่วมหมดเลยนะคะเข้ามาร่วมแล้วก็จะมาเป็นเจ้าภาพใหญ่ส่วนทางบ้านเราก็มีผู้ปกครองเด็กชุมชนอาศัยผู้ปกครองอาศัยประธานชุมชนอะไรเนี่ยค่ะช่วยกันเพราะฉะนั้นบ้านวัดโรงเรียนของเขตสวนหลวงเนี่ยของเราเนี่ยจึงเข้มแข็งค่ะ
1: โครงการนี้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาอะไรไหมครับ
5: ช่วยได้เยอะเลยอย่างน้อยๆหนึ่งนะตอนนี้ปัญหายาเสพติดพี่บอกได้เลยปัญหาวัยรุ่นเกเรตอนนี้ในชุมชนไม่ค่อยมีแต่ที่อื่นเข้ามามุมมองปัญหาตรงนี้สมัยก่อนเด็กวัยรุ่นในชุมชนต้มน้ำใบกระท่อมกินกันกลางถนนเลยต้มให้เห็นตอนที่ว่ากระท่อมยังไม่ได้ปลดล็อกนะคะพี่ก็จะใช้ความอ่อนโยนเข้าไปคุยกับเขาฝานล้อมเขานู่นนี่นั่นเหมือนที่บอกอ่ะโครงการบวชเนนโครงการบวชพระเด็กพ่อแม่เอาลูกมาฝากมาบวชเนนดีกว่าเพื่อที่จะกล่อมเกลาเด็กตั้งแต่เด็กๆให้รู้ว่าเติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่ดีของชาติได้มาเรียนได้มาฝึกได้มามีวินัยได้มาทุกเรื่องอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: บางทีนะเจ้าอาวาสยังรู้จักถึงพ่อถึงแม่เพราะอะไรเพราะว่าเราใส่บาตรทุกเช้าอะแล้วก็ดูว่าใครเป็นเกเรมีงานวัดเนี่ยไอ้ตัวเกเรเนี่ยมันถูกจัดการหมดอะโดยใครโดยผู้ใหญ่ในชุมชนใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยกล้ารู้ไปหมดว่าลูกใครไอ้นักเลงหัวไม้เนี่ยมันก็กลัวพ่อกลัวแม่มันทั้งนั้นแหละก็ตามได้จนถึงบ้านสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในโครงสร้างทางสังคมฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะกลับไปบอกว่าบวรหรือบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องโครงสร้างเดิมอยู่แล้วคุณควรจะกลับไปหาโครงสร้างเดิมได้ไหมแต่บางแห่งนั้นคือไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนอ่ะมันถูกตัดขาดออกไปจากความเป็นสังคมมนุษย์ไปหมดเลยอ่ะ
1: และนอกจากโรงเรียนวัดนะครับก็ยังมีโรงเรียนอีกประเภทนึงนะครับที่ตั้งอยู่ในชุมชนแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนสังคมและก็วัฒนธรรมไม่แตกต่างจากโรงเรียนวัดโรงเรียนที่ว่านี้ก็คือโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
6: โรงเรียนก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณ2480ปลายๆนะครับก็วันนี้ก็มีอายุประมาณสักค่อนร้อยเข้าไปแล้วก็เริ่มต้นมาจากคุณทวดตอนนั้นน่ะก็อยากมีรายได้ด้วยแล้วก็อยากสอนลูกหลานด้วยไม่อยากให้ลูกหลานออกไปไหนอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มสอนลูกหลานมาก่อนโดยที่นักเรียนคนแรกของโรงเรียนเนี่ยเป็นหลานของตัวเอง
7: โรงเรียนทองพูนเริ่มจากการที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะไปต่างประเทศบ่อยชอบไปเที่ยวพอไปเห็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กอะค่ะพ่อก็รู้สึกว่าการเรียนการสอนเขาน่ารักน่าสนใจเด็กๆดูอยากไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็เลยคิดว่ากลับมาแล้วมาลองมาทำเองดีกว่าก็เลยมาใช้พื้นที่ในบ้านเนี่ยค่ะสร้างเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กขึ้นมาโรงเรียนทองพูนอยากให้เด็กไทยอะค่ะเป็นประชากรของโลกซึ่งประชากรของโลกก็คือต้องได้ภาษาโรงเรียนตามต่างประเทศค่ะจำนวนเด็กในห้องเขาจะน้อยเพราะเขาจะเน้นเรื่องการดูแลทั่วถึงซึ่งตรงนี้คุณพ่อก็เอามาใช้ว่าทองพูนเด็กต่อห้องต้องไม่เยอะนะเน้นการดูแลที่ทั่วถึงผู้ปกครองและคุณครูสามารถเข้าถึงกันได้ตลอดเวลา
6: เป็นช่วงเจเนอเรชั่น2ครับเป็นรุ่นคุณย่าคือช่วงนั้นก็โรงเรียนก็จะมีชื่อเสียงมากๆนักเรียนที่เนี่ยก็จะมีประมาณ900ถึง 1,200 คนปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนประมาณ180ถึง240คนเรามีส่วนร่วมกับสังคมยังไงผมมองว่าจริงๆแล้วโรงเรียนเอกชนโรงเรียนนะครับจะมีความเป็นตัวเองได้ค่อนข้างสูงนั่นน่ะคือข้อดีของโรงเรียนเอกชนหนึ่งก็คืออบอุ่นสองสภาพแวดล้อมจะดีครับเพราะว่ามันจะเห็นกันหมดเหมือนวันนี้อยู่ในครอบครัวมันก็จะเจอกันเห็นกันอยู่แล้วทุกวี่วันอย่างเงี้ยครับเราจะดูแลได้ทั่วถึงคุณครูที่อยู่ที่นี่ก็ยังมีคุณครูที่สอนผมมาอยู่วันนี้ก็ยังสอนอยู่ครับอยู่กันเป็นแบบครอบครัวทุกคนอยู่กันนานครับไม่ได้แบบมาแป๊บๆแล้วไปทุกคนก็มาอยู่กันแบบจริงจังครับ
0: โรงเรียนขนาดเล็กแบบนี้มันดูแลเด็กได้ทั่วถึงมากนะคะแล้วก็ เอาใจใส่สามารถจะดีไซน์ดึงเอาชุมชนนะอย่างเช่นคุณป้าคุณแม่เข้ามาทำดูแลเรื่องอาหารการกิน
1: ขายที่นี่มานานยังครับ
8: 40กว่าปี
1: แล้วจำเด็กได้ทุกคนเลยเหรอ
6: ได
1: ้นี่ชื่ออะไร
8: บัญญาพล
1: ฮะชื่ออะไรนะ
8: บัญญาพล
1: บัญญาพลก็เจอเข้ามากี่ปีแล้วเนี่ย
8: นี่เพิ่งยังไม่กี่ปีสี่แต่ห้าปีแล้ว
1: รู้จักชื่อหมดเลยเหรอแล้วบ้านลุงอยู่แถวไหนครับ
8: บางสะแก
1: บางสะแกไกลไหมครับจากนี
8: ้ไอ้3-3นี่เข้าไป
0: อยู่ในชุมชนแล้วมันมีความอบอุ่นนะแล้วก็ครูเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งก็เป็นคนในชุมชนด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือด้วยความจำเป็นด้วยนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือแบบคนที่ตั้งใจเพื่อจะมาสอนเด็กที่มีจำนวนน้อยๆแบบนี้สร้างพื้นที่ขนาดเล็กๆเนี่ยนะให้มันมีคุณภาพนะให้ได้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยจำนวนน้อยเนี่ยนะคะมันก็มีเวลาอยู่แล้วล่ะในการที่จะใส่ทุกอย่างหรือปรับปรุงทุกอย่าง
1: ถึงแม้ว่าโรงเรียนวัดและโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจะมีความสำคัญนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ปฏิเสธได้ยากว่าโรงเรียนทั้งสองประเภทนี้กำลังประสบปัญหาโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจากสถิตินะครับตั้งแต่ปี2540โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กเนี่ยทยอยปิดตัวลงเรื่อยๆ2540ถึง2556 16ปีนะครับโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กปิดตัวลงไปถึง225โรงเรียนแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าในอนาคตโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจะปิดกิจการมากขึ้นเรื่อย
0: ๆก็เมืองมันเจริญมากขึ้นเจริญในที่นี้หมายถึงว่าเป็นนครมากขึ้นแล้วเราก็ทำหลายความสัมพันธ์ในโครงสร้างแบบนี้ออกไปจนหมดเลยเราไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนนะคะเราเรื่องของชุมชนเรื่องของตลาดเรื่องของความเป็นความสัมพันธ์ของคนที่มันเห็นหน้าค่าตากันเหล่านี้มันเริ่มหายไปจากสังคมไทยแล้วก็ยัดเยียดเอาโรงเรียนซึ่งอาจจะอยู่ไกลพื้นที่ไม่ได้ไปอยู่ในชุมชนเนี่ยนะซึ่งเป็นวิธีคิดแบบนี้ของกระทรวงศึกษาธิการมานานมากแล้วแล้วก็ปรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่เข้าใจจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันควรจะอยู่มีความสัมพันธ์กัน
7: เมื่อก่อนก็จะมีโรงเรียนเอกชนประมาณ850โรงตอนนี้ก็จะเหลือไม่ถึงประมาณ300โรงแล้วก็ปิดค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าด้านบุคลากรที่เอกชนเนี่ยจะโดนถ้าพูดง่ายๆก็คือโรงเรียนเอกชนบางทีจะโดนแย่งตัวไปจากรัฐบาลอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าเนื่องจากมีการสอบครูพอสอบครูค่ะพอรัฐประกาศผลปุ๊บคุณครูบางทีเขาไปอ่ะเขาไม่แจ้งเราเขาไปเลยไปกันหมดเลยทั้งที่ทองพูนก็บอกแหละว่าให้แจ้งได้เราไม่ว่าแต่ขอเราให้หาคนพอไปเลยทำให้ระบบขัดสนพอขัดสนมีปัญหาผู้ปกครองเริ่มไม่แฮปปี้ไว้ทำไมโรงเรียนเอกชนเปลี่ยนคุณครูบ่อยเพราะเวลาเปลี่ยนยกเซตเลยนะมันก็จะเกิดปัญหาว่าโรงเรียนเอกชนโดนแย่งครู
6: ก็อย่างที่ผมบอกครับเด็กน้อยลงคราวนี้พอเด็กน้อยลงครูก็ต้องจ้างเหมือนเดิมต้นทุนก็ยังคือเหมือนว่าต้นทุนเท่าเดิมเนี่ยแต่ว่ารายได้น้อยลงรายได้ไม่พอต่อต้นทุนก็คือขาดทุนถ้าขาดทุนมากๆก็ไม่ไหว
7: และยิ่งช่วงโควิดช่วงนี้ค่ะก็เป็นไปได้ว่าการแบกรับเศรษฐกิจของช่วงโควิดเนี่ยค่อนข้างลำบากโรงเรียนใหญ่ๆอยู่ได้โรงเรียนเล็กพอเด็กออกค่าใช้จ่ายฟิกคอสมีทุกวัน
6: ปิดไปหลายโรงเรียนนะครับแถวนี้ก็ปิดไปหลายโรงเรียนก็ถือว่าหายไปสัก 50% ได้ผมก็รู้สึกเครียดเหมือนกันนะครับก่อนโควิดเนี่ย2ปีเนี่ยผมคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะอยู่ไหวไหมเนี่ยเราจะยังไงดี
0: แล้วหลายแห่งที่เขาพยายามจะยุบโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยก็เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นหมดอ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะเป็นไอคอนที่สำคัญเลยของชุมชนที่มันเป็นหมุดหมายทำให้คนจากชุมชนเนี้ยออกไปแล้วก็แบบได้งานเป็นข้าราชการได้ดีได้ดีอ่ะนะก็เยอะแยะไปหมดเลยถ้ามันถูกยุบไปแล้วหรือมันหายไปแล้วโรงเรียนเนี่ยนะมันไม่สามารถสร้างขึ้นได้ใหม่เพราะเขาก็พยายามที่จะควบรวมเพื่อจะเป็นการจัดการที่อันนี้ก็คือกระทรวงศึกษามองแค่นี้เรื่องของการจัดการ
2: นอกจากโรงเรียนวัดและโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและมีคุณค่าแล้วในปัจจุบันก็มีการศึกษาทางเลือกประเภทหนึ่งนะครับที่ผู้ปกครองหลายบ้านให้ความสนใจเพราะเป็นการเรียนรู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนหรือที่เรียกว่าโฮมสคูลครับ
9: โฮมสคูล จริงๆแล้วมันก็คือการที่เราไม่ได้ส่งลูกเข้าไปเรียนในระบบแค่นั้นเองอะค่ะจะด้วยวิธีไหนก็ตาม

0: ออกมาสอนลูกเองให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าการสนับสนุนให้ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะไม่ได้มองว่าการศึกษามันจะต้องอยู่แค่ในโรงเรียนก็คือเวลาไปโรงเรียนเนี่ยค่ะใน1วิชาเนี่ยคุณครู1คนแต่ว่าเด็กๆในห้องเนี่ยสมมุติว่าในห้องมีประมาณ 30-40 คนเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่มันหลากหลายไม่เหมือนกันเด็กบางคนอาจจะเข้าใจวิธีที่ครูสอนคนนี้แต่เด็กอีกคนนึงอาจจะไม่เข้าใจด้วยวิธีสอนวิธีนี้พอเขาไปสอบหรืออะไรเงี้ยมันทำคะแนนได้ไม่ดีอ่ะมันก็จะโดนตัดสินว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กไม่เก่งการแข่งขันในระบบโรงเรียนมันมีการวัดที่1ที่2ที่3เนาะมันก็สร้างความกดดันให้กับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองไปกดดันเด็กอีกทีนึงซึ่งเราก็มองว่ามันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์กับการเรียนรู้ของเด็กเวลาที่เลือกกิจกรรมให้ลูกจริงๆก็เลือกจากที่เขาต้องการอย่างลูกสาวคนโตเขาก็ตอนเล็กๆเขาบอกว่าเขาอยากเลี้ยงไก่
1: อันนี้คือเส้นเลือดนะคะมันจะอยู่บริเวณตรงนี
0: ้พอเลี้ยงเขาก็จะสังเกตดูพฤติกรรมมันคอยไปเล่นคอยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขของเขาแบบนี
1: ้วันแล้วนะคะเลยตัวใหญ่ประมาณนี้ค่ะ
2: มันดุกดิกไหม
1: มันดุกดิกดุกดิกดุกดิกอะ
0: เนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการเรียนรู้ของเขาที่มันเกิดจากสิ่งที่เขาสนใจจริงๆถ้าถามว่าวิชาวิทยาศาสตร์ได้ไหมมันก็ได้จากการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้
3: ระวังอย่าให้โดนสีดำ
0: แต่คำถามที่โดนบ่อยๆก็คือแล้วลูกจะมีสังคมหรอก่อนอื่นเราต้องมองก่อนว่าคำว่าสังคมมันคืออะไรสังคมมันจำเป็นที่แบบลูกเราจะต้องไปอยู่ในโรงเรียนแล้วมีสังคมในโรงเรียนแค่นั้นหรอจริงๆสังคมมันไม่ได้มีแค่ในโรงเรียนนะ
4: เฮ้ยได้เยอะเลยเหรอ
0: มันมีสังคมญาติพี่น้องสังคมเพื่อนบ้านสังคมของกลุ่มคนที่สนใจในกิจกรรมเดียวกันมาแลกเปลี่ยนกันมันก็เป็นสังคมได้
5: ชาวตะวันตกในปัจจุบันเนี่ยมันก็ปฏิเสธระบบโรงเรียนกันเยอะแล้วระบบโรงเรียนแบบที่หมอบัตเล่มาวางหรือว่าพวกเพรสไปที่เรื่องมาวางไว้เนี่ยมันก็ปฏิเสธกันทั้งนั้นอ่ะนะเยอะแต่ของเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงตรงนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับความมั่นใจของพ่อแม่ด้วยว่าจะดึงเอาลูกออกมาจากโรงเรียนได้ไหมคือจะให้ลูกเนี่ยใช้เวลาในโรงเรียนเนี่ยขนาดนี้ได้ไหม
6: ทุกวันนี้นะครับปฏิเสธได้ยากว่ามีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่มีความเชื่อว่ามีโรงเรียนดังๆใหญ่ๆอยู่ไม่กี่แห่งที่สามารถรับประกันอนาคตบุตรหลานของตัวเองได้ทำให้เกิดการทุ่มเงินทุ่มเวลาแข่งเรียนแข่งสอบเพื่อให้ได้เก้าอี้ในโรงเรียนดังๆที่ว่านั้นจนบางคนพูดว่ากรุงเทพมีโรงเรียนดีแค่บางที่แต่ไกลบ้านถ้าเกิดอยากเรียนที่โรงเรียนดีๆนั้นแต่ไม่เก่งก็ต้องใช้เงิน
7: แต่ถ้าถามว่าบางคนอาจจะมองว่าอันนี้มันเป็นค่านิยมหรือเปล่าสำหรับบางคนอาจจะเป็นค่านิยมจริงๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกเนี่ยลูกหนึ่งคนนะมันเรียนได้แค่ครั้งเดียวครับมันไม่แปลกอยู่แล้วที่พ่อแม่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแต่สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ดีสำหรับลูกนะครับวันนี้มันดีสำหรับพ่อแม่ก่อนเพราะว่าพ่อแม่ลูกก่อนวันนี้ถ้าพ่อแม่คิดแทนไม่ผิดครับพ่อแม่เราก็คิดแทนเราเหมือนผมเนี่ยที่ผมมายืนอยู่วันนี้ก็คือพ่อแม่คิดมาแต่ถ้าวันนั้นแม่ไม่บังคับให้ทำแบบนั้นมันก็อาจจะไม่มีผมอย่างนี้ในวันนี
0: ้แต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งเขาก็อาจจะมีค่านิยมในการมองการศึกษาเนี่ยในอีกมุมหนึ่งที่มันจะไม่ไปตามกระแสสังคมส่วนใหญ่แต่ว่าให้มองที่ตัวเองเป็นหลักมองที่ลูกของเราเป็นหลักเป็นจุดศูนย์กลาง
6: วันนี้เราได้กลับไปดูจุดเริ่มต้นของการศึกษาต่อเนื่องมาเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายช่วงจนถึงปัจจุบันคงเห็นนะครับว่าวัดโรงเรียนชุมชนมีความหมายมีคุณค่ามีความสำคัญเชื่อมโยงกันอย่างไรแต่ในปัจจุบันที่สังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายคำถามที่เรารอคอยก็คือทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีการศึกษาที่ดีและมีโรงเรียนที่ดี
5: ขณะที่สังคมมันเปลี่ยนไปแบบนี้ระบบโรงเรียนเนี่ยมันใช้เวลาแทบทั้งชีวิตของเด็กอ่ะอยู่ในรั้วโรงเรียนก็เป็นชีวิตที่ไม่เป็นธรรมชาติเด็กบางคนยังไม่กล้าเดินเท้าเปล่าเลยมันต้องแก้ปัญหาแล้วไงคะว่าระบบโรงเรียนเนี่ยมันควรจะต้องไปทางไหนประสบการณ์ชีวิตในโลกซึ่งในสภาพแวดล้อมนะ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับคนที่จะเติบโตมนุษย์ที่จะเติบโตอย่างสมบูรณ
0: ์ไอ้ระบบการเรียนนะคะไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือว่าจะเป็นแบบโฮมสคูลหรือว่าจะเป็นการเรียนในระบบทางเลือกต่างๆเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดต้องตระหนักก็คือว่าอะไรมันคือความเหมาะสมของลูกของเราของครอบครัวเราคือเราต้องหาสิ่งที่เหมาะสมให้ได้มากที่สุดไม่ใช่หาสิ่งที่ดีที่สุดเพราะสิ่งที่ดีที่สุดมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นเราอ่ะมันคือสิ่งที่ใช่ที่สุดอะค่ะ

พุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าราชมณฑียนภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช 2330 โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช 2300

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเศกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้ง

สององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศปราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศปราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระหัตถ์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑลในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตปีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึก

0: ืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมลัดซองที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: สวัสดีครับศาสนสถานทรงจตุรมุขที่ตั้งโดดเดี่ยวบริเวณเชิงสะพานพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร

0: ครั้งก่อนเคยเป็นพระเขตพระชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ามีนามว่าวัดบวรสถานสถาวาสปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงอาคารพระอุโบสถและอาจขาดหายไปจากความรู้จักความทรงจำของผู้คนร่วมสมัย
1: ในอดีตอาณาบริเวณที่ตั้งวัดบวรสถานสุทธาวาสครั้งรัชกาลที่1สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงอุทิศเป็นวัดหลวงชีที่จำศีลภาวนาของนักชีนักนางแม้นผู้เป็นมารดาของนักองอีและนักองเผาพระสนมเอกซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาพร้อมบริวารถึงสมัยรัชกาลที่2วัดหลวงชีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงโปรดให้ทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายเหมือนที่มีในพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสนทรงพระราชศรัทธายกสวนกระต่ายสร้างเป็นวัดในพระราชวังเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วพระอารามแห่งนี้จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดพระแก้ววังหน้าในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงมาประดิษฐานเป็นประธานพระอุโบสถจึงโปรดให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องตำนานพระพุทธสิหิงระหว่างช่องประตูหน้าต่างผนังตอนบนเขียนเรื่องพุทธประวัติพระพุทธเจ้า28พระองค์บานประตูหน้าต่างด้านในเขียนภาพเทพเจ้าเป็นทวารบาลผู้พิทักษ์แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อนจึงมิได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงมา
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
5: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สวัสดีครับพระราชวังบวรสถานมงคลกรุงรัตนโกสินทร์ที่ประทับในพระมหาอุปราชตลอด5แผ่นดินเมื่อทำการยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชลงในรัชกาลที่5พื้นที่แห่งนี้ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ใช้พื้นที่พระราชวังชั้นนอกเพื่อการต่างๆคือด้านเหนือสร้างเป็นตึกที่ทำการราชการ3หลังด้านตะวันออกเปิดเป็นพื้นที่สนามหลวงด้านใต้และด้านตะวันตกเป็นโรงทหารและคลังเครื่องสรรพยุทธ์พระราชวังชั้นกลางเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานส่วนพระราชฐานชั้นในเป็นที่ประทับของเจ้านายวังหน้ายังคงรักษาไว้เป็นพระราชวังถึงรัชกาลที่6จึงยกให้เป็นพื้นที่พระราชวังชั้นในตลอดจนพระราชมณฑลสถานให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงกลาโหมทั้งสิ้นต่อมาในรัชกาลที่7โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑลสถานเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานและหอพระสมุดเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีการโอนพื้นที่ด้านทิศใต้และตะวันตกเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คงเหลือพื้นที่ตอนกลางเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและพื้นที่ตอนเหนือเป็นที่ตั้งของสำนักงานสังคีตและโรงละครแห่งชาติในกำกับดูแลของกรมศิลปากร
1: ปัจจุบันภายในพื้นที่ของกรมศิลปากรได้มีการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นเพื่อปรับปรุงพื้นที่เชิดชูค่าความสำคัญของพระราชวังแห่งนี้ทั้งด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมที่คนค่าการศึกษาและภาคภูมิใจร่วมกันครับ
3: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริง

0: ในดินล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

รำตรดหนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวสุรินทร์ที่เปรียบเสมือนการเฉลิมฉลองของชาวเขมรถิ่นไทยโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่จะมีการเดินทางไปบ้านเครือญาติพร้อมสานสัมพันธ์ชุมชนแต่ละแห่งเข้าไว้ด้วยกันการแสดงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ของไทยในเดือนเมษายนของแต่ละปีและเป็นช่วงก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยวคำว่าตรดคือคำว่าตรุดที่เป็นวัฒนธรรมร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเขมรลาวสวยจีนก็มีเหมือนกันการแสดงรำตรดจะไม่จำกัดจำนวนผู้แสดงเพราะเป็นการละเล่นการสานสัมพันธ์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ดนตรีที่ใช้ประกอบจะเป็นกลองสองใบใช้เคาะจังหวะให้เกิดความไพเราะจากนั้นจะมีฉิ่งฉาบบางพื้นที่มีซอเข้ามาร่วมใช้ด้วยหรือกระปรวนที่เอามาใส่กับไม้แล้วเคาะให้ได้จังหวะ

เนื้อหาของเพลงในรำตรดมีความหลากหลายตั้งแต่ชีวิตประจำวันความอุดมสมบูรณ์การทำนาการแต่งงานแซวเกี้ยวสาวรวมไปถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่คำสอนของผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์ส่วนภาษาที่ใช้เป็นภาษาเขมรถิ่นไทยหรือภาษาเขมรซึ่งเป็นภาษาอีกแขนงหนึ่งของเขมรทางฝั่งกัมพูชาโดยการร้องนั้นจะต้องมีทั้งคนที่เป็นต้นเสียงและรับเสียงเพื่อให้จังหวะของเพลงมีความไพเราะมากกว่าเดิมในสมัยก่อนช่วงเวลาของการแสดงรำตรดจะเป็นช่วงเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมีการดัดแปลงนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโอกาสจึงกลายเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์

0: เมื่อวันเวลาผ่านไปวัฒนธรรมจากอดีตอาจไม่ได้รับความนิยมเท่าแต่ก่อนสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลคือประเพณีนี้อาจจะเลือนหายไปได้เพราะยังไม่มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการสืบสานมากนักจนทำให้บางหมู่บ้านไม่มีคนที่ตีกลองได้หรือแม้แต่เรื่องภาษาที่ใช้ในเพลงก็เริ่มมีคนพูดได้น้อยลงแต่ก็ยังมีบุคคลสำคัญที่คอยสืบสานให้ประเพณีรำตรดยังอยู่ต่อไปนายกุมภาคิดดีจริงผู้ใหญ่บ้านสัมพันธ์หมู่7ตำบลกันเองอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ที่คอยนำรำตรดไปแสดงในที่ต่างๆเพื่อไม่ให้การแสดงนี้ถูกลืมเลือนหรือสูญหายไป
1: จริงๆเราร่วมมือกันตลอดอยู่แล้วแหละมีเทศกาลเราก็เอาไปโชว์จริงๆเขาจัดกิจกรรมบ่อยเขาจัดเวทีให้เราบ่อยแต่มันอาจจะยังขาดในเรื่องของหนึ่งเก็บแบบนี้อาจจะติดขัดด้วยเรื่องของระเบียบอะไรต่างๆผมก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่ามันเป็นของหน่วยงานเขาแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าหน่วยงานท้องถิ่นใกล้ๆตัวเราอะดำเนินการจัดเก็บได้ก็อยากจะให้ทำแบบนี้ต่อมาก็ขยับขึ้นไปในระดับอำเภอในระดับจังหวัดหรือในระดับกรมนะครับกระทรวงก็คืออยากจะให้ไม่เฉพาะแค่รถนะครับแต่รถอาจจะเป็นประกายหนึ่งที่ท่านมีความสนใจที่ท่านมีความใส่ใจอยากจะจัดเก็บข้อมูลนะครับบันทึกให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนจริงๆอ่ะผมอยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้มีการขึ้นทะเบียนเพราะว่าถ้าขึ้นทะเบียนแล้วมันสืบค้นได้มันจะไม่ถูกว่าชาตินั้นเอาไปชาตินี้เอาไปเหมือนกับอาหารบางอย่างใช่ไหมครับที่ว่าต่างประเทศต่างชาติเนี่ยมีการเอาไปจดทะเบียนเอาไปจดสิทธิบัตรเนี่ยผมก็อยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นของเราชาวไทยเป็นของชาวเขมรถิ่นไทยนะครับก็อยากจะวอนหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ท่านมีศักยภาพนะครับที่สามารถดำเนินการได้มีทั้งบุคลากรมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งเงินนะครับดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆครับ
0: ขณะเดียวกันภาคการศึกษาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือในการนำรำตรดไปสู่โรงเรียนซึ่งนายยุทธภูมิมีพรมดีครูชำนาญการโรงเรียนปราสาทวิทยาคารอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งยืนยันว่าพร้อมสร้างพื้นที่การเรียนรู้กับเด็กและคนรุ่นใหม่ให้สนใจและรับรู้ถึงคุณค่าของประเพณีมาก

0: ยิ่งขึ้นซึ่งสามารถบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆได้
1: ครับสำหรับในฐานะของความเป็นครูก็นำรำตรดนี้นะครับไปใส่ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปบูรณาการในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสร้างเวทีสร้างพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงออกเชิญปราชญ์ชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นนะครับไปร่วมในการสาธิตแล้วก็เป็นวิทยากรตรงนี้ก็สามารถทำได้ซึ่งโรงเรียนของเรานั้นก็ได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของการเอาไปบูรณาการกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงการนำนักเรียนนะครับปีหนึ่งเราก็จะนำเรียนประมาณ 100-200 คนไปร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดกิจกรรมของทางอำเภอซึ่งเมื่อได้ทำแล้วเด็กๆ เขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วก็มีความภาคภูมิใจและในที่สุดเขาจะซาบซึ้งในคุณค่าของรำตรดครับ
0: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆในการส่งเสริมให้ประเพณีรำตรดได้รับการสืบสารโดยนางประชุมพรสังน้อยรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปราสาทและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ก็ยืนยันเช่นกันว่าพร้อมจะขับเคลื่อนให้รำตรดได้เข้ามาแสดงในโอกาสสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดและปรึกษาหารือประชุมร่วมกันกับชาวบ้านเพื่อให้การแสดงนี้เกิดขึ้นระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม
2: ่ยกตัวอย่างเช่นเวลามีงานประจำปีก็มีการนำเสนอวัฒนธรรมในขบวนแห่งานจัดงานประจำปีของอำเภอก็จะมีการให้ตัวแทนชุมชนและชุมชนนั้นๆมีการมารวมตัวกันพาชาวบ้านมาร่วมกันร้องรำทำเพลงยกตัวอย่างหมู่บ้านสัมพันธ์แห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นทางด้านการรำตรดหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเรือมตรดแล้วก็มีการสืบสารและยังมีภูมิปัญญามีทรัพยากรที่ล้ำค่าที่อยู่ในชุมชนที่จะช่วยกันสืบสารก็เลยมีการคุยกันปรึกษาหารือและมีการรวมตัวทั้งชุมชนทั้งปราชญ์ชาวบ้านและก็เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมแสดงร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลการนวดข้าวจะมีการมาซ้อมการรำตรดเรือมตรดก่อนแล้วพอถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีการมาแสดงในชุมชนของเราโดยมีการรำไปทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านของเราแล้วเวลามีงานเทศกาลประจำอำเภอหรือประจำปีก็จะมีการไปนำเสนอในระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันภาคส่วนท้องถิ่นยังคงให้ความสำคัญและผลักดันให้ประเพณีวัฒนธรรมนี้ยังคงอยู่ต่อไปโดยนายพิชิตสายแสงจันทร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ามีงบประมาณส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆในจังหวัดให้ได้มีงานแสดงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดอีกด้วย
3: ครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เองถ้าพูดไปครับโดยนโยบายจริงๆของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์คือท่านพรชัยมุ่งเจริญพรนะครับในยุทธศาสตร์หรือการพัฒนาของจังหวัดหรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็ถือว่าการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายซึ่งทางองค์การบริหารต้องการส่งเสริมและก็สนับสนุนงบประมาณทุกๆปีอยู่แล้วนะครับในการที่จะจัดการส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งทางอบจ.สุรินทร์เองเนี่ยก็จะมีกองเรียกว่ากองการศึกษาหรือกองส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็จะดูแลในส่วนของงบประมาณในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นจังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับว่าการส่งเสริมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยเขมรต่างๆครับเราให้ความสำคัญเสมอมานะครับโดยเฉพาะยิ่งของประเพณีการเรือมตรดหรือรำตรดเนี่ยถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการแสดงวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งอบจ.ก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วครับ
0: ทั้งหมดนี้คือการสะท้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกภาคส่วนพร้อมร่วมมือในการทำให้รำตรดไม่สูญหายไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและยังนำไปสู่การแสดงในระดับอำเภอและจังหวัดอีกด้วยขณะที่ในระดับประเทศนั้นรำตรดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2562จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว Look so อร่อยมากมาก
1: วีนี่อะไร
3: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
2: ่
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
3: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่
2: อยอร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพย่ายนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
8: No. Yeah.
3: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, be
3: eating,
7: right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยดิเชีย

วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ทางด้านทิศตะวันตกของวัดพุทธไทยสวรรค์มีอาคารหลังหนึ่งชื่อตำหนักพระพุทธโคสาจารย์อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร2ชั้นผนังอาคารชั้นบนเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นล่างทำเป็นซุ้มรูปกลีบบัวฐานอาคารมีลักษณะโค้งแบบเรือสำเภาอันเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายที่ผนังชั้นบนของอาคารมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในพุทธศาสนาเช่นทศชาติชาดกพุทธประวัติตอนมารพจนไตรภูมิและที่น่าสนใจได้แก่ภาพเล่าเรื่องพุทธโคตรนิทานซึ่งเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ชื่อพุทธโคสาจารย์เดินทางด้วยเรือสำเภาไปเมืองลังกาเพื่อแปลพระธรรมจากภาษาสิงหลอันเป็นภาษาพื้นเมืองของลังกาให้เป็นภาษามคธท่านเป็นพระที่มีปัญญาเป็นเลิศเมื่อสิ้นไปได้มาเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์รอที่จะมาเกิดเป็นพระสาวกในยุคพระศรีอานนิทานเรื่องนี้น่าจะเป็นที่แพร่หลายในสมัยอยุธยาเพราะนอกจากที่นี่แล้วยังพบนิทานเรื่องนี้เป็นภาพปูนปั้นที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยส่วนการเรียกชื่ออาคารหลังนี้ว่าตำหนักพระพุทธโคสาจารย์นั้นสันนิษฐานว่าคงเพราะอาคารหลังนี้เคยเป็นที่ประทับของพระอาจารย์ของสมเด็จพระเพทราชาซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระพุทธโคสาจารย์หรือไม่เช่นนั้นก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับชื่อตัวเอกในพุทธโคตรนิทานก็เป็นได้

ในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึงต้นพุทธศตวรรษที่22เมืองศรีสัชนาลัยหรือสวรรคโลกเป็นนิคมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งตาวเมืองสวรรคโลกนี้นิยมเรียกว่าสังคโลกซึ่งคงจะเพี้ยนมาจากชื่อเมืองสวรรคโลกนั่นเองนอกจากจะผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศแล้วยังส่งออกไปขายยังต่างแดนด้วยดังที่พบเครื่องสังคโลกตามแหล่งเรืออับปางต่างๆในอ่าวไทยในแหล่งโบราณคดีในต่างประเทศโดยมีตลาดการค้าที่สำคัญคือหมู่เกาะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นแหล่งเตาเมืองสวรรคโลกสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มตะป่ายางห่างจากกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยไปทางทิศเหนือประมาณ500เมตรปัจจุบันสำรวจพบแหล่งเตาจำนวน26เตากระจายตัวอยู่บนที่ราบริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมโดยเกือบทั้งหมดเป็นเตากระทุนที่ก่อด้วยอิฐบนเนินดินที่ผลิตภาชนะ

เช่นถ้วยชามและเครื่องประดับสถาปัตยกรรมต่างๆเช่นช่อฟ้าใบระกระกาและบราลีรวมไปจนถึงประติมากรรมดินเผาต่างๆเช่นตุ๊กตารูปบุคคลมังกรและยักษ์เป็นต้นกลุ่มเตาบ้านก่อน้อยตั้งอยู่ห่างจากกำแพงเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ5กิโลเมตรปัจจุบันสำรวจพบแหล่งเตาจำนวนกว่า160เตากระจายตัวเรียงรายอยู่บนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำยมทั้งสองฝั่งซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวที่บ้านเกาะน้อยนี้มีพัฒนาการเทคโนโลยีซึ่งรับมาจากจีนตอนใต้และเวียดนามอย่างเด่นชัดดังที่ปรากฏให้เห็นรูปแบบของเตาเผาตลอดไปจนถึงลวดลายและรูปแบบของผลิตภัณฑ์

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งเสือโมกขับพี่มานอยู่ไหนวะเจ๊เจอไหมอ่ะไม่เจอเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะหาตาลองเจอได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทางนี้นะโอเคปะ
2: โอเค
1: ได้

0: ในที่สุดถึงสักที
1: โอ้โหมาถึงแล้วเหรอเอเจเจเจ
0: กว่าจะมาถึงที่นี่เล่นสปูผมเหนื่อยเลยครับ
1: เอาละเท่ากับยืนฟังตาไปพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะที่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยกำเนิดจากมิวเซียมหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จ้ายจากพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็ลองครับอันนี้คือหัวของอะไรเหรอครับ
1: นี่คือศีรษะหุ่นหลวงยังไงล่ะหุ่นหลวงก็คือศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่าทางเหมือนคนแล้วก็มีคนเชิดและคนชักให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้นั่นแหละ
0: แล้วศีรษะหุ่นหลวงอันนี้นี่มีความพิเศษยังไงล่ะครับถึงนำมาจัดแสดงที่นี่ครับ
1: ฟังให้ดีๆนะลูกนะนี่คือประติมากรรมพญารักใหญ่พญารักน้อยศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์อายุราว200ปีมาแล้วชัวนะเป็นแกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกโดยศีรษะหุ่นพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีเขียวทรงชดาและพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เลยเจ้านะ
0: โอ้โหรัชกาลที่2เหรอครับ
1: ใช่แล้วลูกแล้วงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านงดงามยิ่งนักถึงขนาดว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงกับตรัสชมว่างามไม่มีหน้าพระอื่นเสมอสอง
0: และนี่ก็คือศีรษะหุ่นหลวงจากฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดงานประติมากรรมที่มีอายุกว่า200ปีเลยนะครับกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งในเรื่องการปกครองและงานศิลปะรอบด้านอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะลูก
0: ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือสิ่งสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์ครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูกันครับและพวกผมก็ต้องขอขอบคุณตารองมากนะครับที่พาพวกผมมาเที่ยวไว้มีโอกาสหน้าก็พาพวกผมไปเที่ยวอีกนะครับ
1: โอ้สบายลูกมาลายบอกเลยชอบ
0: วันนี้ AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี

ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุนเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลัง

การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลูวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่เดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: เอซัวซัวอุบานี่แหละครับขอถูดอดดู
2: ซัวๆก็เรื่องมันปุ๊บปั๊บฟ้าอ่ะก
1: ็นั่นโอแฟเฟล่ะอืม
3: ก็ตัวเ
2: ป็นไงฟัง
0: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มนึงที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับ

0: Patrol dog by Lee.
1: Lee.
2: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่า

0: เริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
1: ้ระบายุนี่บ้านเนี่ยตับเชื้อประสาทเราขอที่นี่สารเลือดสูตรสารสอดคู่คู่พอพอตัวเลือดตับเชื้ออันนี้อัลละอันนี้คุชิคุชิเดี๋ยวนี่ปาลอบิลอตอเดอปัสุบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบย์ยานิโอเออันนี้นี่ปฏิบัติในมาลุระเลือดตะครอบโลกเลือดตับเชื้อปุ่นี่มาอัดหัวไว้มันนับเป้าอัดตาคุยคุยคุยคนนี้เด้อเว่ยปัตตาเชื้อปัตตาอุตาแค่นี้นี่อันนับเป้าไว้ดาปัตตาอุตาลอติดูท้อเด้อดูบันเนี่ยเคลียอัดหัวเคลียบูอัดหัวคนนี้นี่ปัตตาบายุดูท้อคนนี้เป็นบาปลอตาอัดหัวเย่ดอเทนี่เป็นนับเป้าเลือดไซนี่เนี่ยป้าอาการนับเป้าเลือดไซนี่มาตลอดอันนนกกอเลือดคิกทุกชิกิไล่จันทุกชิกิตอนนี้ป้าไซเลือดปกติตะก็ตะขับประตูก็ละแล้วตับเชื้อนี่ปกติประตูตะข้าดีเลยอักลุกเล่จ้าเลยเนี่ยปะปะเราตัดสูตรตับเลือดปกติตะก่อวิลักขี้เนี่ยปกติซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาบะตุนนอร์บลาบะเราดูแล้วเว้ยตุบอยู่ข้อด้านนี้คนนี้เนี่ยตับอยู่ข้อเลยตับประตูตะข้าเราใช้อุดเสียบะตุนหัวบะวิลักตับแบบลุ่ยเลยเพื่อกันย่อพวกก็เราจะใช้ตุนนอร์ข้าบะแล้วคนนี้เนี่ยตักขี้นี่เปล่าตัวปุ่นเนี่ยแต่เลสิยานอร์ข้าบะอุกตาตาดีนี่ล่ะพวกกระตาสักแค่ละก็เชียวสาระเล่นนี่เนี่ยที่เราไอ้เต้งวันเนี่ยพวกปุตติดาคาเด้อพวกมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียเนี่ยตัดมาเอาล็อตที่เราใช้บาคุณเนี่ยตัดล็อตเลือไปยศูโอจ้าล็อตนี่ให้อ่านเอาดิกูได้ตัดล็อตเลือไปยศูตัดเรียนเนี่ยมาคิดเอาไว้ดิสาระเลือก็ตัวสาระเลือขั้วชุนยาตัดพี่ดามาขั้วชุนยาตัดดูได้ยากอ๋อพระเชี่ยเชี่ยปลอบปลอบจานี่ล่ะตัดล็อตน้อให้อ่านเอาตัดล็อตน้อมาคิดเอาตัดล็อตน้อมาดูเอาไว้จานี่
0: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
2: ประเทศก็ระดับเพลินตากมาวระดับดีตาค่ะระดับดีตาค่ะก็เกลืออวอร์ดข้อนี้เอาไว้ตีตาค่ะประเคยถอดดอกระดับประมาณเฟสที่สามเอาไว้ได้จะมีเวลาจากวัดที่โอทเอาไว้ได้จากตัวจากต่อจากเลื่อนระดับดีตาค่ะเอาไว้ในเดือนตรงนี้ประกอบจากวัดชื่อสารบุตรสกอตติอาการเดินแค่สองอัตราแล้วก็แค่หนึ่งขบวนบุตรค่ะแต่เราก็แก้ไขแล้วจ้ะดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดเด็กเขาเรามาสังเกตดูแล้วเนี่ย

0: รัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
1: มุกโลกกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวว่าลบที่ดูแค่นี้ดูไปเลยมุกโลกกว่าดูเลยตาตาเปิดตาช่วยลูกเบ้าเลยตาตกหุ่นแม่เอาคนนี้เนี่ยลบที่เดี๋ยวลบที่ดูแต่เนี่ยมุกโลกกว่าว่าการกลัวที่ตาทุตตาตัวนั้นเนี่ยมหากรพาคุปสิมอ่ะเอาไว้มหากรพาคุปยอดดูแล้วตาทุตตาตัวกลัวที่เนี่ยคนนี้มุกโลกกว่าเปรียดดูปกติตอนนี้สิ่งครอบครัวเลยประมาณนับเปิดตาเลยไปยอดตาเรตักเลดีแล้วูดามุกโลกกว่าเนี่ยคือหนูรอดูดูเบอร์ว่าเด้อคือหนูรอลูเบอร์ว่าเรื่องมุกโลกกว่าเคลียร์ใจเลยพอเมื่อสิ่งนี้รอตีเขาเด้อปดอจะเด้อภาษาอังกฤษปดอบาปภาษาอังกฤษปดอบาปผู้มารก็เรื่องมุกโลกกว่าเนี่ยอาจจะเนื้อดีเลยปาผู้มารก็เท่เลยปดอบาปคือสิ่งนี้อาวุ้ยมาเด้อปดอภาษาเกษตรกันนี่เรามั้ง
2: ลอยที่นี่ตลอดเรียบร้อยวันนี้แค่หนูรอแค
0: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
3: ประโดดในเรื่องนาฬิกาในตาทีในทีที่แล้ว
4: ยี่ตัดทีเนี่ยหมอกอบิยอนเนี่ยแค่เนี่ยเอ็ดเอาไว้ด่าเลยเพราะว่ากุญยอกลุ่นเนี่ยเพราะก็ประตูเอ็ดอ่ะตัดดูทายาดอลบักฮาร์เลตัดดูทายาเนี่ยว่าสิมีดูเนี่ยตีนยาเล่มาวัดหนึ่งแบบหมอไม่มาวันนี้เอาไว้อพอฮักเอาไว้ที่อาศัยมือสีบนนี่คือสีอาร์รอคนเนี่ยเอาไว้ทุเรศกูดอลแค่ดูกีบวันเลยที่รู้ก่อนเตะแล้วเพราะก็สิกตัวทัดเดอเลยสนอคุมอ่ะยิ่งมีแต่ละอาวุธภายในกุริสกอลน์เนาะยิ่งมีแต่ละอาวุธภายในอาเกวะถ้าดูทายาหน้าเกตุโอเลเลไปที่ล็อกเอาบ้านเนาะประตูมือสีบัวหน้าเกตีกชาล์อาร์โดปิโอประตูเนี่ยเอาไว้มีแต่แบบเพื่อแต่เพลเลกับประตูตาคาร์ลอติลเซเนยิ่งทีละอาวุธละมั้งหน้าเกไปมีความกิเลสปกคบนาลาเลปุกุยละสบายอุจิเพ่เอเสียถ้าดูเนี่ยเอาไว้อดูเวลาพอเวกย้อนเนื้อบาภาษาตะนาเกอเอาไว้ที่ทุนิเวดาเซอร์ดอดอเมื่อไปย้อนสิคนเนี่ยทุนิเวดาเซอร์ดอเมื่อเวลาเอาไว้ที่อัปเลติพาเลฮิเวดากรุ๊กลีวาตาดอทุนิเวดาเซอร์ดอเลต่อคิดต่อตัวนี้ต่อพวกเวนี่ดอเอาไว้มาเนื้อกิเวดาพอเวกย้อนสิพาลไปย้อนไปดูไม่สมบัติพวกดินิเซอร์เปล่าดอเลคินิเตเนียไปมีถือว่าทัศน์ต่อดินิแพ้ว่าติดถือทัศน์ต่อดีอาคารในบริเวณย่อติดภาพมีโตกระเจงต่อบาปตาบันียึดทีเลือบริเวณย่อหรือดูเป็นก็ล้มหายไปล้มอ๋อยึดทีดินิเอาไว้นี่ดูประเทศเลือดดูตินิทาตาเลือดเอาไว้ทัศน์กูว่าติดภาพบ้านอ๋อบริเวณย่อกลุ่นเนี่ยเป็นมีสิ่งย่าล้อตาเลือดเป็นมีบริเวณย่อกลุ่นเนี่ยมอเป็นไม่กุเกลเซอร์ก็เสด็จมาแล้วแต่ก็เลยไปหลบเกลเป็นตัวเนี่ยดาวเวดีทัดเตี้ยดาวว่าตัวนี้ไปยอกหรือนี่ไปดูอ่ะคุณเนี่ยเราไม่ทรา
0: บซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
5: ตาชอดเลี้ยวนี่เพื่อนดีเพื่อนดูตัวเพื่อนไม่ได้ช่วยตัวเราแย่ถือข้อสิบไรลำเลยโดยแบกเยอะตัดเด็กวัวที่เอาไปตัดชอตเลี้ยวแล้วนุตัดชอตเลี้ยวตอนนี้เกจีเราเราเลี้ยดิมตอนนี้พลามาตัดที่เจ้าเลี้ยงหลอมเขาเริ่มเลี้ยวเลยเนี่ยคนนี้เกจกว่าตอนเราเลี้ยดิมพลาดพลาดชีหรอแล้วมึงเลี้ยวบัวที่ว่าพลายอีหรอตาโอเกตีเท่านี้ ဖဲကေဘာလာလေရာပတ်ချေမှုနေဒီမှာ

คือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอก

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเส็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆเสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนี่ยประเภทแม็กโฟนรถแห่งน้ำร้อยแห่งโชว์ลีบาร์มาร์โกนาเดปัญญาลีบาร
2: ์เวลาสัมภาษณ์นักเก
3: มเกอร์ดีนะครับเม
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆไม่มีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบเท่าที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไป
0: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
7: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
6: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
7: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
6: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
7: ยังไงอะ
6: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
7: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
6: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
7: เออวะเขามาทำไมวะ
6: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
7: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
6: นั สน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรวนยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะณปัจจุบันค่ะเราปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทพื้นที่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาได้ขับเคลื่อนบริบทของชุมชนสู่โรงเรียนและสร้างให้น้องๆนักเรียนค่ะได้มีความรู้เกี่ยวกับการมีอาชีพมีงานทำและกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใต้การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้นำไปต่อยอดในอนาคตสร้างอาชีพได้นั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเรามีภาพตัวอย่างไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิตชารอ

0: Play and learn. คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศตัวอย่างรายการไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกับกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆ นักเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะจากกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะเป็นการร้อยเรียงนะคะการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์และออกไปจำหน่ายได้นั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลและกระบวนการเรียนรู้วันนี้จะเป็นการทำผลิตภัณฑ์อะไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่าทางโขลกเครื่องแกงด้วยความจริงจังและเสียงกระทบของครกที่มาจากความมุ่งมั่นของน้องนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะบวกกับสีหน้าความตั้งใจอ่านเนื้อหารายละเอียดของการทำสมุนไพรแกงคั่วจากแผ่นพับของกลุ่มน้องนักเรียนหญิงและกลุ่มน้องนักเรียนชายรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ได้จากประสบการณ์ทักษะอาชีพทั้งหมดนี้ค่ะได้มาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
1: สมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะ
2: โรงเรียนวัดมุจลินของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนำร่องนะคะจริงๆแล้วในพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยจะมีระยะเวลา7ปีนะคะในช่วงแรกตอนนี้เป็นปีที่5แล้วที่โรงเรียนวัดมุจลินของเราได้มาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะคะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้คัดเลือกให้แต่ละโรงเนี่ยเข้ามาร่วมในเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะโรงเรียนวัดมุจลินเองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอหนองจิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่เน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะทางโรงเรียนพอได้เข้าโครงการนี้นะคะถือว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนเป็นคนกำหนดเองได้เลยว่าเราจะจัดรูปแบบไหนในเมื่ออำเภอหนองจิกเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะทางโรงเรียนก็เลยคิดว่าเราน่าจะนำเรื่องเกษตรกรรมใช้เพื่อจะต่อยอดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วสามารถมีผลิตภัณฑ์ในการที่จะจำหน่ายต่อไปและนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยทั้งหมดนะคะไปใช้เมื่อเขาได้จบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เลยใช้ทำน้ำพริกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเครื่องแกงนะคะโดยนำวัตถุดิบเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของอำเภอหนองจิกของเรานะคะก็คือมีตะไคร้มีพริกนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะเช่นมะเขือเทศแตงกวานะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวที่โรงเรียนสามารถปลูกเองได้จริงๆเนื้อที่ของโรงเรียนของเราก็มีไม่มากนักนะคะแต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะร่วมกันในการที่จะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้และก็สามารถนำพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตรงนี้นะคะว่าเราได้นำวิทยากรนะคะที่ท่านเป็นทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและท่านก็เคยเป็นคุณครูจากโรงเรียนวัดมุจลินและก็เกษียณอายุราชการไปนะคะท่านก็มาช่วยสอนให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนแรกๆเราก็ทำแบบทำแล้วกินกันเองนะคะลองชิมลองอะไรกันพอช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีแพ็กเกจนะคะที่สวยงามมากขึ้นแล้วสามารถที่จะนำมาจำหน่ายในชุมชนนะคะหรือบางทีตั้งจำหน่ายเวลาผู้ปกครองมารับลูกหลานนะคะก็สามารถที่จะซื้อไปลองชิมลองรับประทานได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของพื้นที่นวัตกรรมในการเปิดนะคะเปิดบ้านนะคะเปิดโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปตั้งเป็นบูธนะคะจัดนิทรรศการในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตัวนี้นะคะ
0: และคุณผู้ชมคะกว่าเราจะได้เห็นทักษะความถนัดของน้องๆ นักเรียนเขาต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทักษะการใช้อุปกรณ์ในครัวสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเหล่านี้ค่ะได้รับมาจากการจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั่นเองค่ะโดยการนำทักษะอาชีพมาให้น้องๆ นักเรียนนะคะได้เรียนรู้โดยคุณครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงและวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่ารอช้าเลยค่ะมาเข้าสู่บทเรียนกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูนูรอยนีอาแซผู้จัดกิจกรรมสมุนไพรแกงขั่วและคุณออนอนงสืบประดิษฐ์วิทยากรผู้ให้ความรู้พร้อมให้ความรู้และทักษะอาชีพตั้งแต่ประโยชน์ของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของน้ำพริกสมุนไพรแกงขั่วต่อด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการนำส่วนผสมมาโขลกในครกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นค่ะทุกคนจะได้ผัดน้ำพริกสมุนไพรแกงขั่วที่จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวค่ะ
1: น้องมีความกล้าเลย
3: สวัสดีสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ
4: พืชสม
3: ุ
4: นไพร
3: พืชสมุนไพรค่ะแล้วก
4: ็
3: สรรพคุณของพืชสมุนไพรนะคะและวันนี้วิทยากรคนเดิมของเราคนสวยของเราก็มานะคะก็คือคุณครูออนอนงท่านเป็นผู้มีความรู้นะคะเป็นภูมิปัญญาของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการปลูกพืชหรือในเรื่องของการทำอาหารนะคะคุณครูออนอนงนะคะจะมีความชำนาญนะคะเป็นภูมิปัญญาของเราได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญคุณครูออนอนงเชิญค่ะคุณครูออนอนงคะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะคะ
5: สวัสดีค่ะเด็ก
6: ๆ
3: ดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณของสมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์เชิญได้เลยค่ะคุณครูอนันต์เชิญค่ะ
5: อันนี้อะไรคะ
6: ตาไคร่ค่ะ
5: บ้านใครปลูกบ้าง
3: ปลูกไว้ทานใช่ไหมลูกโอเคปลูกไว้ทานในครัวเรือนนะคะ
5: เป็นพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณเราก็รู้บ้างแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ย
3: มะกรูดไว้ทำอะไรบ้างคะลูกใส่ในต้มยำเหรอมะกรูดเราใส่อะไรในต้มยำใส่อะไรคะเราใส่ใบเราใส่แต่ลูกมะกรูดนี่เราไว้ทำอะไรคะโอ้ไว้สระผมให้ผมเป็นยังไง
6: หอม
3: นะคะให้หอมแล้วก็เป็นไงคะนุ่มลื่นใช่หรือไม
6: ่
3: ค่ะต่อไปอะไรเอ่ย
5: ต่อไปนี่อะไรเอ่ยจ๊ะ
6: พริกสดค่ะ
5: พริกสดนะคะ

0: ชารอให้เราไ
1: ปคว้าทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาโขลกนะคะเอาสมุนไพรทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมานะมาผสมกันแล้วก็จะทำเป็น
2: สมุนไพรแกงคั่วค
1: ่ะนะคะทีนี้เอาขั้นแรกเลยตอนเอาใส่ตะไคร้ลงไปค่ะเอาแล้วก็ข่าค่ะขมิ้นโชว์หน่อยโชว์หน่อยก็อะไรคะจำได้ไหม

0: โอเคเอาโคลกเลยค่ะได้แล้วค่ะเอาใส่พริกเลยค่ะใส่พริกแห้งเอาแล้วก็โคลกต่อไปเลยค่ะ
1: นักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะดูการตำนะคะนักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะ
0: อะไรอยู่ลูกค่ะขมิ้นบนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ไปทำอะไรคะเมื่อกี้ไปผัดนะคะนี่อันนี้ยังไม่ผัดนะคะอันนี้ผัดเสร็จแล้วชิมหรือยังเมื่อกี้ชิมยังคะไม่ชิมหรอนะใครชิมแล้วเมื่อกี้ที่เราทำวันนี้เนี่ยนะคะเรานำไปต่อยอดได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ไปต่อยอดยังไงคะ
1: เอาม
0: า
1: ขายค่ะ
0: จะขายเนี่ยกระปุกละเท่าไหร่ดี
1: 59 บาท
0: โอ้โหทำไมต้อง59 บาทอ่ะ
2: เพราะมันอร่อย
0: อะไรคะ
2: เพราะต้นทุนของเราเป็นไงคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะกลับไปทำที่บ้านไหมคะ
1: ทำค
2: ่ะเรียนแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนี่คือในเรื่องของการทำสมุนไพรแกงคั่วนะคะจากสมุนไพรจากธรรมชาติที่อยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของเรานะคะนะคะถ้ายังไงนะคะก็ขอให้นักเรียนนำความรู้นี้นะคะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคค่ะทั้งหมดตัวตรง
3: ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้น้องๆค่ะได้มีทักษะการเรียนรู้และก็สามารถมีความรู้นี้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอนนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนน้องนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แล้วค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องกัปตันสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ัสดีค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยเราชื่อ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลเพชรภูสวัสดิ
3: ์ค่ะอยู่ชั้นป.ไหน
4: ป.4ทับ2ครับ
3: โรงเรียนอะไรคะ
4: โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
3: ค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียนกันเราเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะ
4: กิจกรรมลดเวลาเรียนครับ
3: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวันไหนที่เราจะต้องเรียนกิจกรรมนี้
4: ทุกวันศุกร์ครับ
3: ทุกวันศุกร์เวลาไหนคะเช้าเที่ยงเย็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเย็นก่อนกลับบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไร
4: กิจกรรมตำน้ำพริกครับ
3: ตำน้ำพริกแล้วเราได้ช่วยอะไรบ้างคะ
4: ช่วยในการตำครับ
3: ความรู้ที่เราได้คุณครูกับวิทยากรเขาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ย
4: เกี่ยวกับวิธีการตำน้ำพริกครับ
3: วิธีการทำน้ำพริกพอทำน้ำพริกเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้ชิมไหมคะ
4: ได้ชิมคร
3: ับได้ชิมแล้วแล้วก็คุณครูเขาสรุปว่าพอเราทำน้ำพริกแล้วสุดท้ายเราจะเอาความรู้นี้ไปทำอะไรได้บ้างคะ
4: ไปทำอาชีพในอนาคตครับ
3: คิดว่าการมีอาชีพในอนาคตจำเป็นกับเราไหมคะ
4: จำเป็นครับ
3: จำเป็นเพราะอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าอาชีพสำคัญในตัวเราที่สุดครับ
3: แล้วโรงเรียนสำคัญไหมคะที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
4: สำคัญครับ
3: สำคัญอย่างวันนี้เราก็สามารถทำน้ำพริกไปทำไงได้เอ่ยไปขายได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเขาถามเรื่องราคาหนูตั้งราคาไว้กี่บาทเลยน้ำพริกขวดหนึ่งของเรา
4: 59ครับ
3: 59ทำไมเราตั้งราคา59
4: ลงทุนสูงครับ
3: เพราะการลงทุนสูงแล้วที่เราทำแต่ละครั้งอะค่ะเราเคยเอาไปขายที่อื่นไหมคะ
4: เคยครับ
3: เคยขายที่อื่นด้วยที่ไหนบ้างเอ่ยที่เราเอาไปขาย
4: ที่ตลาดครับ
3: ที่ตลาดเราไปขายเองไหมคะ
4: ไม่ครับ
3: เพื่อนๆคุณครูเอาไปขายใช่ไหม

0: คะ
1: ครับ
0: แล้วพอขายได้เรารู้สึกเป็นยังไง
2: ดีใจครับ
0: ดีใจไหมพอเราทำเองแล้วเราได้ขายด้วยค่ะทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะ
2: เพราะการความเรียนรู้ค่ะ
0: เอาความรู้การเรียนรู้ไปทำอะไรเอ่ย
2: ทำอาช
0: ี
2: พคร
0: ับทำอาชีพอนาคตต่อไปใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ และถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อน้ำพริกเราซื้อได้ยังไงเอ่ยให้มาซื้อได้ที่ไหน
2: ที่โรงเรียนครับ
0: ที่โรงเรียนไหนไหนบอกเพื่อนๆหน่อย
3: สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากซื้อน้ำพริกนะครับมาซื้อที่โรงเรียนวัดมุจลินทวารีวิหารพิชรานุคุณกิจนะครับ
0: ค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของน้องๆกับช่วงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้เขาได้รู้จักค่ะหลักการวิธีการการนำเอาวัตถุดิบในชุมชนมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเขาทั้งในขณะที่เรียนอยู่และสามารถไปสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมค่ะ1 2 3ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องลาสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ัสดีค่ะค่ะเราอยู่ป .6 แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่โรงเรียนนี้มีความสุขไหมคะ
4: มีความสุข
0: ทำไมถึงมีความสุขกับการมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะอะไรเอ่ย
4: กิจกรรมสนุกค่ะ
0: กิจกรรมสนุกวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรเอ่ย
4: ทำกิจกรรมน้ำพริกเครื่องแกงค่ะ
0: น้ำพริกเครื่องแกงสมุนไพรใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรคือ
4: ทานแล้วอร่อยค่ะ
0: อร่อยแล้วมีประโยชน์กับใคร
4: กับตัวเราเอง
0: มีประโยชน์กับร่างกายกิจกรรมวันนี้หนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะ
4: ช่วยผัดค
0: ่ะแล้ววิทยากรที่มาให้ความรู้เราเป็นยังไงคะใจดีไหม
4: ใจดีมาก
0: อีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันค่ะว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรกับการร่วมทำกิจกรรมในวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
5: ชื่อมูฮัมหมัดอามีที่สานีครับชั้นประถมศึกษาปีที่6/1ครับโรงเรียนวัดมุจลินทวารีวิหารเพชรานุกุลกิจครับ
0: ค่ะวันนี้กิจกรรมที่เรามาทำกันคือกิจกรรมอะไรค่ะ
5: ลดเวลาเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่คุณครูมาสอนเราวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
5: น้ำพริกสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงครับ
0: ค่ะสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงทำไมคุณครูถึงเอาเรื่องนี้มาสอนเราเพราะอะไรคะ
5: เพราะสมุนไพรในโรงเรียนของเรามีเยอะครับ
0: นอกจากนั้นแล้วรอบๆ บ้านเราก็มีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: แล้วมันเป็นยังไงหาซื้อง่ายหรือว่ายาก
5: หาซื้อง่ายครับ
0: หาซื้อง่ายวันนี้กระบวนการกิจกรรมที่คุณครูสอนเราเริ่มตั้งแต่เรื่องอะไรเอ่ย
5: เรื่องของวัตถุดิบครับ
0: วัตถุดิบแล้วเรื่องอะไรอีก
5: การทำครับ
0: การทำแล้วก็คุณครูพูดถึงเรื่องของคุณค่าของสมุนไพรประโยชน์ของสมุนไพรด้วยไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: ได้ความรู้เยอะไหมเอ่ย
5: เยอะครับ
0: เยอะแล้วกระบวนการทำเนี่ยเราได้ช่วยทำอะไรบ้าง
5: ช่วยในเรื่องของตำน้ำพริกแล้วก็ผัดน้ำพริกครับ
0: ในกิจกรรมนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงคะ
5: สามารถสร้างรายได้ครับ
0: จากกิจกรรมนี้จริงๆแล้วปกติกิจกรรมนี้จะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
5: จัดเวลากิจกรรมเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนที่นี่หรือแล้วแต่ว่าใครชอบแล้วก็มาเรียนนี่ได้หรือว่ายังไงเอ่ย
5: ใครชอบก็มาเรียนได้ครับ
0: วันนี้เราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนได้คะ
5: ประมาณ 20-30 คนครับ
0: 20-30 คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไหมคะในการทำกิจกรรม
5: มีส่วนร่วมครับ
0: แล้วเราเองชอบไหมคะกิจกรรมนี
5: ้ชอบมากเลยครับ
0: ค่ะอยากจะให้พูดกับคุณผู้ชมหน่อยว่าการเรียนหรือการศึกษามีความสำคัญไหมคะ
5: มีความสำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมถึงการศึกษามีความสำคัญเพราะอะไรคะ
5: เพราะถ้าเราไม่ได้เรียนครับก็จะไม่มีงานทำดีๆครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะที่สามารถนำการเรียนรู้นี้ไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ1 2 3
6: ก่อนที่เราจะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็คือมันจะมีแผนยุทธศาสตร์20ปีแห่งชาติค่ะแล้วก็จะเป็นของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะและเสร็จทีนี้ก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็คือท่านผู้อำนวยการก็ได้ไปประชุมในเรื่องของหลักสูตรทักษะอาชีพนะคะเสร็จทีนี้ก็เลยเราก็เลยเอามารวมกันนะคะในเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะให้มาอยู่ในอันเดียวกันนะคะก็จะทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็

0: เสร็จทีนี้พอมานี้เราก็ทำมาต่อเนื่องกันทุกปีแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นโครงงานโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเนี่ยค่ะคือเราก็ลองผิดลองถูกมาก่อนก็คือการสอบแบบโครงงานแบบธรรมดานะคะก็คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็ยังมีความเป็นแบบยังไม่ลงตัวนะคะก็พอได้มาจากอาจารย์หมออ๋อนะคะก็คือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงทำให้เราเป็นสเต็ปมากขึ้นการจัดการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเราได้มาจากของศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นผู้ติดต่อกับมอนะคะแล้วก็ทางมอจะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงงานproject based learning นะคะหรือ PGBL นะคะซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะในของภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปจนถึงการสรุปผลค่ะผลของการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วคือจะเป็นการ active learning ของนักเรียนค่ะคือจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนที่จะโดยมีคุณครูเป็นผู้คอยชี้แนะให้ค่ะเด็กนักเรียนนะคะก็คือได้ลงมือปฏิบัติเมื่อได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็มีความชำนาญมากขึ้นพอมีความชำนาญแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอยากที่จะกลับไปทำที่บ้านอยากจะให้พ่อแม่ได้ลองชิมเพราะว่านักเรียนที่ได้มาทำเนี่ยก็คือมีความภูมิใจในตัวเองมากว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรแกงคั่วแล้วก็ทำให้รสชาติมันดีขึ้นค่ะนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจค่ะแล้วก็ได้ให้ผู้ปกครองชิมแล้วผู้ปกครองก็ชมว่าอร่อยก็ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะที่อยากที่จะต่อยอดในส่วนของสมุนไพรแกงคั่วนี้ค่ะ
1: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

0: บูดูผูกมิตรเช้านี้สดใสเที่ยวบ้านอาลีมูซาสวัสดีสลามพ่อและแม่มารีนาน้องสาวอาลีเป็นคนใจดีชวนกันกินข้าวแม่ยกจานมากับข้าวมากมีอุ๊ยตายดูสิมีบูดูด้วยกินกับข้าวสวยพร้อมด้วยปลาเผาเมื่อกินเสร็จแล้วขอบคุณขอบคุณครับมูซากล่าวไว้แล้วจะมาใหม่ก่อนลากลับเอ่ย
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาลงพื้นที่และร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและนำไปต่อยอดสู่การมีอาชีพมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้นี้สร้างความยั่งยืนให้กับน้องๆค่ะและกระบวนการเรียนรู้นี้นะคะอยู่ภายใต้ของกระบวนการการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถดึงชุมชนดึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเฉพาะด้านสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำหลักคิดนี้ล่ะค่ะให้เขาได้นำไปต่อยอดในอนาคตสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือน้องๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะลงพื้นที่ไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การที่จะอนุรักษ์และส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องมีการสืบสานต่อยอดตามความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ที่มีชุมชนชาติพันธุ์ภูมิปัญญาประเพณีและวัฒนธรรมเป็นบริบทสำคัญส่งผลให้กระบวนการผลิตผ้าทอมือในประเทศไทยมีความแตกต่างกันไปรวมถึงการร้อยเรียงนำเสนอเรื่องราวบนผืนผ้าจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวเสน่ห์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยโครงการช่างทอรุ่นใหม่กับแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริพลหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัตราภรณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และอาจารย์แพรวารุจินรงค์อาจารย์ประจำหลักสูตรแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสืบสานและดำรงรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการทอผ้าของคนรุ่นเก่าผสมผสานองค์ความรู้ที่ต่อยอดร่วมกับคนรุ่นใหม่โดยเน้นการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นหลักจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะคืออะไรและภาพรวมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามกันค่ะ

0: สำหรับโครงการนี้นะฮะเรามีจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือความเป็นห่วงเรื่องของจำนวนช่างทอที่เป็นช่างทอรุ่นยาวรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนน้อยลงนะฮะเวลาที่เราไปลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าช่างทอจำนวนมากเนี่ยเป็นผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยอายุ60ขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็คนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมาทำงานด้านนี้น้อยลงเราก็คิดว่าเราน่าจะมีโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสให้ช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานของตัวเองแล้วก็มีพื้นที่ที่จะมาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ทักษะจากครูช่างแล้วก็นำไปสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้โครงการนี้เนี่ยสมัครประมาณต้นปีที่แล้วนะฮะเราก็เปิดรับสมัครจาก5พื้นที่นะฮะเป็นจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมอันนี้เป็นพื้นที่ภาคกลางนะฮะแล้วก็สมัครจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรเป็นอีสานใต้หลักๆแล้วเราก็ต้องการคนที่มีทักษะในการทอผ้ามาแล้วนะฮะมีประสบการณ์ประมาณ2ปีขึ้นไปมีจำนวนชิ้นงานประมาณ5ชิ้นนะฮะที่จะมาแสดงให้เราได้ดูนะครับแล้วก็มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะไปดูสถานที่จริงเราก็เลยจำกัดพื้นที่นะฮะแล้วก็อายุไม่เกิน35ปีในพื้นที่ที่เราลงไปนะฮะเราต้องการที่จะไปดูว่าน้องๆเนี่ยมีลักษณะของการทำงานอย่างไรพื้นที่ทำงานไหนลักษณะของผ้าลักษณะของเส้นใยมาจากไหนนะฮะแล้วก็ซื้อวัตถุดิบอย่างไรเรียนยังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็ไปตั้งแต่อุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมโดยภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยมีฝีมือที่ดีนะมีฝีมือดีถึงดีมากเลยนะสามารถที่จะทอผ้าในรูปแบบพื้นเมืองนะฮะรูปแบบผ้าแบบประเพณีเป็นผ้าทอลาวครั่งลาวเวียงไทยยวนนะฮะแล้วก็ทอเป็นลักษณะของผ้าสิ้นเป็นหลักนะฮะเป็นผ้าสิ้นที่มีลักษณะเป็นเชิงเป็นตีนแดงบ้างมีลักษณะของการทอมัดหมี่ผ้าจกบ้างนะฮะตรงนี้เนี่ยลักษณะของความสามารถทักษะฝีมือเนี่ยดีมากนะฮะสิ่งที่เราคิดว่าเราไปเติมได้ก็คือทักษะของครูช่างบางส่วนแล้วก็ทักษะของการออกแบบการพัฒนาแล้วก็การนำเสนองานบางส่วนที่เราคิดว่าน่าจะทำได้รายดั้งเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าช่างทอส่วนใหญ่เนี่ยเรียนจากครูช่างในชุมชนเรียนจากญาติผู้ใหญ่คุณย่าคุณยายบ้างหรือว่าเรียนจากครูที่อยู่ในพื้นที่บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นลวดลายแบบพื้นเมืองเพราะว่าเขาทำได้ดีอยู่แล้วเรามาส่งเสริมว่าเราจะทำอย่างไรให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นแต่เราก็ไม่ได้จำกัดว่าคำว่าร่วมสมัยมีลักษณะอย่างไรอาจจะเป็นลวดลายแบบเดิมนำมาประยุกต์นะฮะอาจจะให้สีใหม่หรือว่าจัดวางลวดลายแบบใหม่หรือว่าบางคนจะวางลวดลายแบบใหม่ไปเลยเป็นลักษณะของลายแบบสมัยใหม่เป็นโมเดิร์นก็ได้เช่นกันในพื้นที่ของภาคอีสานนะฮะนักศึกษาหรือว่าน้องๆเนี่ยมาจากจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรแต่ว่าเป็นที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะฮะทุกคนเรียนหนังสือมีน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่สุรินทร์นะครับแล้วก็อีกน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่มหาสารคามคนอื่นๆที่อยู่ศรีสะเกษเนี่ยก็ทำงานอยู่ละแวกนี้นะครับอยู่รังสิตบ้างเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์บ้างนะครับอันนี้ก็เห็นเทรนด์บางอย่างเรื่องของการออกไปทำงานข้างนอกในลักษณะของการทำงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรนะครับเราไปติดตามนะครับในพื้นที่ที่น้องเรียนอยู่นะครับที่ราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นวัฒนธรรมเขมรนะฮะเข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็การเรียนการสอนการทอเนี่ยก็จะมีครูช่างนะครับมีองค์ความรู้จากวัฒนธรรมการทอผ้าไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของผลงานของน้องๆเนี่ยเป็นลักษณะที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมค่อนข้างสูงแต่ก็ปรับประยุกต์ขึ้นมาให้ลวดลายเนี่ยมีความร่วมสมัยทำได้ง่ายขึ้นมีความสมใสได้ง่ายขึ้นสีกลมกลืนมากขึ้นนะฮะในลักษณะของน้องที่ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะฮะน้องอยู่เป็นคนจังหวัดยโสธรนะครับแต่ว่าเรียนปริญญาตรีอยู่มหาสารคามก็มีวัฒนธรรมผู้ไทยนะก็ทอผ้าฝ้ายย้อมครามทอผ้าขิดทอผ้ามัดหมี่นะน้องก็ประยุกต์ลวดลายขึ้นมามีความเป็นวัฒนธรรมค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ว่าลวดลายเนี่ยเป็นลักษณะของการประยุกต์เอาลักษณะในธรรมชาติแล้วก็ผสมผสานกับลักษณะของไวยากรณ์แบบพื้นบ้านเข้ามาด้วยฮะหลังจากที่เราให้น้องๆเนี่ยเข้ามาอบรมนะครับที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับเราก็มีการให้ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติเรื่องของการตลาดเรื่องของการออกแบบน้องๆก็นำไปพัฒนานะครับแล้วก็สร้างสรรค์เป็นผลงานของตัวเอง ลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปจัดแสดงเป็นภาพผืนนะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจะแสดงเป็นภาพผืนห้อยให้เห็นลวดลายชัดๆนะฮะว่าลักษณะของการออกแบบเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจอยากที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าผลงานที่ตัวเองทำขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะจัดแสดงสู่สาธารณชนแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ชมพูดคุยกับแขกที่มาร่วมงานแล้วก็รับฟีดแบคนะครับรับคำแนะนำหลายๆเสียงให้ความชื่นชมหลายๆเสียงมีถามว่าชิ้นไหมถ้าเกิดว่าขายไม่เท่าไหร่นะฮะบางคนก็มีออเดอร์นะครับคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องของการให้กำลังใจเป็นเรื่องของการให้พื้นที่ในการแสดงงานหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำผ้านะครับอีกส่วนนึงเนี่ยไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็นำไปถ่ายเป็นแฟชั่นด้วยแล้วก็จะทำให้น้องๆได้เห็นว่ากระบวนการตั้งแต่การออกแบบเป็นผ้าผืนจะขายเป็นผ้าผืนก็ได้หรือว่าจะนำไปแปรรูปก็ทำให้เห็นภาพได้ด้วยเช่นกันฮะ
1: เขามาด้วยทักษะการทอผ้าที่ติดตัวมาเนาะหรือบางคนเนี่ยก็เรียนรู้ใหม่ด้วยการเห็นแล้วก็ลงมือทำหรือแม้แต่บางท่านเนี่ยก็คือเรียนในมหาวิทยาลัยในด้านสิ่งทอค่ะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของเด็กๆเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราก็เอามาปรับให้องค์ความรู้เนี่ยใกล้เคียงกันนิดนึงหรือปรับให้มีพื้นฐานที่ชัดเจนหรือเติมบางอย่างเข้าไปด้วยกระบวนการกิจกรรมต่างๆว่าเป็นการย้อมสีการออกแบบการจัดองค์ประกอบลวดลายหรือแม้แต่การสร้างแรงบันดาลใจจากดีไซเนอร์ที่เป็นแฟชั่นที่นำเสื้อผ้าของเราอะนำเสื้อผ้าเอาผ้าของเราเนี่ยไปใช้อย่างเช่นคุณอู่วิชรวิทย์เนี่ยก็มาให้แรงบันดาลใจกับเด็กๆว่าถ้าเราต้องออกแบบเพื่อเป็นสิ่งของเป็นผ้าหรือเป็นลวดลายที่ใช้ในงานเสื้อผ้าเนี่ยเด็กๆควรมีวิธีคิดอย่างไรอันนี้ค่ะก็จะเป็นการปรับพื้นฐานให้เด็กๆเนี่ยมีความรู้ที่ใกล้เคียงและเท่ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ปล่อยให้เด็กๆเนี่ยมีอิสระทางความคิดโดยที่เด็กๆอาจจะเอาแรงบันดาลใจใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือแม้แต่การเห็นอย่างเช่นอย่างของน้องบางท่านเนี่ยใช้เรื่องราวของหลานที่บ้านมีตุ๊กตากระต่ายเยอะก็ออกมาเป็นมัดหมี่ลายกระต่ายหรือแม้แต่เดินทางเห็นดอกไม้ข้างทางก็เก็บดอกไม้ข้างทางเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจแพคิดว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เด็กๆเนี่ยเจอทักษะที่หลากหลายแล้วสิ่งสำคัญค่ะมันเป็นการที่ทำให้เด็กเนี่ยมีความคิดที่นอกกรอบจากความเป็น culture หรือวัฒนธรรมแท้ 100% เนาะเรามาทำลักษณะลวดลายหรือโมทีฟใหม่ๆที่สามารถที่จะเข้าใจง่ายๆซึ่งสิ่งเหล่านั้นน่ะเด็กๆอ่ะเขาไม่เคยคิดว่าอ๋อไลฟ์สไตล์ที่เขาใช้ทุกวันนี้การเล่นเกมก็ดีหรือแม้แต่การมองท้องฟ้าการพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเรียนรู้ผ่านการทอผ้าแบบภูมิปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะก็เลยเป็นอีกวิธีการคิดนึงของการออกแบบที่สามารถจะถ่ายทอดด้วยทักษะหรือการทอผ้าที่เขาเคยทำอย่างเช่นมัดมีจกยกหรือแม้แต่การผสมหลายๆเทคนิคซึ่งเด็กๆบางคนก็อาจจะไม่เคยนะคะที่สำคัญความน่ารักก็คือกล้าที่จะออกแบบอะไรที่แปลกๆสิ่งสำคัญที่จะภาพรวมที่เกิดขึ้นค่ะอย่างแรกที่แพรู้สึกว่ามีความสุขกับการทำงานวิจัยในครั้งนี้ร่วมกับเด็กๆก็คือว่าเด็กๆได้เจอกันได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่เขาสามารถที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นการเหมือนบังคับให้เขามาเจอกันบ่อยๆแล้วพอเจอกันบ่อยๆก็เลยต้องคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี
2: ่ปัจจุบันนะครับก็คือทำงานประจำอยู่ครับก็คือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยครับที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็คือสังกัดสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรครับก็คือจะทำในเรื่องของสิ่งทอพื้นเมืองครับก็คือให้การอบรมเกษตรกรในกลุ่มในพื้นที่ที่เราทำงานกลุ่มเป้าหมายก็เรื่องของ5จังหวัดพื้นที่ทุ่งเวลาร้องไห้ครับที่เป็นเรื่อง GG นำพืชในชุมชนนะครับมาย้อมสีให้กับแม่ๆหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่5จังหวัดครับก็คือศรีสะเกษสุรินทร์ยโสธรมหาสารคาม

งานผ้าทอแต่ผมจะบอกก่อนเลยว่าผมคุกคีในสิ่งทอที่เป็นสิ่งทอเป็นอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งทอแฟชั่นพอเห็นอาจารย์เปิดแล้วสมัครเราก็สอบถามเข้ามาครับว่ามันเป็นในลักษณะไหนในเรื่องของรูปแบบการออกแบบเนี้ยครับเพื่อความยั่งยืนเนาะมันก็มีความสนใจว่าเพราะทุกวันเนี้ยพี่ผ้าทอที่มันเป็นลายอัตลักษณ์ลายโบราณอะคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่หรือว่าการส่งออกมันน้อยมากแต่สิ่งที่ขายได้คือการออกแบบแฟชั่นสมัยใหม่คือเอาแบบเดิมแบบโบราณแบบประยุกต์อะครับมาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งทอรุ่นใหม่ครับผมก็เลยสนใจที่จะเข้ามาในโครงการนี้ครับผมแต่สิ่งหลักๆเลยที่เราได้จากโครงการนี้ครับเหมือนที่อาจารย์สอนคืออาจารย์สอนตั้งแต่กระบวนการแรกเลยที่ช่างทอรุ่นใหม่ทุกท่านก็น่าจะทราบดีก็คือตั้งแต่กระบวนการเรื่องของเส้นใยเรื่องของการย้อมสีเรื่องของการออกแบบและสู่การทอแล้วก็การออกแบบแฟชั่นหัวใจหลักๆเลยครับในโครงการนี้ผมมองว่าการออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโครงการนี้แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ใหม่ๆสำหรับช่างทอแม้กระทั่งตัวผมเองหรือว่าน้องๆเพราะว่าน้องๆเองก็ยังยึดหลักแบบการออกแบบแบบโบราณอยู่ครับถ้าพูดถึงเราก็ยังมีความเป็นอัตลักษณ์อยู่แต่พอเรามาอยู่โครงการนี้เหมือนเราทลายฟอร์มเดิมๆการออกแบบเดิมๆสู่มันเข้าไปแฟชั่นมากขึ้นแล้วก็สู่สากลมากขึ้น

0: ในเริ่มแรกนะคะก่อนที่ยังไม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็พื้นฐานค่อนข้างน้อยเลยค่ะแต่เนื่องจากชุมชนในภาคอีสานส่วนใหญ่มีการทอผ้าให้เราเห็นแบบผ่านตาเป็นประจำมันทำให้แบบว่าซึมซับมาโดยอัตโนมัติพอได้มาเรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะก็อาจารย์ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะปี1จนกระทั่งปี4ตอนนี้ก็ทำให้หนูแบบจากเก็บสะสมประสบการณ์มากขึ้นตอนนี้ก็จากที่ทอไม่เป็นเลยใช้คำนี้เลยก็ได้ก็รู้สึกว่าได้เรียนที่นี่ก็ทำให้ทอผ้าเป็นเกือบทุกเทคนิคเริ่มแรกที่เรียนก็คือรู้สึกกลัวมากรู้สึกว่าจะทำได้ไหมแต่พอเหมือนมันเริ่มได้ทำเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเทคนิคทอนี่แหละที่เราจะถนัดมากที่สุดในที่เรียนมาก็เลยแบบค่อยๆเก็บประสบการณ์จากการทำเรียนในคลาสบ้างหรือว่าการทำงานประกวดแบบนอกมอด้วยคือเห็นโปสเตอร์ครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นโครงการที่แบบว่าเราจังหวัดเราอ่ะที่เป็นบ้านเกิดอ่ะมีช้อยในนั้นมีเป็นตัวเลือกเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นกฎในนั้นแบบว่าเอ้ยมีจังหวัด5พื้นที่นั้นซึ่งหนูมาจากศรีสะเกษก็คือเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีนะแล้วอาจารย์ก็แนะนำมาด้วยก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นลองสักตั้งเพื่อที่จะแบบว่าเปิดโอกาสใหม่ๆไปเจอผู้คนแบบช่างทอในจังหวัดอื่นๆอีก4จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเจอเพื่อนใหม่ๆสิ่งที่เราตั้งใจทำไว้มันได้แบบว่าไปแสดงสู่แบบว่าคนที่ชื่นชอบงานศิลปะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นผ้าหรืองานจิตรกรรมอะไรเงี้ยที่หอศิลป์กรุงเทพก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าให้คนมาทำแบบว่าเอ้ยมาดูผลงานเราที่เราได้ออกแบบแล้วก็น่าจะแบบสามารถเอาไปต่อยอดได้หลังจากจบคงคิดว่าการทำผ้ายังรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งไปรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสใหม่ๆเช่นเวทีประกวดหรือว่าทำคอลเลกชันของตัวเองใหม่ก็น่าจะได้ต่อยอดในการทำผ้าเป็นคอลเลกชันใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ
1: อยากให้คนทั่วๆไปที่มาชมงานเองก็ดีค่ะหรือชอบสะสมหรือชอบซื้อผ้าต่างๆเนี่ยก็อยากให้เปิดใจเปิดโอกาสว่างานฝีมือของเราเนี่ยเราใช้ความพิถีพิถันตั้งแต่เส้นใยการย้อมไปจนถึงการทอรวมถึงมิติของงานหัตถกรรมอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสานเองก็ดีงานปักเองก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะอยู่รอดก็ต่อเมื่อมีคนซื้อมีคนเข้าใจ
2: ป
1: ั
2: จจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการส่งเสริมงานผ้างานหัตถศิลป์เนี่ยค่อนข้างมีหลายหน่วยงานที่ทำอยู่นะครับก็อยากที่จะให้ทุกท่านนะครับทำกันต่อไปนะครับแล้วก็อยากที่จะส่งเสริมช่างทอรุ่นใหม่แล้วก็นักหัตถศิลป์ใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดไปได้ในอนาคตครับสำหรับงานวิจัยนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอว.นะครับที่ให้ทุนสนับสนุนและสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นเนี่ยก็ทำงานโครงการอื่นๆที่กับงานช่างศิลป์ด้วยสามารถที่จะไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นได้ด้วยครับ
3: กระบวนการผลิตที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจและได้รับการสนับสนุนค่ะไม่เว้นแม้แต่งานหัตถศิลป์อย่างผ้าทอที่สามารถปรับให้สอดคล้องกลมกลืนกับวิถีสิ่งทอไทยที่มีความใกล้ชิดสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนโดยที่มีลัดทิ้งภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรวมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่างศิลป์ไทยทุกแขนงกันนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรผมเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวัน

0: นี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ถ้าให้เปรียบโนราับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปบนห้างสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
5: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้ายจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกัน
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้13
0: วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

อนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้าน

0: างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะ
1: ตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
2: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม่
3: ได้
0: นี่อันนี้คือไอตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
3: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
3: จริงๆแล้วทิศทางมันมานี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
3: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
4: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ปะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ปะ
0: ไม่รู้เลยลังเลแล้วตอน
4: นี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ไปแล้วครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาไปเอานู้นในรากใหญ
4: ่อ่านู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
0: อ๋อ
2: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
4: รู้
0: อ้าว
4: รู้เลย
0: ตลาดหลุม
4: แหละแหมไม่น่าที่เข
0: าไปทางนู้นจ้ะเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
2: โอ้นี
0: ่อุ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
4: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมน้
2: ำ
4: ไม่ใหญ่
2: ทำไมคะ
4: เขาว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลึกสิก็จบ
2: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่
0: อันนี้แม่วีเปิดไว้
4: ใหญ่ไหมล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
4: น่ะ
0: โอ้โห
4: น่ะเห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
2: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่รอฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่านี่ดูดีๆเลย
2: กดลงไปแล้วก
4: ็
2: งัด
0: เขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกันสองคน
2: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอได้พอได
1: ้โอ้โ
0: หหนูจบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
1: จ้า
2: จ้า
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัด
2: อ๋อ
0: หนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วไหมเนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
3: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
3: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยละค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
3: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
1: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบอระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
3: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลยขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บหูยแม่ตรงนี้โอ้โหได้ครับหูยยาวเป็นรากไม้เลยนี่หูยสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม
2: ่
1: โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลย

0: จะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยพี่ปานนะแม่
1: อ
0: ๋
1: อเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออ
0: ตัดนี่เลยแม่สายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช่ไหมเนาะ
2: จ้า
1: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช่ไหม
2: หน้าบัว
1: คือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้ายอด
1: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่าพริกกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให
3: ้เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันจะปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วงเหมือนกันนะ
2: นั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: หม้อใหญ่เลยใช่ไหมเลี้ยงทีมงานเลยนะเลี้ยงทำไมไม่ลงคร
2: ก
1: เออ
2: ไม่ลงครก
1: นั่นสิ
2: เอาปนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: นะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: เราจะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
3: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: ต้องการไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เลย
1: มันจะมันต้อง
3: หนูเร่งมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
2: จ้าจ้า
3: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ
2: แ
3: ค่ไหน
2: เอาพอก็พอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
3: มี
1: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
2: ใส
3: ่รากบัวลงไปเลย
0: ต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
2: เดี๋ยวน้ำปลาใส
1: ่แล้วแกงเดือดมาก
2: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
1: ้ยุ่ย
2: มันจะได้ยุ่ย
1: นะให้เดือดเหมือนของ
3: ตลอดเวลา
1: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
2: ใส่
1: มะกรูด
2: มะกรูดเนี่ย
1: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
2: า
1: ะให้เขาปรุงไปทั้งชิ้นเลย
2: ใบก็ใส
1: ่ใบด้วยมินี่โอนเลย
0: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
1: กะให้ชิมนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
2: โหเผ็ดเน
1: า
2: ะ
1: อ้
2: าวบนเลย
1: มันไม่ลงครก
2: เออมันไม่ลงครก
1: นั่นสิพริกแกงคุณน่ะ
2: ไม
1: ่
2: มันเยอะ
1: หยิบพริกเองนะ
2: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดละกัน
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
2: มันใกล้จะสุกแล้ว
1: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: อีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูดข
0: ุยต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดมันเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่2 ช้อน
0: แค่2 ช้อนเนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรส

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุน
2: ๆ
0: คลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงอะนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่ใช่
0: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำ แล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
1: พอแล้ว
2: อร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะ
1: อร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบกรอบแข็งแข็งหวานหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงๆ
1: ถ
0: ู
1: กเนาะโขกไปโขกมาที่จะล้นโคกอันไหนของหนูเนี
3: ่
1: ย
3: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเน
3: า
1: ะ
3: ใช
1: ่ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออ
4: มรินทร์ทีวี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อะไรจ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: อยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเกลือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้ว

0: เราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
4: ้
3: ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้อหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลาน นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
6: สงฆ์เจริญ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วล่ะ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
6: ครับ
0: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โห
8: สวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
9: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้า

กรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวที

0: อาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: มาแล้วจ้าของปูน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยอง

0: องที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
3: เนาะสบายดีเนาะ
2: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
4: พี่มาหรอพ่อยายเอาแบบตัวมาฝาก
5: ครับยาย
6: พี่เดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
7: ้ได้ครับตาม
2: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่358ของโลกด้วยความสำคัญด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมสยามยุคแรกนับเป็นจุดกำเนิดการสร้างประเทศและบ่งบอกความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรของชนชาวไทยในด้านศาสนาศิลปกรรมไทยยังคงมีโบราณสถานหลายร้อยแห่งได้รับการอนุรักษ์อยู่ท่ามกลางพื้นที่ป่าเขาและธรรมชาติอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่356ด้วยมีความสำคัญในฐานะที่เป็นประจักษ์พยานถึงประวัติศาสตร์และอารยธรรมของรัฐที่เป็นปึกแผ่นมีบทบาทสำคัญอย่างยาวนานมีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศตะวันตกอาคารโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์วิถีชีวิตความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการทางศิลปกรรมที่สืบทอดมาต้นกล่าวได้ว่าเป็นศิลปกรรมแบบไทยแท้ไม่อาจมีที่อื่นใดสร้างทดแทนได้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งโบราณคดีที่เป็นปรากฏการณ์สำคัญของอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวแทนวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมสังคมและเทคโนโลยีที่มีความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดยาวนานกว่า 5,000 ปีและยังเป็นแหล่งที่แสดงถึงอารยธรรมขนบประเพณีอันเก่าแก่ที่เคยเกิดขึ้นในดินแดนประเทศไทย
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัดพระศรีอิริยาบถเป็นวัดขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอรัญยิกเมืองกำแพงเพชรปตท.สผ.ร่วมกับกรมศิลปากรได้จัดทำป้ายรูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานแห่งนี้ไว้ว่าน่าจะประกอบด้วยศาลาโถงทางเข้าสู่วัดวิหารประธานมีขนาดใหญ่บนฐานสูงมณฑปพระพุทธรูปสี่อิริยาบถมีหลังคาคลุมจากภาพสันนิษฐานก็ก่อให้เกิดจินตนาการถึงวัดขนาดใหญ่ท่ามกลางร่มเงาไม้ธรรมชาติอันแสนร่มรื่น

0: อินเดน่าอิดมาแล้วครับ
1: อินเดียนาโจนส์เขาต้องมีแซ่แล้วทำไมของอิดถึงเป็นหนังสติกล่ะหลาน
0: หาไม่ทันครับโอ้คุณปู่ครับอิดมีอะไรจะให้ดูนี่ทางนี้ครับทางนี
1: ้
0: ทางน
1: ี้
0: ทางนี้ทางนี
1: ้เบาๆๆๆๆๆเ
0: หมือนสระว่ายน้ำเลยนะครับหรือว่าจะเป็นสระว่ายน้ำของคนสมัยก่อน
1: ไม่ใช่หรอกหลานอิดนี่เขาเรียกว่าบ่อศิลาแรงเขาขุดเพื่อเอาศิลาแรงจากพื้นข้างใต้มาใช้ก่อสร้างวัดยังไงล่ะ
0: อย่างนี้นี่เอง
1: หายไปไหนแล้วเย็นหน้าหรือนินจาเนี่ย

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านแผ่นภูมิแท่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเขียนแผ่นภูมิแท่งเป็นเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของแผ่นภูมิแท่งนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้กันไปว่าเราจะใช้การนำเสนอข้อมูลนะครับโดยแผนภูมิแท่งเนี่ยเป็นข้อมูลในลักษณะใดนั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้เนี่ยเราก็จะใช้นะครับความรู้ในเรื่องของการอ่านแผนภูมิแท่งเนี่ยมาอ่านนะครับเพื่อที่จะแก้โจทย์ปัญหาจากแผนภูมิแท่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณครูจะยกแผนภูมิแท่งอะไรแล้วก็จะมีคำถามอะไรบ้างนะครับมีวิธีการขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันในชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับก็คือการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองครับทีนี้ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนการอ่านแผนภูมิแท่งกันก่อนนี่นะครับแผนภูมิแท่งนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับใช่แล้วครับแสดงข้อมูลนะครับของค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี2559นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตนะครับในส่วนของตัวแผนภูมิกันเลยนะครับประกอบไปด้วยเส้นนะครับแนวนอนแสดงอะไรครับแสดงข้อมูลแต่ละรายการนะครับก็คือแสดงเดือนใช่ไหมครับตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับจนไปถึงเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีอยู่3เดือนนะครับจากแผนภูมินี้มีตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมเส้นที่เป็นแนวตั้งนะครับนักเรียนแสดงอะไรครับ
3: แสดง
2: เป็นเส้นแสดงปริมาณนะครับปริมาณขยะมูลฝอยนั่นเองนะครับหน่วยเป็นตันแล้วก็ต่ออะไรด้วยครับต่อวันด้วยนะครับนี่อย่างเดือนตุลาคมนะครับค่าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ที่ 14,58.37 ตันโหเยอะไหมครับนักเรียนเยอะมากเลยครับ1ตันเท่ากับกี่กิโลกรัมครับ 1,000 กิโลกรัมนะครับดังนั้นปริมาณขยะต่อ1วันเนี่ยนักเรียนครับเป็นหมื่นตันเลยหมื่นตันนี่ก็กี่กิโลได้ครับล้านไหมครับเป็นล้านนะครับนักเรียนเป็นล้านกิโลนะครับโอ้เยอะมากๆเลยนะครับก็ส่งผลต่ออะไรครับโอ้โหหลายๆระบบเลยนะครับนักเรียนบอกว่าส่งผลต่อระบบนิเวศด้วยนะครับส่งผลต่อสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับรอบตัวเราทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเดือนพฤศจิกายนกันบ้างปริมาณขยะมูลฝอยนะครับต่อวันเนี่ยกี่ตันครับ10,000เท่าไหร่เอ่ย12,73.48 ตันนะครับแล้วก็เดือนธันวาคม 9,923.22 ตันต่อวันนั่นเองนะครับสำหรับที่มาของข้อมูลนี้นะครับก็มาจากสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนั่นเองนี่นะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนะครับจากแผนภูมิแท่งนี้กันแผนภูมิแท่งนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับตั้งแต่เดือนตุลาคมจนไปถึงเดือนธันวาคมนะครับปี 2559 59นั่นเองนี่นะครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี2559นั่นเองครับต่อไปครับถามผู้เรียนว่าเส้นแนวนอนแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเอ่ยจำนวนเดือนใช่ไหมครับตั้งแต่เดือนอะไรครับ
3: เดือนตุลาคม
2: ตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนแล้วเส้นแนวตั้งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ
3: จำนวนปริมาณขยะมูลฝอย
2: เก่งมากครับเส้นแนวตั้งแสดงจำนวนครับแสดงจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยนะครับมีหน่วยเป็นตันนะครับต่อวันนั่นเองนี่นะครับและข้อที่4ครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุดในเดือนอะไรครับ
3: ในเด
2: ือ
3: นต
2: ุ
3: ลาคม
2: ใช่ไหมครับมีจำนวนเท่าไหร่เอ่ย
3: 14,58.37 ตัน
2: 14,58.37 ตันต่อวันนั่นเองนี่นะครับแล้วข้อที่5ครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยต่ำสุดในเดือนอะไรครับ
3: เด
2: ือ
3: นธ
2: ัน
3: วาคม
2: มีจำนวนเท่าไหร่ครับ
3: 9,923.22 ต
2: ัน ใช่แล้วครับ 9,923.22 ตันต่อวันนั่นเองนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อสุดท้ายครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนที่สูงสุดกับเดือนที่ต่ำสุดเนี่ยต่างกันเท่าไหร่เราก็ดูนะครับสูงสุดน่าจะเป็นเดือนอะไรครับ
3: เดือน
2: ตุลาคมนะครับต่ำสุดเดือนธันวาคมนำปริมาณขยะมาลบกันนะครับนำ 1,458.37 ลบด้วย 9,923.22 ครับวันนี้นักเรียนจำได้ไหมครับคุณครูได้ให้นักเรียนเนี่ยเตรียมอะไรครับเตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วยนะครับดังนั้นตอนนี้นักเรียนครับช่วยครูหน่อยครับเปิดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับกดปุ่มออนได้เลยนี่แล้วครับแล้วก็กดไปครับพร้อมกันกับครูเลยนะครับ 1,458.37 ครับลบด้วยเท่าไหร่ครับ
3: ลบด
2: ้
3: วย
2: 9,923.22 นะครับได้เท่าไหร่ครับกดเครื่องหมายเท่ากับเลยครับกดเลยครับได้เท่าไหร่เอ่ย
3: 535.15
2: 535.15 นั่นเอง

0: เองนะครับเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยครับนี่นะครับคุณครูก็ไม่ต้องที่จะให้นักเรียนนะครับดูแบบละเอียดแล้วเพราะว่าเราได้สอนการใช้เครื่องคิดเลขกันไปแล้วถูกต้องไหมครับแล้วก็นักเรียนได้บอกนักเรียนให้เตรียมเครื่องคิดเลขมาแล้วนะครับดังนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็สามารถกดเครื่องคิดเลขตามคุณครูไปได้เลยนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กันไปวันนี้นะครับวันนี้นักเรียนเนี่ยก็จะต้องใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเพื่อแก้โจทย์ปัญหาพร้อมแสดงแนวคิดในการหาคำตอบได้อย่างเป็นขั้นตอนนั่นเองนะครับทีนี้นี่ครับเดี๋ยวเราจะพิจารณาแผนภูมิแท่งแล้วก็ตอบคำถามนะครับโดยเดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับดูการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการแก้โจทย์ปัญหาก่อนนะครับเราอาจจะมีขั้นตอนในการพิจารณาดังนี้นะครับการแก้โจทย์ปัญหาทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีการอะไรครับวางแผนก่อนจำได้ไหมครับวางแผนในการแก้ปัญหานะครับต่อไปครับเราก็จะมีการทำความเข้าใจปัญหาก่อนนะครับทำความเข้าใจปัญหาก็ต้องดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะครับเราจะทราบได้อย่างไรก็ถ้าเป็นการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งก็อาจจะต้องสังเกตจากในตัวแผนภูมิแท่งถูกต้องไหมครับต่อไปครับวางแผนแก้ปัญหาเราก็มาดูว่าเราสังเกตข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในส่วนใดนะครับที่จะนำมาตอบคำถามได้นั่นเองแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหานะครับหรือว่าดำเนินการตามแผนอาจจะใช้การบวกลบคูณหารนะครับกระบวนการทางคณิตศาสตร์แล้วก็อาจจะมีการตรวจสอบหรือมองย้อนกลับนั่นเองนะครับก็คือเป็นการตรวจสอบคำตอบในที่นี้นะครับในวันนี้เนี่ยครูก็อนุญาตให้นักเรียนนะครับได้ใช้สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะครับในการตรวจสอบคำตอบนักเรียนก็อาจจะย้ำนะครับอีกทีหนึ่งนะครับในการกดเครื่องคิดเลขว่าสิ่งที่เรากดมานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับหรือนักเรียนบางคนบอกว่าครูครับถ้าวันนี้ผมไม่ได้เตรียมเครื่องคิดเลขมาทำยังไงนักเรียนก็สามารถใช้ความรู้ที่เคยได้เรียนมาใช่ไหมครับอาจจะถ้าเป็นในเรื่องของทศนิยมนะครับก็เป็นการบวกลบคูณหารทศนิยมแล้วในการตรวจสอบคำตอบก็อาจจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณแล้วก็การหารหรืออาจจะถ้าเพื่อนข้างๆมีเครื่องคิดเลขเป็นไงครับก็ขอยืมเพื่อนได้ไหมเพื่อนๆเพื่อนเราขอยืมเครื่องคิดเลขในการตรวจสอบคำตอบหน่อยนะครับก็อาจจะยืมมากดในการตรวจสอบคำตอบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับแผนภูมิแท่งนี้จะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าข้อมูลในส่วนของตัวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนปี2560ครับนักเรียนนี่เมื่อสักครู่นี้เป็นปีอะไรนะครับ2559ใช่ไหมครับแต่ที่ครูแสดงนี้นะครับเป็นของปี60นั่นเองนะครับโดยเรามาดูในส่วนของอันนี้ชื่อไปแล้วนะครับมาดูในส่วนของตัวแผนภูมิบ้างเส้นที่เป็นเส้นแนวนอนครับแสดงอะไรครับแสดงเดือนใช่ไหมครับตั้งแต่เดือนอะไรเอ่ยตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับจนไปถึงเดือนเมษายนนั่นเองมี4เดือนครับแล้วก็เส้นที่เป็นแนวตั้งอะไรครับแสดงอะไรเอ่ยเส้นแนวตั้งนะครับแสดงปริมาณขยะมูลฝอยนะครับมีหน่วยเป็นตันต่อวันนั่นเองนะครับก็สังเกตดูมีการย่นระยะด้วยนะครับจาก0จนไปถึง 9,700 นี่นะครับแล้วก็เพิ่มตรงนี้เพิ่มทีละ200ใช่ไหมครับก็สังเกตนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแผนภูมิครับก็ยังมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่แสดงจำนวนข้อมูลแต่ละรายการด้วยอย่างเดือนมกราคมครับมีปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันนะครับก็เป็น 9,960.95 ตันต่อวันครับเดือนกุมภาพันธ์ครับ 9,996.12 ตันต่อวันเดือนมีนาคมครับ 1,472.60 ตันต่อวันและเดือนเมษายน1,065.41 ตันต่อวันนั่นเองนะครับนี่ และแผนภูมินี้ยังได้ระบุที่มามาด้วยไหมครับระบุที่มามาด้วยนะครับที่มาก็คือสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับครูก็ได้นำข้อมูลมาจากแหล่งที่มานี้นั่นเองนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับนักเรียนครับข้อที่1ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมวันละกี่ตันใช่ไหมครับสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเขาถามว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมวันละกี่ตันดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนต่อไปนะครับนักเรียนอาจจะต้องไปดูข้อมูลในตัวแผนภูมิก่อนใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าเราต้องไปดูข้อมูลจากในตัวแผนภูมิแท่งเนี่ยนะครับจากที่ในหน้าจอเนี่ยจะต้องไปดูของเดือนอะไรครับต้องดูของเดือนอะไรเอ่ยปริมาณขยะมูลฝอยของเดือนมกราคมแล้วก็เดือนอะไรครับเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนี่นะครับขั้นต่อไปครับเราจะวางแผนแล้วนักเรียนคิดว่าจะหาได้อย่างไรครับว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมวันละกี่ตันจากเดือนกุมภาพันธ์นำมาอะไรครับนำมาลบกันนั่นเองนะครับนำจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนใดตั้งครับ
1: เด
0: ือ
1: นก
0: ุ
1: มภาพ
0: ัน
1: ธ์
0: นะครับก็คือ 9,996.12 ตั้งลบด้วย 9,960.95 ซึ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยของเดือนอะไรครับเดือนมกราคมนั่นเองนะครับนี่เลยเราก็วางแผนมาได้แล้วนะครับว่าเราจะหาคำตอบโดยนำมาลบกันนะครับต่อไปก็จะเป็นการดำเนินการตามแผนใช่ไหมครับเราจะหาแล้วครับว่าลบกันได้เท่าไหร่เอาแล้วครับเรามีเครื่องคิดเลขถูกต้องไหมครับนำเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยครับวันนี้นี่อนุญาตให้ใช้ได้นะครับนำเครื่องคิดเลขขึ้นมาได้เลยหรือนักเรียนบางคนบอกว่าโอ้คุณครูครับคุณครูคะตัวเลขขนาดนี้ลบได้เลยนะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ดังนั้นตอนนี้นักเรียนลองคิดนะครับไปพร้อมๆกันนักเรียนที่มีเครื่องคิดเลขครับหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยกดไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะครับ 9,996 ครับจุด12ครับ9,996 จุด12ลบด้วยเท่าไหร่ครับ9,960.95 ครับกดหรือยังครับแล้วกดเครื่องหมายเท่ากับได้เลยครับกดเลยได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 35.17
0: หน่วยเป็นตันนั่นเองนะครับนี่เลยนักเรียนก็อาจจะกดเครื่องคิดเลขอีกครั้งนึงนะครับเพื่อตรวจสอบคำตอบอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ว่าที่เรากดเครื่องคิดเลขไปนั้นถูกต้องหรือไม่หรือว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับหรือนักเรียนบางคนที่ไม่มีเครื่องคิดเลขอาจจะใช้เป็นไงครับลองตรวจสอบคำตอบนะครับลองตั้งลบอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหรืออาจจะใช้ความสัมพันธ์ก็ได้นะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับทีนี้ครับข้อที่หนึ่งผ่านไหมครับนักเรียนผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อที่2ต่อเลยครับข้อที่2ถามว่าค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนมีนาคมเพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์วันละกี่ตันนี่นะครับนักเรียนคิดว่าเอาเรามาเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะครับโจทย์เนี่ยเขาถามเราว่านะครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนอะไรครับ
1: เดือน
0: มีนาคมนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์วันละกี่ตันดังนั้นเวลาเราไปสังเกตในแผนภูมิแท่งนักเรียนก็จะต้องสังเกตของเดือนอะไรครับเดือนเดือนมีนาแล้วก็เดือนกุมภานั่นเองนะครับเดือนกุมภาแล้วก็เดือนมีนานี่เลยนะครับเดือนกุมภามีเท่าไหร่ครับ

0: เอาเดือนมีนาก่อนเลยครับเดือนมีนามีปริมาณขยะมูลฝอยเท่าไหร่ครับ
1: 1,472.60
0: มี 1,472.60 ตันต่อวันนะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์มีเท่าไหร่ครับ
1: มี
0: 9,996.12 ตันต่อวันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาวางแผนนะครับในการแก้โจทย์ในข้อนี้เราจะหาได้อย่างไรครับว่าเดือนมีนาคมเนี่ยเพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์วันละกี่ตันก็นำมาลบกันใช่ไหมครับนำจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนใดตั้งครับ
1: เด
0: ือนมีนาคมตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยปริมาณขยะมูลฝอยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนี่นะครับนักเรียนครับไปครับกดไปพร้อมๆกันครับ 10,000 ครับ 472 10,000 นะครับ 472.60 ครับลบด้วย 9,996.12 กดเรียบร้อยหรือยังครับกดแล้วนะครับกดเครื่องหมายเท่ากับพร้อมกันเลยครับได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้นะครับได้เท่าไหร่ครับ
1: 476.48
0: ตันนั่นเองนี่นะครับนักเรียนอาจจะกดเครื่องคิดเลขสักครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบคำตอบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านไหมครับข้อที่2ผ่านเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3ต่อกันเลยนะครับข้อที่3ลองให้นักเรียนได้ลองคิดดูครับข้อนี้ครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนเมษายนลดจากเดือนมีนาคมวันละกี่ตันนี่นะครับดูนะครับลองทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะครับวางแผนในการแก้โจทย์ข้อนี้ครับขั้นของการวางแผนนักเรียนคิดว่าจะต้องใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์อะไรครับเข้ามาช่วย
1: การลบ
0: ไหมครับการลบนะครับน่าจะต้องเป็นการลบเราก็ต้องมาดูนะครับว่าค่าเฉลี่ยขยะนะครับปริมาณขยะมูลฝอยในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเท่าใดถูกต้องไหมครับแล้วก็เดือนมีนาคมเป็นเท่าใดแล้วก็ดูว่าลดลงเท่าไหร่แล้วก็นำจำนวนที่มากกว่าตั้งนะครับลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่านั่นเองได้หรือยังครับได้แล้วนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางได้คำตอบแล้วแล้วนักเรียนปลายทางได้หรือยังเอ่ยได้คำตอบแล้วเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนครับเราจะต้องมาดูก่อนว่าปริมาณขยะมูลฝอยครับในเดือนเมษายนเท่าไหร่ครับ 1,065.41 ตันต่อวันใช่ไหมครับแล้วก็เดือนมีนาคมนะครับเท่าไหร่เอ่ย1,472.60 ตันต่อวันนะครับถามว่าเดือนเมษายนเนี่ยลดจากเดือนมีนาคมเท่าไหร่เรานำจำนวนใดตั้งครับ
1: เด
0: ือ
1: นม
0: ี
1: นาคม
0: เดือนมีนาคมตั้งนะครับก็คือ 1,472.60 ลบด้วย 1,065.41 นั่นเองไปครับกดเครื่องคิดเลขนะครับ 1,472.60 ครับลบด้วย 1,065.41 ไปครับได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 407.19
0: นั่นเองนะครับ 407.19 หน่วยเป็นตันครับเก่งมากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับคำถามต่อไปกันเลยนะครับโดยคุณครูจะนำแผนภูมินะครับที่เป็นแผนภูมิแท่งเนี่ยที่แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี59เนี่ยมาประกอบด้วยนะครับแล้วถามนักเรียนว่าจำนวนวันนักเรียนดูคำถามดีๆนะครับจำนวนวันตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี2559

0: และนะครับจำนวนวันตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปี2560รวมทั้งหมดมีกี่วันถามจำนวนวันนะครับเอาเลยครับเริ่มจากเดือนตุลาคมกันครับตุลาคมมีกี่วันครับตุลาคมเดือนตุลาคมมีกี่วันครับ
1: 14,58.37
0: วันนะครับจำนวนวันนะครับ
1: 31วัน
0: มี31วันนะครับมี31วันแล้วเดือนพฤศจิกายนอะไรครับ
1: 30วัน
0: มี30วันเดือนธันวาคมมีกี่วันครับ
1: 31
0: วันนะครับเดือนมกราคมครับ31วันเดือนกุมภาพันธ์นะครับปีนี้มี28วันนะครับบอกไว้ก่อนนะมี28วันแล้วเดือนมีนาคมมีกี่วันครับ
1: 31
0: วันแล้วก็เดือนเมษายนมี30วันนะครับครูจะรวมจำนวนวันทั้งหมดก็นำตัวเลขที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับนำมารวมกันนั่นเองนะครับช่วยครูด้วยครับ31กดเครื่องคิดเลขไปพร้อมกันเลยครับบวก30บวก31บวก31บวก28บวก31บวก30กดหรือยังครับเดี๋ยวกดเท่ากับไปพร้อมๆกันกดเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายเท่ากับเลยครับกดแล้วนะครับได้เท่าไหร่เอ่ย212วันนั่นเองนะครับดังนั้นจำนวนวันตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี259นะครับแล้วก็รวมไปถึงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปี60เนี่ยมีจำนวนวันรวมกันทั้งหมด212วันให้นักเรียนจำไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ในการตอบคำถามในข้อต่อๆไปนะครับเดี๋ยวจะดูว่าจะเป็นการตอบคำถามข้อไหนนั่นเองนะครับจำไว้นะเท่าไหร่นะครับ212วันนี่นะครับครับคำถามต่อไปครับปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2559ถึงเดือนเมษายนปี2560ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาถามทั้งหมดเลยดังนั้นนักเรียนก็อาจจะต้องคิดก่อนนะครับว่าทั้งเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับมีปริมาณขยะมูลฝอยเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับก็คิดได้จากการนำจำนวนวันในเดือนตุลาคมครับไปคูณกับปริมาณขยะใช่ไหมครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยเนี่ยที่มีหน่วยเป็นตันต่อวันนั่นเองนะครับถ้าอย่างเดือนตุลาคมนะครับก็สามารถคิดได้โดยการนำ31ไปคูณกับ 1,458.37 นั่นเองนะครับแล้วเดือนพฤศจิกายนน่าจะต้องอะไรครับได้มาจากอะไรครับ
1: ได
0: ้
1: มาจาก
0: นำอะไรเอ่ยต้องนำจำนวนวันใช่ไหมมีกี่วันครับ
1: 31
0: พฤศจิกายนนะครับมีกี่วันมี30วันนะครับมี30วันไปคูณกับ 1,273.48 นั่นเองนะครับนี่เราก็จะนำมาบวกกันนะครับของทุกๆเดือนนั่นเองต่อไปครับเดือนธันวาคมก็นำ
1: 31
0: ไปคูณกับ 9,923.22 ครับต่อไปครับเดือนมกราคมในปี60ครับนำ31ไปคูณกับ 9,960.95 ต่อไปครับยังไม่หมดนะมีอะไรอีกครับเดือนกุมภาพันธ์ก็นำ28นะครับไปคูณกับ 9,996.12 แล้วก็เดือนมีนาคมนะครับนำ31ไปคูณกับ 1,472.60 และสุดท้ายครับเดือนเมษายนนำ30ไปคูณกับ 1,065.41 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากดเครื่องคิดเลขไปพร้อมกันนะครับช่วยครูหน่อยครับเริ่มจากในเดือนตุลาคมก่อนครับเท่าไหร่เอ่ย31ครับไปคูณกับ 1,458.37 ครับกดเครื่องหมายเท่ากับเลยครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่ครับเก่งมากครับได้ 324,209.47 นั่นเองต่อไปครับช่วยครูหน่อยครับเดือนพฤศจิกายน

0: พฤศจิกายนนำ30ไปคูณกับ 1273.48 ครับกดเครื่องหมายเท่ากับเลยได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 318,477.88
0: เท่าไหร่นะครับจุด88เหรอครับลองดูใหม่นะมีใครได้จุด4เหมือนครูไหมจุด4เหรอได้ประมาณ 308,204.4 ไหมใช่ไหมครับน่าจะกดผิดนะครับลองกดใหม่ดูนะครับนี่นะครับได้ 308,204.4 นั่นเองต่อไปครับนักเรียน31คูณ 9,923.22 ได้เท่าไหร่ครับได้กดเครื่องคิดเลขพร้อมกันเลยครับเก่งมากครับได้ 307,619.82ต่อไปครับในเดือนมกราคมเท่าไหร่เอ่ยมกราคมครับ 9,900 เก่งมากครับได้ 308,789.45 ครับและเดือนกุมภาพันธ์ครับได้ 279,891.36 นะครับแล้วก็เดือนมีนาคมเดือนมีนาคมนี่นํา31นะครับไปคูณกับ 1472.60 ครับได้เป็น 324,000 เท่าไหร่ต่อครับ
1: 650.6
0: นั่นเองนะครับแล้วก็เดือนสุดท้ายเดือนเมษายนนะครับได้เป็น 301,962.3 ครับโอ้ยังไม่จบนะครับนักเรียนนำ1 2 3 4 5 6 7นำ7จำนวนนี้ครับนี่มาทำอะไรกันครับมาบวกกันครับเอาเลยครับตอนนี้จะต้องใช้ทักษะแล้วก็ใช้ความแม่นยำในการกดสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาแข่งกันดีไหมครับเอานะครับคุณครูจะเริ่มกดนะครับไปครับไปครับแข่งกันนะครับระหว่างคุณครูกับนักเรียนนี่ว่าใครจะเสร็จก่อนกันใครเสร็จแล้วยกมือได้เลย

0: ใครเสร็จแล้วยกมือเลยครูจะยกมือแล้วนะนี่ครูยกมือก่อนนะครับเอาใครยกมือก่อนเอากลุ่มนู้นยกมือก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับคุณครูได้แป๊บนึงนะครับได้2ล้านมั้ยครับ2ล้านมั้ย2ล้าน1แสนมั้ยได้2ล้าน 155,327.4 ได้เท่านี้มั้ยครับโอ้ได้เท่าคุณครูเลยปรบมือให้กลุ่มอะไรครับกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มที่4นะครับคิดได้ก่อนคุณครูเลยนะครับแล้วก็ถูกต้องด้วยกลุ่มอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับคิดได้ตามหลังมานั่นเองได้เป็น2,155,327.4 ตันนั่นเองนี่นะครับข้อนี้ครับข้อที่5เนี่ยเราก็จะจำจำนวนนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะนำไปคำนวณในข้อต่อไปนั่นเองครับอย่างที่ครูได้บอกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อที่6ครับถามนักเรียนว่าค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยจะหานะครับค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยวันละกี่ตันเนี่ยได้อย่างไรมีใครบอกครูได้บ้างสิ่งที่โจทย์ถามคือค่าเฉลี่ยขยะมูลฝอยใช่ไหมครับวันละกี่ตันจะหาได้อย่างไรนะครับทำยังไงเอ่ยนำปริมาณขยะมูลฝอยใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยมาทำไงครับมารวมกันก็คือจะต้องหาปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: หารด้วยจำนวนว
0: ัน เก่งมากครับหารด้วยจำนวนวันขั้นตอนนี้ก็คือขั้นของการวางแผนแล้วนะครับแล้วจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดเราหามาหรือยังครับ
1: หามาแล้ว
0: ได้เท่าไหร่

0: ครับก็คือ2ล้านเท่าไหร่นะครับ
1: 2ล
0: ้
1: าน
0: นำ2ล้านเท่าไหร่ครับ2ล้าน 155,327.4 หารด้วย212นะครับซึ่งได้เป็นนะครับประมาณเท่าไหร่เอ่ยจะเป็นจุดทศนิยมนะครับนักเรียนประมาณ 116.639 ตันนะครับอันนี้ครูปัดขึ้นนั่นเองนะครับนักเรียนก็อาจจะได้เป็น 166.638 กว่าๆนะครับดังนั้นก็ตามนี้เลยนะครับเราทำถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นค่าเฉลี่ยนะครับปริมาณขยะมูลฝอยนะครับหาวันละกี่ตันเนี่ยนะครับถามว่าวันละกี่ตันเนี่ยก็ประมาณนะครับวันละ 116.639 ตันนะครับทีนี้นักเรียนก็ได้ทราบข้อมูลไปแล้วใช่ไหมครับค่าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยของขยะเนี่ยประมาณ 1,200 กว่าตันนะครับถ้าคิดเป็นกิโลกรัมเนี่ยก็ประมาณ1ล้านกิโลกรัมนักเรียนคิดว่าเป็นขยะที่ปริมาณสูงไหมครับสูงมากเลยนะครับ1ล้านกิโลกรัมดังนั้นถามนักเรียนว่าจากขยะที่มหาศาลขนาดนี้นะครับนักเรียนคิดว่าขยะมูลฝอยมีผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้างครับมีอย่างไรบ้างเอ่ยลองตอบครับ
1: ส่งผลต
0: ่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของเราไหมครับสุขอนามัยถ้าสมมุติว่ามีขยะมากๆเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคได้ถูกต้องไหมครับนี่เลยนะครับเขาบอกว่าผลกระทบนะครับด้านสุขภาพอนามัยเนี่ยก็จะขยะมูลฝอยนี่นะครับก็อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคและเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่อไปได้นะครับและในส่วนผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อาจจะทำให้ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อดินอากาศและแหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียนะครับนักเรียนลองคิดต่อไปครับถ้ามีปริมาณขยะที่มากๆไปอุดที่ท่อนะครับระบายน้ำเวลาฝนตกมานะครับหรือว่ามีน้ำมาเนี่ยในปริมาณที่มากๆเนี่ยระบายไม่ทันเกิดปัญหาไหมครับทำให้น้ำท่วมขังได้ถูกต้องไหมหรือสามารถน้ำท่วมได้เลยนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาต่อไปในอนาคตได้นะครับในเรื่องอื่นๆต่อไปด้วยนั่นเองทีนี้ถามต่อไปครับจากมลภาวะดังกล่าวนักเรียนคิดว่าเราจะควรทำอย่างไรดีครับควรทำอย่างไรดีควรทำอย่างไรครับทิ้งขยะให้เป็นที่ถูกต้องไหมครับเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการคัดแยกขยะด้วยนะครับขยะนั้นก็จะมีขยะเปียกขยะแห้งนะครับขยะอันตรายขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้นะครับนักเรียนก็จะต้องทิ้งขยะให้เป็นที่ด้วยนะครับนี่เลยครับช่วยลดปริมาณขยะนะครับโดยการรับประทานอาหารให้หมดไม่เหลือทิ้งครับและคัดแยกขยะมูลฝอยซึ่งมีขยะเปียกขยะแห้งขยะอันตรายซึ่งควรกำจัดให้ถูกวิธีนักเรียนสังเกตครับยุคนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีการรณรงค์ใช่ไหมครับให้มีการอะไรครับใช้กล่องที่เป็นกล่องอะไรเอ่ยที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะครับย่อยสลายเร็วเนี่ยแทนการใช้อะไรครับพวกพลาสติกใช่ไหมครับโฟมต่างๆใช่ไหมครับซึ่งการย่อยสลายเนี่ยโอ้เขาบอกว่าใช้มีการย่อยสลายเนี่ยที่นานมากๆเลยนะครับก็อาจจะทำให้เกิดขยะล้นนั่นเองนะครับมีปริมาณขยะที่

ากเกินไปครับทีนี้ครับเราก็ได้เรียนกันไปกับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วจากแผนภูมิแท่งดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมต่อไปนะครับโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟครับนักเรียนฟังคำสั่งนะครับให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิแท่งแล้วช่วยกันตั้งคำถามกลุ่มละ1ข้อนะครับเมื่อเดี๋ยวนักเรียนกลุ่มที่1ตั้งคำถามเนี่ยกลุ่มอื่นจะเป็นกลุ่มที่ตอบคำถามนะครับอย่างกลุ่มที่2เป็นคนตั้งคำถามกลุ่มที่อะไรบ้างครับ1 4 5 3ก็จะเป็นคนตอบคำถามเข้าใจมั้ยครับจะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมต่อไปโดยให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิแท่งนี้ครับที่กำหนดให้เป็นแสดงข้อมูลนะครับเกี่ยวกับมูลค่าของรายการสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยในปี60นั่นเองนะครับ2560ก็แสดงรายการนะครับมีอาหารวัตถุดิบเคมีภัณฑ์สินค้าทองคำนะครับหน่วยเป็นล้านบาทด้วยนะครับที่มาก็มาจากกรมศุลกากรนะครับประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับลองตั้งคำถามออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับแล้วก็ถามไปพร้อมๆกันครับ

ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้คิดคำถามมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านักเรียนต้นทางเนี่ยคิดคำถามมาได้อย่างไรบ้างนะครับก็จะมีข้อที่1ครับในกลุ่มที่1คิดมาบอกว่าถามว่ามูลค่าของรายการสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดในปี2560คือรายการใดครับข้อที่2ครับกลุ่มที่2นะครับถามว่าเคมีภัณฑ์นำมาใช้ในด้านใดบ้างโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับคำถามที่3ครับในกลุ่มที่3ถามว่าเรียงลำดับมูลค่าของรายการสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยปี2560จากน้อยไปมากนี่นะครับและข้อที่4ในกลุ่มที่4นะครับถามเพื่อนกลุ่มอื่นว่าการนำเข้าเคมีภัณฑ์มีมูลค่ามากกว่าทองคำกี่ล้านบาทนะครับและข้อสุดท้ายครับในกลุ่มที่5ตั้งคำถามบอกว่าการนำเข้าอาหารมีมูลค่าน้อยกว่าสินค้ากี่ล้านบาทนั่นเองนี่เลยนะครับก็เป็นคำถามจากทั้ง5กลุ่มครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับ

มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางก็ได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับจากข้อที่1นั้นมูลค่าของรายการสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดในปี2560คือรายการใดครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ

0: เคมีพันนำมาใช้ในด้านใดบ้างครับเก่งมากครับก็มีพวกอุตสาหกรรมนะครับมีในการเกษตรด้วยนะครับและข้อต่อไปครับเรื่องลำดับมูลค่าของรายการสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยปี2560จากน้อยไปมากครับน้อยสุดคืออะไรครับวัตถุดิบนะครับแล้วก็เป็น
1: ทองคำ
0: ทองคำแล้วก็เป็นอาหารต่อไปสินค้าแล้วก็มากที่สุดคือเคมีภัณฑ์นั่นเองนะครับข้อที่4การนำเข้าเคมีภัณฑ์มีมูลค่ามากกว่าทองคำกี่ล้านบาทครับตอบพร้อมกันเลยเราก็นำอะไรครับ826,143ลบด้วยอะไรครับ377,680มีค่าเท่ากับ448,463ล้านบาทนั่นเองนะครับและข้อที่5ข้อสุดท้ายครับการนำเข้าอาหารมีมูลค่าน้อยกว่าสินค้ากี่ล้านบาทนะครับเราก็ดูนะครับอาหารเท่าไหร่สินค้าเท่าไหร่นะครับนำมาลบกันนั่นเองนะครับก็นำ 572,454 ลบด้วย 399,664 นะครับมีค่าเท่ากับ 172,790 ล้านบาทนั่นเองนี่เลยนะครับสังเกตก็นักเรียนจากที่ได้เดินดูนะครับนักเรียนต้นทางส่วนใหญ่ก็จะตอบถูกนะครับฝากในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 3.8 ครับให้นักเรียนได้ไปฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยก็เป็นการตอบคำถามนะครับจากแผนภูมิที่กำหนดให้นั่นเอง

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดหนึ่งนะครับนักเรียนวันนี้เราเรียนในเรื่องของการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการแก้โจทย์ปัญหาครับโดยนักเรียนนะครับอาจจะต้องพิจารณาว่าคำถามคืออะไรแล้วนำข้อมูลจากแผนภูมิแท่งมาใช้ในการหาคำตอบครับโดยอาจใช้กระบวนการแก้ปัญหาดังนี้ครับ 1. ทำความเข้าใจปัญหา 2. วางแผนแก้ปัญหา 3. ดำเนินการตามแผนและ 4. ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับนั่นเองครับสำหรับบทเรียนขั้นต่อไปนะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในการแก้โจทย์ปัญหากันบ้างโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.9 ครับแล้วก็เตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วยนะครับโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบ

่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างหนึ่งอย่าลืมวาดปีกอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้

0: เป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะ
1: จากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะ
0: โดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

และสีที่3ก็คือสีเหลืองนั่นเองค่ะส่วนสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

ียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีคุณครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะแล้ววันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขึ้นกิจกรรมใหม่ค่ะแต่ก่อนที่เรานั้นจะขึ้นกิจกรรมใหม่คุณครูนะคะก็จะมีภาพมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันสังเกตนะคะแล้วตอบคำถามค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นภาพอะไรค่ะภาพนะคะมีอยู่2ภาพนะคะภาพที่1เป็นภาพไอศกรีมเมื่อได้รับความร้อนและภาพที่2เป็นภาพไข่เมื่อได้รับความร้อนนะคะเอาล่ะคำถามก็คือภาพใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคะเพราะเหตุใดช่วยกันตอบสิภาพไหนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพใครตอบภาพที่1ยกมือใครตอบภาพที่2ยกมือนะคะดังนั้นนะคะที่หนูตอบเป็นภาพที่1เพราะในห้องต้นทางจะมีตอบ2ส่วนก็คือมีทั้งภาพที่1และภาพที่2ใช่มั้ยคะขอฟังคนที่ตอบภาพที่1หน่อยค่ะว่าเพราะอะไรใครตอบภาพที่1คะเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะขอฟังกลุ่ม5ค่ะใช่ค่ะ
1: เพราะว่าไอศกรีมเวลาโดนความร้อนก็จะเกิดการหลอมเหลวหรือละลายใช่ไหมคะเราก็สามารถนำไปแช่แข็งหรือว่าได้รับความเย็นได้ค่ะก็จะกลับมาเป็นไอศกรีมเหมือนเดิมค่ะ
0: นั่นคือเหตุผลที่หนูเลือกภาพที่1ใช่ไหมคะสำหรับคนอื่นล่ะคะคนอื่นล่ะคะสำหรับคนที่ตอบภาพที่2เมื่อสักครู่มียกมือที่ตอบภาพที่2นะคะโสดารัตน์คุณครูขอฟังความคิดเห็นหนูนิดนึงทําไมหนูถึงเลือกเป็นภาพที่2เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคะ
2: เพราะว่าเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งค่ะ
0: เปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งใช่มั้ยคะอ่ะปรบมือกับเพื่อนก่อนค่ะทั้ง2ตอบมีใครตอบนอกเหนือนอกจากนี้มั้ยคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าภาพใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาพที่1หรือภาพที่2คำตอบก็คือภาพที่1ค่ะนะคะภาพที่1ไอศกรีมเมื่อได้รับความร้อนนะคะทำไมถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพราะอะไรเพราะว่าไอศกรีมทำไมคะเกิดการหลอมเหลวใช่ไหมคะสารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วยังคงเป็นสารเดิมไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นนะคะแต่เมื่อสักครู่นะคะนักเรียนได้ยินตอนที่เพื่อนตอบไหมที่บอกว่าการหลอมเหลวถูกต้องนะคะแล้วก็มีคำว่าการละลายไอศกรีมเมื่อได้รับความร้อนเราจะเรียกว่าเกิดการละลายไหมคะ
3: ไม่
0: นะ